0: กรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีวันพรุ่งนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีได้มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในและต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้เตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาคอย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีกำหนดระยะเวลาจัดงานตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2570ทั้งนี้กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569เวลา7นาฬิกาณบริเวณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดเห็นเหมาะสม
1: นายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเครือข่าย6ประการและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการทำงานภายในเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีตอบรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเครือข่าย6ประการพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนและปรับปรุงกลไกการทำงานภายในโดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลการบูรณาการข้อมูลรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริตชื่นชมภาคเอกชนที่ได้จัดทำข้อเสนอแนะตรงไปตรงมาโดยข้อเสนอ6ประการอาทิการปลูกฝังจิตสำนึกการแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนให้หน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจมีนโยบายมาตรการและระบบกำกับดูแลภายในที่ชัดเจนระบบบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันการป้องกันตั้งแต่ต้นทางการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่เข้าถึงตรวจสอบได้และนำไปวิเคราะห์ต่อได้
3: สนับสนุนในทุกกรณีเพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการทำงานและทำทุกวิธีทางให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะเพื่อให้พี่น้องประชาชนถือว่าหน่วยงานท่านปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ก่อนการทุจริตคอร์รัปชัน
2: ด้านนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับปัญหานี้เพราะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและความเชื่อมั่นในการลงทุนโดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐนำข้อมูลผลสำเร็จเรื่องการทุจริตจากภาคเอกชนไปศึกษาและหาแนวทางปิดช่องโหว่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตอย่างเร่งด่วนพร้อมจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในส่วนของภาคเอกชนเตรียมจะเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่มีปัญหาใน 6-7 กลุ่มธุรกิจภายในวันที่10มิถุนายนนี
4: ้ท่านนายกให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความมั่นใจกับภาคเอกชนว่าข้อมูลที่รับมาก็ได้ให้นโยบายต่อไปนะครับว่าให้เอาข้อมูลในประเด็นต่างๆที่เข้าไปทำเซอร์เวย์ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยไปศึกษาว่าตรงไหนยังมีที่มันอาจจะก่อให้เกิดประเด็นให้ไปหาทางปิดแกลบทำเป็นรายงานนำเสนอคณะกรรมการประสานงานต่อต้านการทุจริตที่รัฐบาลตั้งขึ้นเพื่อให้การทำงานในเรื่องนี้มีความต่อเนื่อง
2: ขณะที่ภาคเอกชนได้แสดงความขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐและภาคเอกชนได้หารือร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งชื่นชมการตอบสนองที่รวดเร็วหลังได้รับรายงานข้อร้องเรียนโดยสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีซึ่งถือเป็นระดับความรวดเร็วที่ภาคเอกชนไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ทุกภาคส่วนต่างยืนยันความพร้อมในการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมผลิตขวัญแสนสุขรายงาน
0: และในเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจทั่วประเทศเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาล ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะมอบโอวาทการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลรวมทั้งจะมีการแบ่งกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมความมั่นคงชายแดนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดผู้มีอิทธิพลภายทางเศรษฐกิจที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคมกลุ่มที่2แนวทางยกระดับป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวการช่อโกงออนไลน์การพนันออนไลน์รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆทั้งอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติและกลุ่มที่3แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐซึ่งทั้ง3กลุ่มจะมีการสรุปผลประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะใช้กลไกการทำงานที่มีผู้ราชการจังหวัดเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่และมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นกลไกในการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการเชื่อมข้อมูลระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึง27พฤษภาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีทางการทูตและหารือนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันนี้ถึง27พฤษภาคม2569เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในหลากมิติโดยมีกำหนดการเข้าพบหารือกับนายเอมาดูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมและอากาศยานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับองค์การระหว่างประเทศทั้งองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงทางพลังงานและองค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้ส่วนของภาคเศรษฐกิจจะพบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมกันนี้จะเข้าร่วมประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปรวมถึงพบปะชุมชนไทยและภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อร่วมการขับเคลื่อนและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีสากลต่อไป
0: กระทรวงสาธารณสุขประกาศเขตโรคติดต่ออันตรายอีโบลาด้านกรมควบคุมโรควางมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าขณะนี้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาพร้อมยกระดับให้สถานการณ์ดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากโรคดังกล่าวเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงมีการแพร่ระบาดรวดเร็วและมีอัตราการเสียชีวิตสูงที่ผ่านมากรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิดและประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองและติดตามผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดโดยเฉพาะบริเวณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางท่าอากาศยานและจุดผ่านแดนต่างๆรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการทีมสอบสวนโรคและสถานพยาบาลเพื่อรองรับกรณีพบผู้ป่วยต้องสงสัยล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาพุทธศักราช2569โดยกำหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับแนวทางการดำเนินงานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศประกอบด้วยมาตรการต้นทางและข้อปฏิบัติสำหรับสายการบินให้สายการบินแจ้งผู้เดินทางทุกคนที่มาจากเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหรือชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Card ส่วนคนไทยลงทะเบียนผ่านระบบ Thai Health Pass ณจุดเช็คอินรวมทั้งสายการบินต้องส่งรายชื่อผู้โดยสารจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศณท่าอากาศยานปลายทางรับทราบล่วงหน้าและคัดกรองอาการมาตรการคัดกรองณท่าอากาศยานในประเทศเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะเข้าตรวจสอบ QR code ของผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดบริเวณประตูขาเข้าผู้เดินทางจากเขตติดโรคต้องยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองโดยเจ้าหน้าที่จะสอบถามประวัติอาการป่วยและบันทึกข้อมูลที่อยู่รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบันลงในระบบเพื่อใช้ในการติดตามเฝ้าระวังอาการจนครบ21วันทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคอย่างใกล้ชิดโดยไม่ตื่นตระหนกเนื่องจากประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคที่มีมาตรฐาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ที่หมู่5โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายตำบลปงป่าหวายอำเภอเด่นชัยจังหวัดสกลนครที่โรงเรียนคำยางพิทยาคมตำบลดงเหนืออำเภอบ้านม่วงจังหวัดพัทลุงที่หมู่7โรงเรียนบ้านบ่อทรายตำบลบ้านพร้าวอำเภอป่าพยอมจังหวัดสระแก้วที่โรงเรียนบ้านหนองไทรตำบลศาลาลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีที่หมู่7วัดชาวเหนือตำบลบ้านไร่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดสิงห์บุรีที่วัดพระปรางตำบลเชิงกลัดอำเภอบางระจันจังหวัดอุทัยธานีที่หมู่10วัดหนองบัวตำบลหนองยางอำเภอหนองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดหลัง WHO รายงานพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในต่างประเทศขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนยังอยู่ในระดับต่ำโรคนี้มีสัตว์ฟันแท้เช่นหนูเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการสูดดมฝุ่นที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูโดยเฉพาะในพื้นที่อับอากาศรัฐบาลจึงเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมเฝ้าระวังในระบบสาธารณสุขทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนรักษาความสะอาดบ้านและที่ทำงานหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและลดสัมผัสจากสัตว์ฟันแท้รัฐบาลยืนยันเดินหน้าเฝ้าระวังเต็มที่เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ประชาชนทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรหมวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียภายหลังการประชุมสุดยอดที่มหาศาลาประชาชนของจีนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์แผนการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการสร้างระบบสกัดกั้นขีปนาวุธทั้งภาคพื้นดินไปจนถึงชั้นอวกาศหรือโกลเด้นโคมเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ของโลก รวมถึงการที่สนธิสัญญาลดอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ฉบับใหม่หรือสนธิสัญญา New Start ที่จำกัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐสิ้นสุดลงเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ขยายระยะการจำกัดออกไปอีก1ปีตามข้อเสนอของรัสเซียอย่างไรก็ตามการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำจีนและรัสเซียยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับรัสเซียต้องการสร้างท่อส่งก๊าซแห่งใหม่ที่จะช่วยให้รัสเซียสามารถเพิ่มปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติให้กับจีนได้มากถึง2เท่า
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอยู่ในจุดที่ถ้าหากอิหร่านยังคงปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพทุกอย่างจะสิ้นสุดอย่างรวดเร็วซึ่งสหรัฐพร้อมที่จะได้คำตอบทั้งหมดแล้วและการที่อิหร่านเร่งบรรลุข้อตกลงนี้ได้จะช่วยประหยัดเวลาพลังงานและชีวิตอีกจำนวนมากถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าเดิมทีเขาเหลือเวลาเพียง1ชั่วโมงในการตัดสินใจว่าจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านในวันอังคารตามเวลาสหรัฐก่อนที่เขาตัดสินใจระงับแผนการดังกล่าวออกไปตามคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรต
0: ในแพทย์ทีโรสอัธนอมกริเบียซูดผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHOเปิดเผยหลังการประชุมสมัชชาอนามัยโลกที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในระดับโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำแม้ว่าจะมีการระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาในระดับสูงก็ตาม
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการตบเอาชนะนิคาเด็กดินดาอามาตยาปราวติวีจากอินโดนีเซีย2-0เกมทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับคาโลยาน่านันบันโตวาจากบัลการีขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกตบเอาชนะทันวีชามาจากอินเดีย2-0เกมมาเข้ารอบ2ได้เช่นกันส่วนชายเดี่ยวภคพลเทระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกตบเอาชนะยูแทบินจากเกาหลีใต้2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ต่อไปขณะที่หญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบิรีน่าโสภิตาเวสเลอร์เอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทาราเบะจากญี่ปุ่น2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคู่จากสหรัฐส่วนคู่ผสมเนชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกและเป็นคู่มือวางอันดับ1แพ้กับภคพลธีรรัศกุลกับซัฟฟิรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลก11-5รีไทยเนื่องจากคู่ของเดชาพลกับสุพิศราบาดเจ็บขอถอนตัวทำให้คู่ของภคพลกับซัฟฟิรีมาเข้าสู่รอบ2ต่อไปเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกอัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยวัย23ปีมือวางอันดับ6ของรายการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะหลี่ย่าซวนนักขวดสาวไต้หวัน2-0เซตอัญชิสาผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างเอมี่จูจากสหรัฐอเมริกาหรือจางกีโอนักขวดเจ้าถิ่นจากเกาหลีใต้ต่อไปศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์เอเชียวันสุดท้ายทีมภูมิเซ่ไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมชายที่มีนักกีฬาจาก9ชาติทีมไทยแชมป์เก่าประกอบด้วยรัตชัยสุธาธนาเขียวลายเลิศรัศิปกรเวชกรปฏิวงศ์ทำคะแนนได้ 8.970 คะแนนเอาชนะทีมไต้หวันที่ทำได้ 8.890 คะแนนคว้าเหรียญทองป้องกันแชมป์ได้สำเร็จจากนั้นไทยมาได้อีก1เหรียญทองโดยได้จากฟิสตายทีมผสมรัชพลใยบัวสุวพิศสิริสินรุ่งเรืองอัจฉริยะเกิดแก้วสาริสาไทยทองหลางสัสิภาชูผลและวัชรกุลลิ้มจิตรกรโชลีลาผาดผลและเตะหมาทำคะแนนได้ 8.720 คะแนนคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทีมภูมิเซ่ไทยนอกจากนี้ทีมไทยยังได้อีก2เหรียญเงินจากภูมิเซ่ทีมหญิงที่รอบชิงชนะเลิศแพ้ให้กับทีมไต้หวันด้วยคะแนน 8.850 ต่อ 8.930 ได้เหรียญเงินและอีก1เหรียญเงินได้จากฟรีสไตล์คู่ผสมนาวินปินทสูตรจับคู่กับชิตารีแก้วโอรันวสุสรุปผลงานทีมภูมิเซ่ไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียจบที่2เหรียญทอง3เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงเท่ากับที่เวียดนามเมื่อ2ปีที่แล้วโดยได้ถ้วยรวมอันดับ2พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่17มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569ในวันที่21พฤษภาคม2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:20 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 17:12 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
1: น้ำมันเครื่องเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องหมั่นตรวจสอบและอย่าให้น้ำมันเครื่องพร่องเกินไปขณะเดียวกันการเติมน้ำมันเครื่องในรถยนต์มากเกินไปก็จะส่งผลให้เครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้นเครื่องร้อนจัดซิลหน้าหลังและเพลาข้อเบี่ยงรั่วได้ง่าย สิ้นเปลืองน้ำมันเครื่องและเครื่องยนต์เกิดการสึกหรอมากแต่หากเติมน้ำมันเครื่องระดับต่ำเกินไปจะทำให้ไม่สามารถส่งไปหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้อย่างทั่วถึงทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เกิดการสึกหรออย่างรวดเร็วและทำให้น้ำมันเครื่องร้อนจัดด้วยทั้งนี้ขณะเติมน้ำมันเครื่องต้องระมัดระวังอย่าให้น้ำมันเครื่องหกบนเครื่องยนต์เพราะหากท่อไอเสียยังร้อนอยู่อาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้ค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่ากวนคำว่ากวนเขียนกอไก่ไม้ตรีวอแหวนนอหนูเป็นภาษาปากมีความหมายว่ากลุ่มคนที่สนิทสนมและร่วมทำกิจกรรมอย่างเดียวกันเป็นประจำแต่เดิมใช้กับการเล่นกอล์ฟเช่นเขาเป็นเพื่อนกลุ่มที่เล่นกอล์ฟกวนเดียวกันต่อมานำคำนี้ไปใช้กับกลุ่มที่เล่นกีฬาชนิดอื่นและกลุ่มเพื่อนที่ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยเช่นเขาออกกำลังกายได้สม่ำเสมอทุกวันเพราะอยู่ในกวนวิ่งที่มีสมาชิกเป็น10คนกวนนี้เหนียวแน่นมากมีสมาชิกที่คบกันมาตั้งแต่เรียนชั้นประถมนัดกินข้าวกันทุกเดือนคำว่ากวนอาจใช้ในความหมายเชิงลบได้หากมีจุดประสงค์หรือพฤติกรรมของสมาชิกไปในทางไม่ดีเช่นกวนเหล้ากวนนี้เมื่อไรจะเลิกเสียทีตั้งวงกินเหล้าทีไรเป็นต้องเมาทะเลาะกันทุกที
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคเหนือของไทยตอนที่1บริเวณภาคเหนือมีภูมิลักษณ์เป็นเทือกเขาสูงชันที่สลับซับซ้อนวางตัวในแนวทิศเหนือใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้ต่อเนื่องมาจากเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาในที่ราบสูงชันและยุนนานหรือยุนนานเป็นต้นกำเนิดของทางน้ำสายสำคัญหลายสายที่ไหลลงสู่ตอนใต้ผ่านบริเวณที่อยู่ระหว่างหุบเขาที่เรียกว่าที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขาเกิดจากการยกตัวของแผ่นเปลือกโลกพื้นแผ่นดินมีรอยแตกรอยเลื่อนเป็นช่องทางให้น้ำร้อนใต้ดินไหลขึ้นมาเกิดเป็นน้ำพุร้อนมีรอยเลื่อนที่ยังมีพลังอยู่ก่อให้เกิดแผ่นดินไหวเช่นรอยเลื่อนแม่จันทร์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการยกระดับการดูแลความปลอดภัยข้อมูลของเด็กและเยาวชน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวติติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
15: วิกฤตพลังงาน
16: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
17: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับการดูแลความปลอดภัยข้อมูลของเด็กและเยาวชนผ่านกลยุทธ์การปรับปรุงกฎหมายให้เข้มงวดการตรวจสอบแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างใกล้ชิดและการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สังคมเ ื่อสร้างมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลบุคคลสู่ระดับสากลเช้านี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
18: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
19: สวัสดีครับ
18: ค่ะท่านเลขาคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะหรือสคสเนี่ยได้มีการยกระดับการคุ้มครองสิทธิเด็กในยุคดิจิทัลนี้อย่างไรคะ
19: ครับในส่วนของสิทธิเด็กนะครับคือเรามุ่งเน้นเนี่ยบทบาทด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและก็เยาวชนนะครับเพราะว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยครับมันก็จะเป็นกุญแจและเป็นประตูหรือเป็นหน้าต่างสำคัญที่อาจจะไปเข้าถึงสิทธิอื่นๆของเด็กครับในยุคโดยเฉพาะยิ่งในยุคดิจิทัลมันเข้าถึงง่ายนะครับเราก็มีการยกระดับการดำเนินการใน3ด้านด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายและแนวปฏิบัตินะครับตรงนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าสคสหรือว่า PDPC เนี่ยก็มีแผนในการพัฒนาแนวปฏิบัติหรือคำแนะนำนะครับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและผู้เยาว์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแพลตฟอร์มดิจิทัลนะครับที่มีผู้เยาว์นะครับเป็นกลุ่มใช้งานเนี้ยการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้สูงคนเนี่ยก็จะต้องเคร่งครัดในเรื่องของการระบุอายุผู้ใช้งานเพื่อจะได้มีการออกแบบนะครับในการให้ความยินยอมหรือการดูแลที่เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยเป็นผู้กระทำการแทนก็จะต้องมีกระบวนการการให้ความยินยอมและการยืนยันของผู้ใช้อำนาจทางปกครองที่เชื่อถือได้นะครับอันนี้คือด้านที่หนึ่งส่วนด้านที่สองก็คือก็จะยกระดับในเรื่องการกำกับดูแลแล้วก็ตรวจสอบผู้ควบคุมข้อมูลนะครับให้เพิ่มความเข้มงวดเนี่ยในการตรวจสอบแพลตฟอร์มที่มีเด็กนะครับหรือผู้เยาว์เป็นผู้ใช้หลักเนี่ยโดยเราแนะนำให้มีเขาเรียกว่า privacy by designก็คือการจะทำอะไรแพลตฟอร์มอะไรก็ตามเนี่ยครับจะต้องมีการพัฒนาพร้อมกับการออกแบบระบบในการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยควบคู่กันไปด้วยนะครับรวมทั้งส่งเสริมในเรื่องการประเมินผลกระทบกับสิทธิของเด็กและผู้เยาว์นะครับในการที่จะใช้แพลตฟอร์มต่างๆเพื่อไปสู่การป้องกันนะครับส่วนด้านที่3เนี่ยก็คือก็จะเสริมสร้างความตระหนักรู้และความรู้นะครับให้กับทั้งเด็กและผู้ปกครองซึ่งในฐานะที่เป็นผู้รับบริการและก็สถาบันการศึกษาต่างๆด้วยนะครับเพื่อให้เข้าใจทั้งสิทธิของตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเด็กและก็ผู้เยาว์นะครับตลอดจนมีเปิดช่องทางร้องเรียนเมื่อถูกละเมิดจะได้แก้ไขแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนก่อนที่จะเกิดความเสียหายได้นะครับ
18: ค่ะแนวทางการดำเนินงานหลังร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้คะ
19: ครับทีนี้ก็พูดถึงในเรื่องของแนวทางเกี่ยวในความร่วมมือกับทางองค์กรต่างประเทศนะเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเด็กด้วยนะครับก็จะได้เห็นความสำคัญนะครับว่าในเรื่องของการดูแลสิทธิเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความร่วมมือระหว่างสคสครับแล้วก็ยูนิเซฟประเทศไทยนะครับไอ้ตรงเนี้ยก็พอดีว่าช่วงเนี้ยเราอยู่ระหว่างการจัดทำไกด์ไลน์ของ AI นะครับ
18: ค
19: ่
18: ะ
19: ทีนี้ทางยูนิเซฟประเทศไทยเนี่ยก็เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะให้ข้อมูลนะครับเพื่อแนวทางโดยเฉพาะยิ่งเรื่อง AI เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนมากบางทีอาจจะเป็นลักษณะอัตโนมัติเนี่ยก็มีความกังวลอยู่ว่าในส่วนของข้อมูลเด็กเนี่ยจะมีไกด์ไลน์หรือมีแนวทางในการที่จะระมัดระวังอย่างไรเนี่ยครับตรงนี้ก็ได้มาให้ข้อแนะนำซึ่งทางสคสเองนะครับก็ได้รับข้อเสนอแนะนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างปรับแนวทางนะครับในการที่พิจารณาผลกระทบของ AI เนี่ยที่อาจจะมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนเนี่ยเพื่อปรับปรุงมาอยู่ในร่างไกด์ไลน์ AIถ้าตรงนี้เสร็จนะครับประชาชนก็จะมีแนวทางนะครับในการที่จะใช้ AI เนี่ยอย่างไรให้ไม่กระทบสิทธิ์ของเด็กและเยาวชนด้วยนะครับรวมถึงตรงนี้เรามีแผนนะครับที่จะตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเด็กขึ้นมานะครับเพื่อกำหนด ไกด์ไลน์แนวทางอาจจะไม่ใช่เฉพาะเรื่อง AI แล้วเนี้ยก็คือในมุ่งเน้นไปที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ของเด็กนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ถ้าเราดำเนินการได้เนี่ยมันก็จะเป็นความร่วมมือที่ทำให้เกิดมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกด้วยนะครับครับ
18: ค่ะแล้วประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กเองแล้วก็พี่น้องประชาชนกับการร่วมมือในครั้งนี้ค่ะ
19: อย่างสำหรับตัวเด็กนะครับก็จะได้รับการดูแลคือเด็กก็ถือเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งในเรื่องของอาจจะเป็นเป้าหมายในการที่อาจจะถูกละเมิดหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะได้รับการคุ้มครองแล้วก็มีแนวทางในการดูแลอย่างเหมาะสมนะครับตัวของเด็กนะครับแล้วก็เยาวชนส่วนผู้ปกครองเนี่ยนะครับแล้วก็ภาคสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยก็จะมีแนวทางนะครับในการที่จะดูแลสามารถที่จะมีการใช้ข้อมูลหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กเนี่ยได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็มีการป้องกันทั้งเรื่องการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวและมีการป้องกันทั้งเรื่องการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลด้วยนะครับ
18: ค่ะแล้วเรื่องของความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนล่ะคะจะมีการยกระดับการดำเนินการอย่างไรบ้างไหมคะ
19: คือโดยปกติครับที่ผ่านมาในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA นะครับเรามีความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยดีตลอดมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยครับเราก็ยกระดับนะครับในส่วนของข้อมูลของเด็กเยาวชนเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับดังนั้นตรงนี้ทุกหน่วยงานเนี่ยก็พร้อมใจกันให้ความสำคัญนะครับและทางสสเนี่ยก็เห็นว่าการที่จะดำเนินการในการคุ้มครองข้อมูลหรือการที่กำหนดแนวทางในการดำเนินการเนี่ยซึ่งมันต้องอาศัยสมดุลระหว่างความสะดวกสบายกับความปลอดภัยที่เหมาะสมเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่อาศัยความร่วมมือนะครับตรงนี้ก็ได้มีแผนนะครับแล้วก็กำหนดโครงการมาแล้วนะครับในการที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้ตรงนี้ครับอย่างที่บอกครับเดี๋ยวจะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อที่จะกำหนดไกด์ไลน์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมครับ
18: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะในปีนี้ค่ะสคส.มีนโยบายการดำเนินงานด้านใดอีกบ้างคะ
19: ครับแน่นอนครับนโยบายหลักก็คือการต่อยอดนโยบายรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของมาตรการป้องปรามและป้องกันภัยสังคมและความมั่นคงเนี่ยก็ยังคงเป็นนโยบายหลักที่เราต้องดำเนินการนั่นคือการที่ป้องกันนะครับไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเนี่ยไปตกอยู่ในมือของมิจฉาชีพที่อาจจะใช้ในการหลอกลวงประชาชนนะครับตรงนี้เราก็ดำเนินการของศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC เกิ้ลไอเนี่ยในการสำรวจตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกินความจำเป็นหรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ช่องโหว่นะครับที่อาจจะไปส่งผลให้มิจฉาชีพเนี่ยเข้าถึงและนำไปใช้หลอกลวงได้ตรงนี้เราก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับตำรวจตรวจสอบเมื่อเราพบเราก็แก้ไขจัดการระงับยับยั้งนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับคดีอาญาเช่นมีการซื้อขายข้อมูลในกลุ่มดาร์กเว็บหรือซื้อขายข้อมูลไปสู่การทำผิดอาญาอื่นเนี่ยเราประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มตามพระราชกำหนดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้นะครับตรงนี้ซึ่งตรงส่วนนี้เราก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับเรียกว่าเราต้องตรวจก่อนเจอให้ได้ก่อนโจรนะครับเพื่อจะแก้ไขไม่ให้เกิดความเสียหาย
18: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
19: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเดินหน้าขับเคลื่อนอโศกโมเดลพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทางข้ามปลอดภัย ควบคู่การสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยเพื่อลดการสูญเสียและมุ่งสู่อุบัติเหตุเป็นศูนย์อย่างยั่งยืนติดตามรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
20: เคาะข่าวเล่าประเด็น
21: บริเวณแยกอโศกถือเป็นจุดศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานครที่มีประชาชนสัญจรบนท้องถนนกว่า 30,000 คนต่อวันและมักเผชิญปัญหาการจราจรหนาแน่นนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้บูรณาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเช่นกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อทำให้แยกอโศกเป็นย่านที่ประชาชนสามารถเดินสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยโดยมีแนวทางดำเนินงานครอบคลุมทั้งการปรับปรุงทางเท้าทางม้าลายและสัญญาณไฟกดปุ่มสำหรับคนข้ามถนนพร้อมนำร่องโครงการธงแดงให้ประชาชนใช้เป็นสัญญาณเตือนผู้ขับขี่รวมถึงจัดทำเกาะกลางพักคอยเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถหยุดพักรอข้ามถนนในจุดที่มีรถสวนทางได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยยิ่งขึ้น
22: ที่เรามีการปรับปรุงทางเท้าไปรวมถึงตัวพวกทางม้าลายด้วยทางข้ามนะครับวันนี้จะมีโครงการเพิ่มเติมคือมีธงแดงเพื่อในเวลาคนข้ามหรือพงก็ต้องขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถนะครับถ้าเห็นจริงเห็นทางข้ามควรจะชะลอรถแล้วก็ถ้ามีคนข้ามก็หยุดแต่การเพิ่มพงเข้าไปเพื่อให้เกิดความชัดเจนให้เห็นง่ายขึ้นเวลาคนขับมาได้หยุดเพื่อให้รอคนข้ามก่อนครับก็จะทำเกาะให้เกาะพักคอยรอตรงกลางเราข้ามผ่านขึ้นแล้วก็ยืนรอดูฝั่งหนึ่งเราค่อยข้ามไปซึ่งตรงนี้ถามว่าเราก็เห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้หลายจุดนะครับตรงนี้เราก็ต้องป้องกัน
21: นอกจากการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแล้วสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ทางข้ามเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนนโดยพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ได้เล่าถึงการใช้ธงแดงเป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัยว่าเป็นการย้ำถึงสัญลักษณ์และหลักคิดวินัยจราจรยุคใหม่ทั้งสำหรับคนเดินเท้าและสำหรับผู้ขับขี่เพื่อสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยร่วมกันบนท้องถนน
23: เป็นหลักการในการใช้เครื่องมือนะครับธงเนี่ยเปรียบเสมือนเครื่องมือในการสร้างความปลอดภัยทั้งฝั่งคนข้ามแล้วก็ฝั่งคนขับโดยฝั่งคนข้ามจะมีหลักคิดก่อนข้ามถนนอยู่4หลักคือหยุดมองยกข้ามหยุดก่อนลงถนนแล้วก็มองรถซ้ายขวายกมือหรือธงขึ้นมาแล้วก็ข้ามอย่างปลอดภัยโดยใช้การข้ามโดยมองไปยังทิศทางที่รถมาส่วนคนขับหลักคนขับให้เป็นหลัก3หลักก็คือชะลอเห็นหยุดถ้ารู้ว่าข้างหน้ามีทางม้าลายคุณต้องชะลอก่อนเมื่อชะลอแล้วเราจะสามารถมองเห็นครับว่ามีไฟมีมือมีธงคนข้ามหรือเปล่าถ้าเราเห็นเราต้องหยุดครับหยุดสนิทให้คนข้ามถ้าเราทำ2หลักการนี้ทั้งฝั่งคนข้ามและคนขับนะครับจะเกิดความปลอดภัยอย่างแน่นอนครับ
21: การดำเนินโครงการในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการแก้ปัญหาจราจรในมหานครผ่านพื้นที่นำร่องเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมืองโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อผลักดันกรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัยสำหรับทุกคนชนันชิดาสันทองรายงาน
20: บางครั้งเรื่องที่ดูเล็กๆไม่มีอะไรเช่นการใช้รถหลวงไปธุระส่วนตัวอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำลายความเชื่อมั่น
24: ผมบันแก้สับเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตัวผมเองนี้สอบสวนวินัยของข้าราชการท้องถิ่นอย่างกรณีการใช้รถเจ้าที่รัฐส่วนใหญ่จะมองเป็นเรื่องเล็กไปทำงานออกนอกพื้นที่นะครับแล้วก็แวะไปธุระส่วนตัวไปรับลูกจากโรงเรียนอย่างเงี้ยคดีปปช.ที่มูลศาลวินิจฉัยว่าเป็นความผิดร้ายแรงทั้งสิ้นครับทั้งทางวินัยทั้งการไล่ออกจากราชการแล้วก็คดีอาญาการกระทำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นของผลประโยชน์ซับซ้อนเจ้าที่รัฐต้องมีจิตสำนึกแม้มีโอกาสทุจริตต้องไม่ทำ
20: หน้าที่ของรัฐคืองานเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อความสะดวกของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: กรมส ศิลปากรเปิดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมชุดใหญ่เพื่อทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติโฉมใหม่หลังปิดปรับปรุงมานานกว่า3ปีมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะระบบเสียงที่มีความคมชัดไพเราะเท่ากันทุกที่นั่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้เข้าชมติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
2: การเปิดทดสอบระบบโรงละครแห่งชาติโฉมใหม่เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับคำชื่นชมจากแฟนโขนละครกรมศิลปากรที่จับจองที่นั่งกันเต็มทุกรอบจากเดิมที่เปิดจองที่นั่งเฉพาะวันที่9ถึง10พฤษภาคมแต่เมื่อมีผู้สนใจจำนวนมากจึงต้องเปิดรอบเพิ่มต่ออีกสัปดาห์โดยแต่ละรอบรองรับผู้เข้าชมได้จำนวน 1,001 ที่นั่งนับเป็นการเปิดฉากโรงละครของชาติที่สร้างปรากฏการณ์การรวมตัวของผู้รักงานศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างน่าประทับใจสำหรับการปิดปรับปรุงครั้งใหญ่นี้ใช้เวลาดำเนินการนานกว่า3ปีมีการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ด้วยมาตรฐานระดับสากลครบครันทั้งระบบแสงสีเสียงความปลอดภัยเพิ่มอรรถรสระหว่างการชมการแสดงอย่างเต็มอิ่มแม้จะเป็นเพียงการทดสอบระบบแต่เพื่อความสมจริงทุกด้านจึงคัดสรรการแสดงชุดใหญ่ระดมนักแสดงมากความสามารถของสำนักการสังคีตทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มานำเสนออย่างครบรสประกอบด้วยการบรรเลงและขับร้องวงดิริยางสากลเพลงหวานหวานจากวันนั้นถึงวันนี้การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนเกศรธมาลาพรีชีวันการบรรเลงและขับร้องดนตรีไทยสนอเสียงสินแผ่นดินศิลปินศิลปากรและละครพันทางเรื่องผู้ชนะสิบทิศตอนแม่ทัพคนใหม่นับเป็นการหวนคืนเวทีของปกรณ์พรพิสุทธิ์ศิลปินแห่งชาติพระเอกรุ่นใหญ่ขวัญใจแม่ยกกรมศิลป์มาสวมบทบาทจะเด็ดให้ชมอีกครั้งนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าการกลับมาของโรงละครแห่งชาติครั้งใหม่จะมีระบบเสียง AFC ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งผู้ชมจะได้ยินเสียงคมชัดไพเราะเท่ากันทุกที่นั่งมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นร่วมปรับแต่งปรับปรุงระบบเครื่องกลเวทีเป็นระบบไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยระบบดิจิทัลเพิ่มความแม่นยำและปลอดภัยในการควบคุมฉากส่วนระบบแสงเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและหลอดไฟ LED ทั้งหมดประหยัดพลังงานและเพิ่มความหลากหลายในการใช้งานเพิ่มความสวยงามการแสดงส่วนระบบจัดฉายภาพโปรเจคเตอร์สามารถฉายภาพได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพิ่มมิติการรับชมมีการปรับปรุงพื้นที่ภายในใหม่ทั้งเก้าอี้ผนังอาคารระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และบันไดหนีไฟยกระดับเพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบาย
3: เก้าอี้ที่ทุกท่านนั่งเป็นเก้าอี้ใหม่ทั้งหมดระบบปรับอากาศติดตั้งใหม่ทั้งโรงโดยเฉพาะระบบแสงสีแล้วก็เสียงได้ถูกออกแบบจัดวางระบบใหม่ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าการลงทุนในครั้งนี้คุ้มค่าอย่างยิ่งเมื่อก่อนคนที่นั่งหน้ากับนั่งหลังอาจจะฟังเสียงดนตรีไม่ไพเราะเท่ากันแต่ภายหลังการปรับปรุงนี้ทุกมุมของโรงละครที่มีเก้าอี้ให้นั่งชมท่านจะได้รับความไพเราะของเสียงโดยเท่าเทียมกัน
2: ทั้งนี้ภายหลังการทดสอบระบบในครั้งนี้แล้วจะนำความคิดเห็นจากศิลปินรวมถึงประชาชนที่เข้าชมระบบจริงนำไปปรับปรุงระบบต่างๆให้มีความสมบูรณ์ก่อนจะส่งมอบงานครั้งสุดท้ายควบคู่กับการฝึกฝนทักษะเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบให้มีความชำนาญกับระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่คาดว่าภายในปีนี้จะเปิดโรงละครแห่งชาติอย่างเป็นทางการได้ระหว่างนี้จะเตรียมความพร้อมคัดสรรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมระดับชาติแขนงต่างๆเพื่อดึงดูดผู้สนใจให้กลับมาเยี่ยมชมการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติให้ได้ย้อนกลับไปนึกถึงวันวานราว60ปีที่โรงละครแห่งนี้เคยมอบความสุขอิ่มเอมใจมาอย่างยาวนานและจะยังครองใจคนไทยเรื่อยไปหากเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้มาริชโยรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะผลการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐและจีนท่ามกลางความพยายามรักษาเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของโลกจะเป็นทางออกของสันติภาพหรือเป็นเพียงการซื้อเวลารายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: การเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างวันที่14ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากทั่วโลกโดยทั้งสองฝ่ายหารือในหลายประเด็นสำคัญตั้งแต่การบรรเทาผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในวงกว้างสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะการปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกไปจนถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวัน ประเด็นสำคัญที่สุดของการประชุมสุดยอดครั้งนี้คือความพยายามคลี่คลายความตึงเครียดของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยผลการหารือครั้งนี้สหรัฐปรับลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนบางรายการลงถึงครึ่งหนึ่งและยกเว้นค่าธรรมเนียมเรือสินค้าที่เทียบท่าเป็นเวลา1ปี

0: การให้ยุติการปิดช่องแคบฮอร์มุซหรือไม่ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญของการประชุมสุดยอดครั้งนี้คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเตือนสหรัฐว่าการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดต่อประเด็นไต้หวันอาจนำไปสู่ความขัดแย้งพร้อมย้ำว่าไต้หวันเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ว่าไต้หวันไม่จำเป็นต้องประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการซึ่งจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในไต้หวันอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันประกาศว่าไต้หวันจะไม่ยั่วยุฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้เกิดความขัดแย้งแต่จะไม่ยอมสละอธิปไตยของตนนายเอ็ดการ์เคแกนที่ปรึกษาอาวุโสโครงการจีนศึกษาฟรีแชร์ของศูนย์ศึกษาเชิงกลยุทธ์และระหว่างประเทศในกรุงวอชิงตันดีซีมองว่าการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและผู้นำจีนในครั้งนี้อาจเป็นเพียงก้าวเล็กๆของความพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมหาอำนาจท่ามกลางการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่อย่างไรก็ตามการที่ทั้งสองฝ่ายยังคงเลือกใช้การเจรจาระดับผู้นำแทนการเผชิญหน้าโดยตรงถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจและความมั่นคงของโลกขณะที่ล่าสุดประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเองก็มีกำหนดเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในวันนี้หลังการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนเพียง1สัปดาห์โดยประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียและจีนพร้อมสนับสนุนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยและเอกภาพของชาติขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่ยังคงแน่นแฟ้นเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
5: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกพึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราด้วยของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเราดันมีไหมได้ไปไหมของเราดันได้ไปด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงเราจะว่าตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดดงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการวิทย์คิดคุยโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังเข้าสู่รายการวิทย์คิดคุยทางสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz และ Facebook Live Page Radio Thailand ภูเก็ตนะคะรวมถึงสวท.ภูเก็ต Radio เราพบกันทุกวันพฤหัสบดีหลังเคารพธงชาติโดยวันนี้นะคะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจะมาพูดคุยกับอาจารย์น้ำนะคะผู้เชี่ยวชาญที่จะมาไขข้อข้องใจทางด้านสิ่งแวดล้อมวันนี้เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนเครดิตคาร์บอนฟุตปรินต์นะคะว่าทำได้ยังไงง่ายๆไม่ยากอย่างที่คิดค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์น้ำ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ฝนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะยินดีมากๆเลยค่ะที่วันนี้เราจะได้มานั่งคุยนะคะในประเด็นที่กำลังเป็นกระแสระดับโลกอยู่นะคะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยแองอาจจะรู้สึกว่ายังไกลตัวอยู่นะคะวันนี้เราจะมาย่อยกันในเรื่องของคาร์บอนเครดิตแล้วก็คาร์บอนฟุตปรินต์นะคะให้ฟังกันแบบสบายๆกันค่ะ
0: ใช่เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าเราจะเปิดสื่อไหนสื่อออนไลน์หนังสือพิมพ์หรือว่าโทรทัศน์โซเชียลมีเดียต่างๆเราจะเห็นคำว่าคาร์บอนนะคะหลายครั้งมากโดยเฉพาะคำว่าคาร์บอนเครดิตหรือที่เราแปลว่ารอยเท้าคาร์บอนมันทำไมถึงต้องใช้คำว่ารอยเท้ามันเป็นยังไงคะแล้วเกี่ยวกับพวกเรายังไงบ้างคะอาจารย
1: ์โอเคค่ะคำว่ารอยเท้านะคะหรือว่าคำว่าฟุตปรินต์เนี่ยในทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นคำอุปมาอุปไมยค่ะก็คือหมายถึงว่าร่องรอยของผลกระทบนะคะที่เราทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้นะคะโดยเฉพาะปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนหรือว่าก๊าซอื่นๆนะคะที่ลอยขึ้นไปสะสมในชั้นบรรยากาศแล้วก็ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะคะที่เราเผชิญอยู่กันทุกวันนี้ยิ่งเราใช้ทรัพยากรนะคะเปลืองกันมากเท่าไหร่รอยเท้าของเราอะค่ะก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่านั้นแล้วก็ฝังลึกสร้างความเสียหายให้กับโลกของเรามากขึ้นค่ะ
0: ที่แท้ก็หมายถึงเป็นรอยเท้าที่เราทิ้งไว้บนโลกใบนี้นะคะคำว่าฟุตปรินท์ที่เราในกิจวัตรประจำวันของเราเนี่ยค่ะเรานอนอยู่บ้านเฉยๆอย่างนี้นะคะมันทำให้เกิดภาวะโลกร้อนหรือมีร่องรอยของรอยเท้านี้บ้างไหมคะอาจารย
1: ์ค่ะปล่อยแน่นอนเลยค่ะสำหรับสมมตินะคะตั้งแต่เราตื่นนอนเลยเราเปิดแอร์ทิ้งไว้ทั้งคืนนะคะการไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะเพื่อที่จะส่งกระแสไฟฟ้าเนี่ยมาให้เราซึ่งนั่นเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นจุดก้าวแรกเลยแล้วหลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จขับรถยนต์ส่วนตัวมาทำงานเนี่ยน้ำมันที่เผาไหม้จากท่อไอเสียเนี่ยก็จะปล่อยคาร์บอนโดยตรงนะคะพอเราถึงออฟฟิศเราซื้อกาแฟแก้วนึงนะคะก็จะมีแก้วพลาสติกพวกหลอดพวกพลาสติกหุ้มฝาขวดนะคะทั้งหมดเนี้ยเป็นกระบวนการการผลิตจากโรงงานและการขนส่งซึ่งจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้นเลยหรือแม้กระทั่งพอจนถึงกับมื้อกลางวันเข้ากล่องที่เราทานเหลือค่ะและเราทิ้งลงขยะมันก็จะมีเศษอาหารใช่ไหมคะซึ่งเศษอาหารเหล่านั้นอะเมื่อไปเทกองรวมกันที่บ่อขยะค่ะมันจะเน่าเสียแล้วก็จะปล่อยก๊าซมีเทนออกมาซึ่งจริงๆตัวก๊าซมีเทนเนี่ยมีความร้ายกาจหรือว่าสามารถปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยถึง25เท่าเลยค่ะ
0: ฟังอาจารย์น้ำไล่เรียงมานี่ก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมากนะคะแล้วว่าเราทำอะไรนี่ก็จะมีผลกระทบต่อเนื่องกันไปหมดไม่ว่าจะตอนตื่นหรือตอนลุกขึ้นมาทำกิจกรรมต่างๆนะคะแต่ว่าปัจจุบันเราก็ยังต้องทำกิจกรรมต้องกินต้องเดินทางต้องใช้ชีวิตเรามีวิธีที่จะช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เหล่านี้ไหมคะอย่างง่ายๆอาจารย์น้ำช่วยแนะนำ
1: ค่ะทำได้แน่นอนเลยค่ะแล้วก็ไม่ยากอย่างที่คิดด้วยนะคะจริงๆเรามีเช็คลิสต์ประมาณ4ด้านนะคะที่เราสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะมันก็จะมีด้านพลังงานด้านการเดินทางนะคะด้านการบริโภคหรือว่าการจัดการขยะแล้วก็ด้านอาหารการกินทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในแต่ละด้านนิดนึงนะคะก็อย่างเช่นถ้าหากว่าเป็นด้านพลังงานเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวเลยค่ะก็คือทุกครั้งที่เรามีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและเราเลิกใช้งานแล้วเนี่ยก็ให้มีการปิดไฟถอดปลั๊กนะคะที่ไม่จำเป็นหรือว่าอาจจะมีการล้างแอร์นะคะเป็นประจำทุกเดือนปรับอุณหภูมิแอร์นะคะให้อยู่ที่ประมาณ 25-26 องศานะคะหรือว่าเปิดพัดลมช่วยแค่นี้เราก็จะช่วยลดการใช้กระแสไฟฟ้าได้อย่างมหาศาลนะคะซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงไปถึงการลดการเผาไหม้พวกเชื้อเพลิงต่างๆที่เอามาผลิตกระแสไฟฟ้านั่นเองค่ะส่วนในด้านที่2ก็คือด้านการเดินทางหากว่าเราจะต้องไปทำธุระในบริเวณใกล้ๆอะ คะอาจจะลองเปลี่ยนมาเป็นการเดินนะคะหรือปั่นจักรยานดูนะคะนอกจากจะช่วยลดการปล่อยการเรือนกระจกแล้วเนี่ยยังทำให้สุขภาพดีด้วยนะคะหรือถ้าหากเป็นระยะไกลลองเปลี่ยนมาใช้บริการพวกรถบริการสาธารณะหรือว่ารถไฟฟ้านะคะหรือถ้าหากใครเนี่ยมีแผนนะคะจะเปลี่ยนเป็นรถใหม่ก็อาจจะเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV ก็เป็นทางเลือกที่ดีด้วยแล้วก็ได้ข่าวว่าในอนาคตหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยก็จะมีการลดภาษีให้เราด้วยถ้าหากเราใช้รถไฟฟ้าค
2: ่
1: ะแล้วก็ในด้านที่3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการบริโภคแล้วก็การจัดการขยะก็คือปฏิเสธการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะคะอาจจะพกแก้วหรือว่าพกถุงผ้ามาเองนะคะแล้วก็ถ้าหากเรามีการรับประทานอาหารเนี่ยก็อยากให้รับประทานให้หมดนะคะซึ่งเราจะช่วยลดขยะอาหารประเภทเศษอาหารหรือที่เราคุ้นเคยกันในคำที่เรียกว่าฟู้ดเวสต์นั่นเองนะคะ แล้วก็มีการแยกขยะนะคะประเภทขวดพลาสติกพวกกระดาษเพื่อนำเอาขยะประเภทนี้ค่ะไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลนั่นเองนะคะแล้วก็ด้านสุดท้ายนะคะก็คือด้านอาหารการกินที่อยากย้ำกันอีกทีนึงก็คือว่าอยากให้ทานอาหารหรือวัตถุดิบนะคะที่ผลิตในท้องถิ่นของเราเพื่อที่เราเนี่ยจะช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนจากการขนส่งง่ายๆก็คือว่าถ้าหากว่าเราสามารถปลูกผักหรืออะไรที่กินเองในรอบรั้วบ้านเราหรืออาจจะเป็นซื้อตามตลาดที่อยู่ในท้องถิ่นนะคะเราไม่จำเป็นต้องมีการขนส่งที่เป็นข้ามจังหวัดหรือข้ามจากต่างประเทศเข้ามาหรือว่าอาจจะมีการลดการทานเนื้อสัตว์นะคะลงบ้างเพราะว่าอุตสาหกรรมปศุสัตว์เนี่ยก็มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงเช่นเดียวกันค่ะ
2: น่าสนใจมากเลยนะคะอย่างฝนเห็นอาจารย์น้ำก็ทำอยู่แล้วในชีวิตประจำวันอาจารย์พกแก้วมาเองนะคะพยายามลดการใช้หลอดนะคะกินก็ไม่เหลือเรากินกันหมดทุกอย่างนะคะนี่เราทำได้เองจริงๆนะคะขึ้นลงตึกก็เดินเอา
1: ใช่
2: แล้วก็เป็นการลดช่วยกันลดนะคะนี้เป็นข้อปฏิบัติที่เราเริ่มกันได้ง่ายๆนะคะก็แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันเล็กๆน้อยๆนะคะทำได้ไม่ยากกันเลยนะคะอันนี้ตอนนี้เราก็อาจจะขอไปพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อในเรื่องที่น่าสนใจที่ไม่แพ้กันนะคะเพราะว่านอกจากที่เราจะลดคาร์บอนได้แล้วเรายังสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นเงินได้ด้วยนะคะหรือที่เราจะทำยังไงกันหน้านะคะเรามาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะขอบคุณค่ะ

0: หลังจากที่เราได้ฟังเพลงเพราะๆกันแล้วนะคะก็กลับเข้ามาสู่รายการวิทย์คิดคุยกับอาจารย์ฝนและอาจารย์น้ำกันก่อนนะคะช่วงแรกเราทราบกันแล้วว่าคำว่าคาร์บอนฟุตพริ้นหรือรอยเท้าคาร์บอนนะคะเราสามารถจะช่วยกันลดได้ยังไงโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อไม่ให้โลกของเราเนี่ยร้อนขึ้นไปกว่านี้ทีนี้เรายังอาจจะมาฟังอีกคำหนึ่งซึ่งเป็นคำยอดฮิตที่เราได้ยินกันบ่อยๆเหมือนกันในแวดวงธุรกิจแล้วก็การลงทุนนะคะคือคำว่าคาร์บอนเครดิตมันเหมือนกับเครดิตการ์ดที่เราไปรูดซื้อของรูดปื๊ดรูดปื๊ดไหมคะอาจารย์น้ำ
1: ค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพดีนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เอาไว้รูดซื้อของตามห้างนะคะก็คือคาร์บอนเครดิตอะค่ะมันเป็นใบรับรองปริมาณการลดหรือว่ากักเก็บก๊าซเรือนกระจกนั่นเองค่ะโดยเราเนี่ยจะนับเป็นหน่วยตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าค่ะถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าถ้าคุณผู้ฟังอะค่ะไปทำโครงการหรือกิจกรรมอะไรสักอย่างก็ตามที่สามารถช่วยให้โลกใบนี้ลดก๊าซคาร์บอนเนี่ยลงไปได้ประมาณสัก1ตันนะคะหรือว่าสามารถที่จะปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับคาร์บอนจากอากาศได้ประมาณ1ตันนะคะเราก็จะได้สิทธิ์หรือใบรับรองค่ะนะคะที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิตเนี่ยมา1หน่วยซึ่งเจ้าของสิทธิ์ตรงนี้ล่ะค่ะมันมีมูลค่าแล้วก็สามารถนำไปซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราได้ในตลาดคาร์บอนค่ะ
0: น่าสนใจมากเลยนะคะอาจารย์น้ำมีการเปลี่ยนความดีที่เราช่วยกันรักโลกเนี่ยเป็นมูลค่าเป็นตัวเงินได้ด้วยแต่ที่เราสงสัยค่ะว่าแล้วใครล่ะคะที่จะมาซื้อคาร์บอนเครดิตเหล่านี้จากเราแล้วทำไมเราเขาจะต้องยอมจ่ายเงินเพื่อมาซื้อด้วยคะอาจารย
1: ์ค่ะเป็นคำถามที่เดี๋ยวที่ดีมากเลยค่ะคนที่มาซื้อส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ค่ะหรือพวกโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าพวกบริษัทข้ามชาติค่ะเหตุผลสำคัญเนี่ยมีอยู่2ส่วนสำคัญด้วยกันนะคะคือส่วนแรกก็คือเรื่องของกฎหมายแล้วก็มาตรการทางการค้าค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในหลายๆประเทศโดยเฉพาะในยุโรปแล้วก็อเมริกาเนี่ยเริ่มมีการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเข้มงวดค่ะก็คือว่าถ้าหากบริษัทไหนเนี่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกินเกณฑ์กว่าที่รัฐเขากำหนดไว้อะค่ะจะต้องเสียภาษีแพงมากนะคะหรืออาจจะโดนปรับได้เลยดังนั้นเนี่ยเขาเนี่ยจึงมาซื้อคาร์บอนเครดิตจากคนที่ลดได้ค่ะเพื่อที่จะเอาไปหักลบหรือว่าชดเชยกับส่วนเกินที่เขาปล่อยเกินออกไปอะค่ะส่วนที่สองก็คือเป็นเรื่องของภาพลักษณ์นะคะแล้วก็การมุ่งสู่เป้าหมายของ Net Zero ซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยอยากประกาศตัวนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 100% แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยกระบวนการผลิตของพวกเขาเนี่ยยังมีการใช้เครื่องจักรยังคงต้องปล่อยคาร์บอนอยู่เขาจึงใช้วิธีการโดยการนำเงินเนี่ยมาสนับสนุนโครงการรักโลกผ่านการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อนำมาชดเชยนั่นเองนะคะนี่คือ2ประเด็นสำคัญเลยก็คือเป็นประเด็นของกฎหมายแล้วก็มาตรการทางการค้าแล้วก็เรื่องของภาพลักษณ์
0: ค่ะแสดงว่าบริษัทใหญ่ๆเขาก็มีจิตสำนึกในการที่จะช่วยกันรักโลกนะคะอยากจะช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนแต่ว่าเขาก็ยังต้องปลดปล่อยอยู่บ้างในกระบวนการในการผลิตของเขานะคะแล้วก็อยากแก้ปัญหาชดเชยหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าคาร์บอนออฟเซ็ตค่ะใช่ไหมคะอาจารย์เพื่อสมดุลพลังงานและก๊าซเรือนกระจกของเราเนี่ยจะได้ไม่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วถ้าอย่างพวกเราพวกคนธรรมดาหรือเกษตรกรชาวบ้านที่มีที่ดินทำสวนทำไร่ทำนาหรือชุมชนตามต่างจังหวัดที่เขาไม่ได้เป็นโรงงานเนี่ยค่ะอาจารย์เขาสามารถสร้างคาร์บอนเครดิตขึ้นมาเพื่อขายสร้างรายได้เสริมได้ไหมคะมีช่องทางยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ได้แน่นอนเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นเทรนด์นะคะที่กำลังสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างมากเลยซึ่งวิธีการที่นิยมที่สุดแล้วก็ทำได้จริงก็คือเป็นการปลูกป่าหรือว่าปลูกพวกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจค่ะก็คือเกษตรกรเนี่ยที่มีที่ดินว่างเปล่าเนี่ยแล้วนำมาปลูกไม้ที่มีมูลค่าอย่างเช่นจำพวกต้นซากพยูงนะคะยางนาหรือว่าไม้ตัวเร็วต่างๆเนี่ยต้นไม้เหล่านี้เวลาที่มันเจริญเติบโตแล้วอะค่ะมันจะทำหน้าที่ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเข้าไปกักเก็บในเนื้อไม้แล้วก็ในรากยิ่งต้นไม้โตเท่าไหร่อะค่ะปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บเนี่ยก็จะมากขึ้นเท่านั้นซึ่งเราเนี่ยสามารถนำมาคำนวณเป็นคาร์บอนเครดิตได้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ในภาคการเกษตรนะคะเช่นการทำนาข้าวนะคะถ้ารู้จักถ้าเราหากปรับเปลี่ยนมาทำนาข้าวเปียกสลับแห้งก็จะลดปริมาณน้ำขังอะค่ะในนาข้าวได้ซึ่งการที่เรามีน้ำขังในนาข้าวเนี่ยค่ะจะมีการผลิตตัวก๊าซมีเทนขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าเราใช้กระบวนการนาข้าวเปียกสลับแห้งเนี่ยจะช่วยลดการเกิดก๊าซมีเทนได้ซึ่งเราจะเอาวิธีการเหล่านั้นนำค่าส่วนต่างที่ลดได้ค่ะมารับรองการเป็นคาร์บอนเครดิตได้เช่นกันค่ะ
0: ดีมากเลยนะคะแสดงว่าไม่ว่าใครก็สามารถช่วยกันได้นะคะเราปลูกป่าเพิ่มขึ้นก็ได้ทั้งพื้นที่สีเขียวนะคะด้วยแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีรายได้กลับเข้ามาในกระเป๋าสตางค์ของเราด้วยนะคะแล้วขั้นตอนล่ะคะยุ่งยากไหมคะถ้าชาวบ้านหรือว่าคุณผู้ฟังสนใจอยากจะทำต้องเริ่มต้นติดต่อใครบ้างคะ
1: ไม่ยากเลยค่ะยกตัวอย่างนะคะในประเทศไทยเราเองเนี่ยก็จะมีหน่วยงานหลักนะคะที่เป็นเจ้าภาพดูแลเรื่องนี้โดยตรงเลยก็คืออบก. อบก.นี่คือตัวย่อนะคะชื่อเต็มของเขาก็คือเป็นองค์การบริหารการเรือนกระจกมหาชนองค์การมหาชนนะคะซึ่งเขาเนี่ยจะมีการรับรองนะคะโครงการที่เราเรียกว่า T-WER นะคะซึ่งย่อมาจาก Thailand Voluntary Emission Production Program ขั้นตอนคร่าวๆเนี่ยเราก็ไปขึ้นทะเบียนกับโครงการของเขาก่อนนะคะมีการวางแผนมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยตรวจวัดปริมาณคาร์บอนของต้นไม้ของเราที่เรากักเก็บได้จริงตามมาตรฐานสากลเมื่ออบก.เนี่ยได้เข้ามาตรวจสอบแล้วเขาก็จะให้ออกใบรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิตให้เราให้ขึ้นบัญชีอะค่ะเพื่อที่เราเนี่ยจะนำไปเสนอขายในตลาดซื้อขายคาร์บอนของไทยค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสามารถที่จะเข้าไปศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่เว็บไซต์ของอบก.ได้ก็เซิร์ชเข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์อบก.ได้เลยมันก็จะโชว์เว็บไซต์ขึ้นมานะคะหรือว่าอาจจะติดต่อที่เกษตรอำเภอในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดได้เลยหรือของแต่ละอำเภอได้เลยค
0: ่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะอาจจะดูมีขั้นตอนบ้างแต่ว่าก็สามารถทำได้นะคะคุ้มค่าแน่นอนสำหรับอนาคตอันระยะยาวนะคะตอนนี้เราทราบเกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนเครดิตแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดถึงเราจะทำยังไงหน้าร่วมมือกันยังไงเพื่อผลักดันเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero นะคะแบบง่ายที่สุดในชีวิตประจำวันตอนนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

0: เราก็ได้ฟังเพลงกันไปแล้วนะคะทีนี้เราจะกลับเข้ามาสู่รายการกันต่อค่ะช่วงนี้เป็นช่วงท้ายของรายการวิทย์ฮิตคุยนะคะเราได้รับความรู้แล้วก็เห็นภาพชัดเจนมากๆแล้วเกี่ยวกับรอยเท้าคาร์บอนหรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะคะที่เราพยายามกันช่วยกันลดแล้วก็มีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากคาร์บอนเครดิตนะคะที่อาจจะทำได้จากการปลูกต้นไม้หรือทำโครงการรักโลกนะคะ
1: โอเคค่ะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญหรือว่าอยากจะเน้นนะคะให้คุณผู้ฟังทุกท่านในวันนี้ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาร์บอนเครดิตหรือว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะคะทั้งสองเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่แยกกันนะคะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันที่เชื่อมโยงกันในภาพใหญ่นะคะหรือที่ทั่วโลกเรียกกันว่าการมุ่งสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่เราได้คำศัพท์ใหม่มาเพิ่มอีกหนึ่งคำนะคะเน็ตซีโร่ก็คือเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์นะคะซึ่งจริงๆแล้วตัว Net Zero ตัวนี้ค่ะเป็นพันธสัญญานะคะที่ทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยเราเองเนี่ยกำลังขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อที่จะไม่ให้อุณหภูมิของโลกอะค่ะสูงขึ้นจนเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงไปมากกว่านี้เพราะว่าพออุณหภูมิโลกของเราเพิ่มสูงขึ้นนะคะโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เราจะทำให้มันลดลงเนี่ยมันยากมากๆฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดนะคะที่เราจะช่วยกันได้ก็คือไม่ให้เพิ่มขึ้นขอยกตัวอย่างนิดนึงนะคะยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าหากว่าอุณหภูมิของโลกอะค่ะเพิ่มขึ้นแค่1องศา1องศาเซลเซียสอะค่ะคือมันจะไปเร่งนะคะให้น้ำแข็งที่อยู่ที่ขั้วโลกเนี่ยละลายเร็วขึ้นทีนี้ผลจากการที่น้ำแข็งขั้วโลกละลายเร็วขึ้นเนี่ยค่ะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นทราบไหมคะก็คือปริมาณน้ำหรือระดับน้ำทะเลเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะและจะทำให้สภาพอากาศของเราเนี่ยแปรปรวนมากขึ้นซึ่งเป็นที่มาที่ไปของการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงในทุกวันนี้นั่นเองค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เลยค่ะเพราะว่าที่เราฟังข่าวเราก็จะเห็นข่าวต่างๆทางด้านภัยพิบัตินะคะอย่างร้อนก็ร้อนมากจนภัยเกิดภัยแล้งนะคะหรือช่วงนี้ฝนตกและเกิดน้ำท่วมนะคะสลับกันไปบางครั้งก็แผ่นดินไหวหรือว่าพวกนี้เป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั้งนั้นนะคะจนบางทีเราค่อนข้างจะปรับตัวกันค่อนข้างยากมันเป็นสัญญาณเตือนจากธรรมชาติที่ให้เราช่วยกันหันมาดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะทีนี้ถ้าเราจะเริ่มทำกันตั้งแต่วันนี้นะคะอาจารย์น้ำพอจะมีแนวทางง่ายๆที่เราสามารถประยุกต์ไปใช้ในทันทีได้เลยไหมคะ
1: ได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะทีนี้ก็อาจารย์ขอสรุปเป็น3แนวทางง่ายๆนะคะที่คิดว่าเราทุกคนนะคะสามารถทำได้นะคะก็คือจะมีประเด็นแรกเลยนะคะก็คือเช็คแอนด์เชนจ์เช็คแล้วเปลี่ยนนั่นเองนะคะก็คือว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยลองกลับไปสำรวจพฤติกรรมตัวเองในแต่ละวันดูนะคะว่าวันนี้เราได้เปิดไฟทิ้งไว้ในห้องที่ไม่มีคนอยู่หรือเปล่านะคะหรือแอร์เราเนี่ยที่เมื่อกี้มีการแนะนำนะคะว่าควรล้างทุกๆ6เดือนนะคะซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟได้เยอะมากเราได้ล้างหรือยังนะคะหรือว่าบรรจุภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ยทุกวันเนี่ยเราได้เปลี่ยนจากพลาสติกมาเป็นวัสดุธรรมชาติหรือไม่นะคะยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนอย่างเช่นเวลาเราไปซื้ออาหารทานที่ร้านอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ได้ทานที่ร้านเนาะเป็นการซื้อใส่กล่องกลับมาอย่างเงี้ยค่ะเขามีการปรับไปใช้เป็นพลาสติกแบบว่าย่อยสลายได้ง่ายขึ้นหรือเราอาจจะพกเป็นกล่องข้าวก็ได้ค่ะใช่ค่ะไปซื้อซึ่งหลายๆร้านเนี่ยเขาก็เริ่มให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากขึ้นยกตัวอย่างนะคะว่าสมมติถ้าทานที่ร้านก็จะเป็นราคาหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเราซื้อกลับบ้านมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นค่ากล่อง
0: บรรจ
1: ุภัณฑ์ใช่ไหมคะตรงเนี้ยก็อาจจะเพิ่มราคาขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าในกรณีที่เราเอากล่องไปใส่อย่างเงี้ยเขาก็อาจจะลดราคาให้หรือเป็นบาทสะสมแต้มอะไรเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นแรงจูงใจที่ทำให้ทุกๆคนเนี่ยหันมาช่วยกันเขาเรียกว่าลดตัวขยะหรือบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ได้นะคะหรือว่ามีการใช้ซ้ำนะคะเหมือนยกตัวอย่างที่อาจารย์ฝนเกริ่นนำในตอนแรกการที่เราพกแก้วมาเองอะค่ะเป็นแก้วที่แบบว่าล้างทำความสะอาดได้หรือเติมน้ำได้อย่างเงี้ยก็เป็นการช่วยลดการใช้แก้วพลาสติกนั่นเองนะคะให้เริ่มเปลี่ยนจากจุดเล็กๆค่ะเหมือนอันนี้ยกตัวอย่างจากตัวเองเลยตอนแรกๆเนี่ยตอนเริ่มทำเนี่ยยกตัวอย่างเช่นการที่เราไปซื้อของที่ร้านค้านค้าหรือตามห้างต่างๆแล้วเขาไม่ได้มีถุงให้เราเนาะช่วงแรกก็บอกตรงๆเลยว่าก็แอบมีขัดใจนิดนึงว่า เอ๊ะเอาเราไม่ได้เอาถุงมาทางร้านเขาก็ไม่ได้ให้ถุงเราแล้วเราจะเอาไปยังไงอะไรเงี้ยก็มีช่วงนั้นก็จะมีการซื้อถุงอะค่ะที่เขามีจำหน่ายเยอะมากอะไรอย่างเงี้ย5 บาท 10 บาทไปจนถุงเป็นโกดังเลยค่ะแต่พอหลังๆอะค่ะมันก็จะเริ่มเป็นความเคยชินที่หากว่าเวลาเราไปตามร้านห้างร้านต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการพกถุงผ้าที่แบบพับได้ใส่ไว้ในกระเป๋าเรานิดนึงก็จะทำให้ช่วยลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งแบบนั้นนะคะอันเนี้ยก็คือทำไปเรื่อยๆค่ะบางวันทำได้บางวันทำไม่ได้แต่เดี๋ยววันนึงอ่ะมันก็จะเป็นความเคยชินในชีวิตประจำวันของเรานั่นเอง
0: แล้วก็ค่อยๆปรับกันไปนะคะตอนนี้เราก็เริ่มจากการพกถุงผ้
1: าน
0: ะคะเวลาไปจับจ่ายใช้สอยเราเอาถุงผ้าติดตัวไปด้วยเราจะได้ลดการใช้พลาสติกนะคะอย่างที่อาจารย์น้ำบอกถือแก้วไปด้วยเองนะคะเวลาจะไปซื้อน้ำที่ไหนเขาให้ส่วนลดเราด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะหรือน้ำยกตัวอย่างเช่นในหลายๆงานประชุมเนาะทางทีมอาจารย์ก็จะมีการเข้าประชุมบ่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเขาก็จะมีการให้แก้วแบบมีการจัดแก้วไว้ให้อย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถนำแก้วที่เขาจัดไว้ให้เนี่ยไปเติมน้ำตามคูลเลอร์ต่างๆที่เขาเซตไว้ให้หรือเราอาจจะพกไปเองก็ได้เขาก็เหมือนตรงเนี้ยก็คือจะช่วยลดในการใช้แก้วกระดาษหรือแก้วพลาสติกนั่นเอง
0: แล้วก็เห็นอาจารย์น้ำในชีวิตประจำวันอาจารย์เดินเก่งมาก
1: ใช่
0: เดินไปเดินมา
1: ะ
0: นะคะหลีกเลี่ยงการใช้ยานพาหนะนะคะจะขึ้นลงตึกอาจารย์ก็เดิน
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นการบริหารไม่น่าอาจารย์มีหุ่นดีอยู่ตลอดนะคะ
1: ค่ะแล้วก็ส่วนประเด็นที่สองนะคะเขาเรียกว่ารีฟิลแอนด์รียูสนะคะก็คือปฏิเสธแล้วก็ใช้ซ้ำเวลาเราไปสั่งอาหารหรือว่าเราซื้อของอะค่ะลองหัดพูดคำว่าไม่รับถุง
0: ไม่รับถุง
1: ใช่ค่ะไม่รับถุงพลาสติกนะคะหรือว่าไม่รับช้อนส้อมพลาสติกค่ะเหมือนยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวนี้หลายๆท่านน่าจะใช้บริการของฟู้ดเดลิเวอรี่กันบ่อยนะคะทีนี้มันก็จะมีตัวช่องที่ให้เราเช็คกันค่ะว่าเราจะรับช้อนไหมเราจะรับถุงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าหากว่าเรามีการสั่งซื้อมารับประทานที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะเลือกงดเว้นในการเช็คตัวนี้ไปก็จะช่วยลดได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือปฏิเสธในสิ่งที่ไม่จำเป็นความหมายก็คือว่าถ้าหากเราจำเป็นต้องใช้โอเคเรายังคงต้องเช็คลิสต์ตัวนั้นต่อไปแต่ถ้าหากว่าในกรณีที่เรารู้สึกว่าถึงเราได้รับมาเราก็ไม่ได้ใช้ถุงหรือใช้อุปกรณ์ช้อนส้อมพลาสติกพวกนี้เหล่าเดียวเราก็เลือกที่จะปฏิเสธตั้งแต่ตอนแรกดีกว่า
0: จะได้ไม่กลับมาเป็นขยะต้องทิ้งกันไปโดยที่ไม่ได้ใช้นะคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็หันมาใช้ของที่มันมีอยู่แล้วก็สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้นะคะก็คือเหมือนอาจจะเป็นช้อนส้อมหรือว่าจานอะไรที่เราสามารถหลังจากที่เราใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถไปล้างทำความสะอาดแล้วก็กลับมาใช้ได้ประมาณนั้นหรืออาจจะเป็นหลังจากที่เรารับถุงพลาสติกมาแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าหลายๆท่านลองสังเกตนะคะถุงพลาสติกที่ทางร้านมาเอามาให้เนี่ยจะมีความหนาพอสมควรความหนาความแข็งแรงตัวนี้นั่นหมายถึงว่าเราสามารถนำมาใช้ซ้ำได้นะคะอาจจะเอามารองเป็นถังขยะก็ได้นะคะหรืออาจจะเอามาใส่ของก็ได้สักครั้งสองครั้งแล้วก็ค่อยทิ้งนะคะหรือว่ากล่องพลาสติกที่เราเอารับเอามาอย่างเงี้ยก็คือเราสามารถมาล้างทำความสะอาดแล้วก็ใช้ซ้ำได้อีกสักครั้งสองครั้งก่อนทิ้งก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้ดูคุณภาพของพลาสติกนิดนึงว่าเหมาะสำหรับที่จะเอามาใช้ซ้ำหรือไม่เพราะบางประเภทของพลาสติกเนี่ยไม่ควรนำมาใช้ซ้ำเพราะมันจะมีผลต่อสุขภาพร่างกายของเรา
0: ก็ดูว่าเราสามารถนำกลับมาใช้ในด้านไหนได้บ้างประยุกต์กันไปนะคะอาจารย์
1: ค่ะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือแชร์แอนด์สเปรดก็คือบอกต่อแล้วก็ร่วมมือนะคะการรักโลกทำคนเดียวเนี่ยคือเห็นผลค่ะแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยนะคะหลังจากที่เราทำแล้วเนี่ยลองชวนคนในครอบครัวเพื่อนสนิทหรือเพื่อนร่วมงานในออฟฟิศเนี่ยมาร่วมมือกันอย่างเงี้ยค่ะคือจุดเริ่มต้นก็อาจเราอาจจะทำเป็นตัวอย่างใครก็ได้นะคะและหลังจากนั้นถ้าหากเพื่อนเพื่อนเห็นพี่พี่น้องน้องเห็นเนี่ยก็อาจจะอยากให้ความร่วมมืออยากทำตามนะคะอย่างเช่นพกกระติกน้ำหรือแก้วน้ำส่วนตัวมาอย่างเงี้ยหรือว่าชวนกันแยกขยะในบ้านในออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะมีการจัดโครงการช่วยกันปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะยิ่งหากว่ามีคนร่วมนะคะการทำมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยปริมาณคาร์บอนฟุตปรินท์นะคะก็คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราเนี่ยในภาพรวมเนี่ยก็จะลดลงอย่างมากเลยนะคะอันนี้อาจารย์ขอยกตัวอย่างนิดนึงมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเราเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเช่นเดียวกันนะคะก็คือว่าในตอนเนี้ยเรามีการ รณรงค์นะคะรณรงค์อย่างเช่นเล็กๆน้อยๆเลยค่ะอย่างเช่นมีการปิดไฟเมื่อเราไม่มีการใช้งานถูกไหมคะ
0: ช่วยประหยัดพลังงาน
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วว่าปรับอุณหภูมิของแอร์ที่25องศาเซลเซียสอย่างเงี้ยเพื่อลดแต่ว่าอาจจะมีอย่างเช่นถ้าหากเป็นออฟฟิศอย่างเงี้ยช่วงพักกลางวันเนี่ยเราอาจจะปิดพักแอร์ไว้โดยที่เราไม่เปิดทิ้งไว้ตลอดช่วงเวลาทำงานอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีถ้าหากเดินขึ้นแค่ชั้นเดียวอย่างเงี้ยเราก็เลือกที่จะเดินขึ้นบันไดแทนเนาะได้ออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็ช่วยประหยัดไฟไปด้วยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เดินไปก็อ่านไปว่าแคลอรี่ที่ลดไป
1: ใช่ค่ะเพราะว่าหลายอาคารเรียนของเราก็จะมีแคมเปญพวกนี้ช่วยกันแล้วก็จะมีการจัดตั้งถังคัดแยกขยะไว้แต่ละจุดอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเป็นขยะรีไซเคิลขยะอินทรีย์อย่างเงี้ยเพื่อที่จะรณรงค์ให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยทั้งนักศึกษาบุคลากรเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซกระจกแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเหมือนตัวอาจารย์เองเนี่ยก็ได้จัดทำโครงการก็คือเป็นการประเมินคาร์บอนฟุตปรินท์องค์กรก็คือเป็นการเก็บข้อมูลนะคะของแต่ละหน่วยงานว่าได้มีการร่วมนะคะทำอย่างเช่นมีการประหยัดค่าไฟนะยังไงบ้างนะคะหรือมีการคัดแยกขยะยังไงเท่าไหร่บ้างซึ่งเราค่ะจะเก็บรวบรวมข้อมูลตัวนี้แล้วก็เอามาคำนวณนะคะการปลดปล่อยคาร์บอนซึ่งเป็นขององค์กรของเราก็คือของมหาวิทยาลัยเรานะคะแล้วก็นอกจากนั้นหลังจากที่เราได้ทราบแล้วว่าตัวเองเนี่ยตัวองค์กรของเราเองเนี่ยปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่เรายังมีการกักเก็บคาร์บอนเครดิตก็คือมีการสำรวจต้นไม้นะคะที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเราเพื่อที่จะเก็บข้อมูลว่าต้นไม้แต่ละต้นของเราเนี่ยมีการกักเก็บตัวคาร์บอนเนี่ยได้เท่าไหร่ก็คือในขณะที่เราปล่อยเราก็หาตัวข้อมูลที่เป็นจุดที่จะมาชดเชยการปลดปล่อยของเราได้เช่นกันซึ่งตัวนี้ค่ะเราก็ยังมีการทำอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะได้เป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นๆว่าจริงๆแล้วการที่เราจะหันมาให้ความสำคัญกับการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะ
0: เพราะว่ามหาวิทยาลัยก็มีโครงการต่างๆที่ช่วยกันลดโลกร้อนนะคะซึ่งตอนแรกแล้วเนี่ยเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องไกลตัวของเราจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะของนักวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่สามารถทำโครงการพวกนี้ได้เราทุกคนก็สามารถช่วยกันได้นะคะและตอนนี้เองของคณะวิทยาศาสตร์ก็ยังจะมีโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องการอบรมคัดแยกขย
1: ะ
0: เพื่อช่วยลดพวกขยะต่างๆนะคะก็จะเป็นอีกแนวทางนึงที่ช่วยกันลดโลกร้อนค่ะอาจารย
1: ์ค่ะก็จริงๆแล้วตัวกิจกรรมต่างๆอะค่ะที่เราจะเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับการช่วยการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเรามองว่าทำคนเดียวอะมันอาจจะช้าหน่อยแต่ถ้าหาว่าทุกคนช่วยกันนะคะมันก็จะช่วยเสริมพลังกำลังใช่ค่ะเพราะว่าโลกใบนี้ไม่ได้ต้องการคนคนเดียวนะคะที่จะทำเพื่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์แต่โลกอ่ะต้องการคนนับล้านคนที่จะหันมาช่วยกันใส่ใจช่วยกันทำเรื่องเล็กๆน้อยๆให้มันไม่สมบูรณ์แต่ทำอย่างต่อเนื่องช่วงแรกอาจจะยากหน่อยเหมือนที่อาจารย์เกริ่นไปตอนแรกแต่ถ้าหาว่าสิ่งเนี้ยเราทำจนมันเป็นนิสัยจนเกิดความเคยชินนะเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากนะคะเริ่มจากสิ่งที่เราทำได้ไม่ต้องไปเริ่มจากอะไรที่มันใหญ่ๆที่บอกว่าเฮ้ยเราจะต้องเรามีรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงอย่างเช่นเบนซินดีเซลอยู่แล้ววันนึงพอเขาบอกว่าให้รณรงค์มาเปลี่ยนเป็น
0: EV
1: เราต้องเปลี่ยนทันทีไม่ต้องก็ได้ค่ะแต่ถ้าสมมติถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนแล้วแล้วก็ EV ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยากให้เริ่มจากอะไรที่เป็นสิ่งใกล้ตัวแล้วก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ไม่ยากอย่างที่คิดก็คือเริ่มต้นที่ตัวเราแล้วก็ครอบครัวเราตั้งแต่วินาทีนี้ได้เลยค่ะ
0: แสดงว่าก้าวแรกเนี่ยสำคัญที่สุด
1: ใช่ค่ะ
0: เริ่มจากตัวเราแล้วก็ขยายออกสู่กลุ่มเพื่อนฝูงกลุ่มคนใกล้ชิดกลุ่มคนในครอบครัวแล้วก็จะค่อยๆช่วยกันนะคะก็จะช่วยกันให้โลกเราเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะต้องขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับชมนะคะอาจารย์ฝนกับอาจารย์น้ำนะคะต้องขอบคุณอาจารย์น้ำด้วยที่ให้เกียรติมาบรรยายนะคะเกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนเครดิตนะคะคาร์บอนฟุตพริ้นท์แล้วก็แนวทางที่จะช่วยกันลดภาวะโลกร้อนของเรานะคะกลับมาติดตามรายการวิทย์คิดคุยได้ใหม่นะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลาประมาณ 8:00 น.นะคะจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
3: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM9

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงทหารในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีเด็กหญิงวัย7ขวบถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บล่าสุดหน่วยงานความมั่นคงเข้าควบคุมพื้นที่พร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
10: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบยิงกำลังพลในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ 19:00 นบริเวณหน้าบ้านในพื้นที่บ้านสาวออีเลอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสโดยคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนลอบยิง10เอกมูฮัมหมัดอัมมูดีแวสอฮออายุ29ปีสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152ขณะเดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัวในพื้นที่จากเหตุดังกล่าว10เอกมูฮัมหมัดอัมมูดีได้รับบาดเจ็บสาหัสจากกระสุนปืนบริเวณลำตัวและยังมีเด็กหญิงอายุ7ปีซึ่งอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บบริเวณต้นขาซ้ายภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจและฝ่ายปกครองได้เข้าควบคุมพื้นที่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายกรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอประณามการใช้ความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะเด็กพร้อมยืนยันเดินหน้าดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
13: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
14: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
15: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติ

ันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะมาเจอกันในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2559นะคะกำลังจะเตือนผู้ฟังว่านับเขาดาวแล้วนะคะผู้ฟังสำหรับการลงทะเบียนทายช่วยทายสาขาหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากคนคลาสสาขาแต่รอบนี้เป็นเขาเรียกอะไรการจ่ายไม่ได้คนละครึ่งไง60-40ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นทายช่วยทายเพื่อหลายคนยังงงอยู่นะคะว่าโครงการอะไรแล้วคนละครึ่งจะมีหรือเปล่าจะมีวันไหนอะไรก็มาเน้นย้ำกันนะคะตอนนี้ไทยช่วยไทยพลัสนะคะนับถอยหลังเขาดาวแล้วอีก4 วันค่ะเราจะเริ่มลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังค์เพื่อจะได้รับเงิน 4,000 บาทแต่จะแบ่งเป็นงวดละ 1,000 บาทเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกันยายนนะคะรายละเอียดการสนับสนุนของรัฐบาลรอบนี้ก็รัฐบาลช่วยสนับสนุนให้60บาท60%พูดอย่างนี้ดีกว่า 60% และเราก็จ่ายเอง 40% ถ้าเปรียบเทียบกับเงิน100บาทก็คือรัฐบาลออกให้60บาทและเราก็จ่ายเองไป40บาทประมาณนั้นเลยนะคะคุณผู้ฟังคะอย่าลืมค่ะฝากประชาสัมพันธ์กันไปด้วยนะคะ30ล้านสิทธิ์คุณอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้นะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสที่ต่อยอดมาจากโครงการคนละครึ่งพลัสนั่นแหละค่ะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเราจะมาย้ำเตือนกันในทุกๆวันเลยค่ะคุณผู้ฟังทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่หลากหลายช่องทางเลยค่ะทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 kHz แล้วก็คุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ผ่านทางเครือข่ายทั้งสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่าแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมไลฟ์สดทางแฟนเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 MHz กันด้วยก็ได้นะคะทักทายคุณต้นน้ำมาตามนัดเลยค่ะมาแต่เช้าด้วยนะคะทักทายค่ะสวัสดีค่ะสุราษฎร์ธานีอากาศเป็นยังไงบ้างคุณต้นน้ำเพราะว่าตอนนี้ระนองเริ่มมีแสงแดดรำไรมาแล้วนะคะหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องมาประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เห็นจะได้คุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เริ่มนิ่งยังไม่มีแดดออกนะเมื่อวานแต่ว่าเริ่มนิ่งๆนะคะไม่มีฝนในช่วงบ่ายๆแล้วก็พอช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีแสงแดดมาด้วยค่ะชุ่มฉ่ำหัวใจแล้วก็ชื่นใจกันหน่อยนะคะพอแดดออกแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่หลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องอย่างที่บอกมาอาทิตย์2อาทิตย์เลยนะคะก็สถานการณ์ที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะพูดคุยกันเข้ามาได้ใครที่ฟังทางวิทยุก็ลองไปเปลี่ยนฟังทางติดตามรับชมรับฟังผ่านทางแฟนเพจ Facebook Live ดูได้นะคะสวทระนอง FM 107.25 MHz ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คุณผู้ฟังเพราะว่าคือเราไม่อยากให้ทุกคนน่ะพลาดการติดตามข่าวสารแฟนเพจของเราอะค่ะคืออัปเดตข่าวสารกันแบบตลอดกันแบบเรียลไทม์คือมีข่าวอะไรใหม่ๆมาปุ๊บก็คืออัปเดตเลยไม่ว่าจะเป็นข่าวจากระนองหรือว่าข่าวในพื้นที่ส่วนกลางข่าวอะไรที่กำลังเป็นกระแสอยู่คือเราก็พยายามนำมาอัปเดตให้ทุกคนได้ติดตามกันนะคะใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุก็ลองเปลี่ยนดูไหมลองมาฟังทางแฟนเพจ Facebook Live ดูได้นะคะแฟนเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 MHz ค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูสภาพอากาศกันสักหน่อยค่ะวันนี้วันที่21พฤษภาคมนะคะก็เป็นการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในช่วงนี้ยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่แล้วก็ปริมาณฝนวันนี้ภาพรวมทั่วประเทศไม่ต่างจากเมื่อวานสักเท่าไหร่ค่ะแต่แปลกนะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันเขาบอกฝน 70% แต่จังหวัดระนองแดดออกแต่เช้าต้องรอลุ้นค่ะถ้าอย่างนั้นเราต้องรอลุ้นว่าในช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นจะมีตกลงมาบ้างหรือเปล่าค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันอย่างที่บอกนะคะ 70% เดี๋ยวไล่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันรอบนี้เริ่มจากภาคใต้ก่อนส่วนภาคใต้ในฝั่งอ่าวไทยวันนี้ 60% คุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออก 60% ด้วยเช่นกันมีกรุงเทพละค่ะกรุงเทพวันนี้น้อยที่สุดและปริมาณฝน 40% ของพื้นที่นะคะใครอยู่ในพื้นที่ไหนก็ลองบริหารจัดการกันดูติดตามสภาพอากาศปกติแล้วเขาก็จะมีกรมอุตุของแต่ละจังหวัดเนาะเราลองไปติดตามในแบบนั้นก็ได้น่าจะชัวร์กว่าน่าจะตรงกว่านะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะได้มาพบปะพูดคุยกันในหลายๆประเด็นคุณผู้ฟัง
มาดูข่าวสารแรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะพูดคุยกันไปหลายๆเรื่องและเดี๋ยวจะลืมอ่านข่าวให้ฟังกันนะคะเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้เดินหน้าป้องกันเรื่องของการทุจริตยกระดับหน่วยงานโปร่งใสตรวจสอบได้ก็จากที่มีกระแสข่าวออกมาแล้วก็มีผลโพลออกมาแล้วก็มีเขาเรียกอะไรความคิดเห็นของหลายๆท่านนะเนาะท่านนายกด้วยแล้วก็ท่านสุชาติด้วยหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องมาคลิกบทบาทการทำงานหลังจากนี้กันสักหน่อยว่ารัฐบาลจะเอายังไงในการทำให้หน่วยงานต่างๆของประเทศไทยเนี่ยเป็นหน่วยงานที่โปร่งใสแล้วก็เดินหน้าต่อต้านการทุจริตกันไปค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าเอาไว้ให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี71ตอนนี้69และ69 70 71เหลือเวลาอีกประมาณ2ปีนิดๆนะคะก็ในการเข้าร่วมในครั้งนี้นะคะเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD เนี่ยมันเป็นการเร่งปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบแล้วก็ระบบข้อมูลมาตรฐานการทำงานของรัฐบาลไทยแล้วก็การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วมันถึงตอบโจทย์ไงคะว่าต่อให้มีข่าวหรือว่าผลโพลอะไรออกมาแต่ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยก็อยากรู้ว่าบทบาทการทำงานหรือการแก้ไขปัญหาส่วนนี้ของรัฐบาลจะเป็นไปยังไงเพราะว่าไหนๆเราก็ตั้งใจว่าจะเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD แล้วอะค่ะแล้วการจะเข้าร่วมได้เนี่ยคือคุณต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับการคอร์รัปชันแบบจริงจังจนทำให้ระดับของเราเนี่ยมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วต้องมาดูบทบาทหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะให้ปลอดจากการทุจริตแล้วก็สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ OECD เมื่อวันที่19พฤษภาคม69ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะเพื่อที่จะได้กำหนดทิศทางเร่งรัดแล้วก็ต้องติดตามการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในประเทศไทยเลยนะคะให้ปราศจากการคอร์รัปชันให้ปราศจากการทุจริตโดยมีบทบาทการทำงานกระบวนการเนี่ยหลายมิติมากค่ะทั้งด้านของเศรษฐกิจกฎหมายธรรมาภิบาลการลงทุนการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้สอดคล้องกับระดับมาตรฐานนะคะคือตั้งใจว่าอยากจะปลูกฝังจิตสำนึกด้านการแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปแบบแล้วก็ต้องเห็นผลด้วยแล้วก็ต้องเกิดความยั่งยืนค่ะเพื่อจะได้ต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชันให้หมดไปจากประเทศไทยถ้าไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้ไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่ก็ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะคือมันมีแหละนะหน่วยงานเล็กๆน้อยๆยิบยิบย่อยๆที่มีการทุจริตหรือคอร์รัปชันกันไปอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เราต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะคุณผู้ฟังเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็มีพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้แต่เราแค่อยากรู้ว่าหลังจากนี้รัฐบาลจะแก้ไขปัญหายังไงให้มันเห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นว่าคุณจะเอาจริงเอาจังและคนไม่ว่าหน่วยงานไหนหรือในตัวบุคคลหรือในตัวหน่วยงานจะได้ไม่กล้ากระทำผิดในลักษณะของการทุจริตหรือการคอร์รัปชันได้อีกอันนี้ก็ฝากเน้นย้ำกันด้วยนะคะก็เป็นบทบาทของรัฐบาลถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันเวลา2ปีกว่าคิดว่าเราน่าจะมีเวลาเพียงพอในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการคอร์รัปชันในการฝังรากลึกในระดับโครงสร้างของประเทศไทยน่าจะเห็นบทบาทที่ดีในปี2ปีนี้นะคะก็รอติดตามกันไปได้ค่ะมาดูอีก1ภารกิจแล้วกันค่ะลงกันไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันสักหน่อยค่ะเพราะว่าท่านเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้คุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ลงไปที่จังหวัดยะลาค่ะตั้งอยู่ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบตตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะเพื่อไปหารือแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านเสียศักดิ์ยืนยันค่ะว
ว่าท่านเนี่ยพร้อมจะรับฟังการแก้ไขปัญหาของคนในพื้นที่ในทุกมิติเลยการพัฒนาหน่วยไหนว่ายังไงว่ามาด้านความมั่นคงหน่วยทหารว่ายังไงด้านการเจรจาการพูดคุยกันเรื่องของความยุติธรรมการยกระดับอัตลักษณ์ของพื้นที่ทุกมิติเลยใครที่แบบมีความเกี่ยวข้องด้านไหนเข้ามาพูดคุยกับท่านเสียศักดิ์นะคะซึ่งเขาบอกว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีความซับซ้อนในหลายมิติมากๆการทำงานจึงจำเป็นจะต้องบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจริงๆจริงๆคุณผู้ฟังนัทเองเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาประมาณ3ปีกว่าๆเรารู้สึกว่าเออมันซับซ้อนอ่ะมันหลายมิติอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าทำแก้หน่วยไหนหน่วยนึงเข้าไปแก้ไขอย่างเดียวไม่ได้จริงๆค่ะมันต้องร่วมกันอย่างเช่นความมั่นคงอ่ะหน่วยทหารว่ายังไงพอเรื่องของการพัฒนาอ้าวหน่วยทหารเองก็ต้องลงไปพัฒนาช่วยกับสอบตกับหน่วยงานอื่นๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือทุกคนมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยอ่ะแล้วมันมีความซับซ้อนในหลายๆมิติเพราะฉะนั้นต้องทำงานร่วมกันจริงๆนะคะในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็การลงไปพูดคุยเมื่อวานนี้เนี่ยมีการเน้นย้ำเรื่องของการขับเคลื่อนด้านการศึกษาด้วยนะคะเพราะว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เขามีสถิติพบว่านักเรียนในพื้นที่อะค่ะมีความเหลื่อมล้ำในด้านของการศึกษามากกว่าพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะก็เลยต้องดำเนินการในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ว่าจะลดความเหลื่อมล้ำยังไงการสร้างความมั่นคงในชีวิตให้ประชาชนได้อย่างไรบ้างคุณเสียศักดิ์บอกในนามรัฐบาลว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมสนับสนุนการทำงานของสอบต.ในทุกกระบวนการเพื่อจะได้ทำให้งานมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาสอบต.เองเขาก็ยกระดับความร่วมมือระหว่างจังหวัดชายแดนภาคใต้กับพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียสู่การเป็นเมืองคู่แฝดแห่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมเชื่อมโยงชายแดนร่วมกันค่ะก็เห็นในมุมมองของการสร้างเขื่อนป้องกันหรือการสร้างถนนหนทางเราก็มีการพูดคุยแล้วก็ประสานความร่วมมือกับทางฝั่งประเทศมาเลเซียนะคะแล้วก็การสร้างความเข้าใจกับประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลามหรือว่า OIC ค่ะเพื่อสนับสนุนแนวทางสันติวิธีในเวทีนานาชาติท่านเสียศักดิ์เมื่อวานนี้ยังได้พูดคุยแล้วก็รับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะเน้นย้ำว่าความมั่นคงมันจะต้องไปต่อแล้วมันจะต้องเดินหน้าต่อไปการพัฒนาด้านเศรษฐกิจก็จะต้องเดินหน้าต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นภาคไหนภาคเอกชนภาครัฐหรือคุณจะเป็นภาคประชาชนทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ไปพร้อมๆกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นข่าวสารนโยบายของรัฐบาลที่นำมาฝากกันในวันนี้คุณผู้ฟังแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมีข่าวสารในระดับพื้นที่ทั้งภูเก็ตพังงากระบี่ระนองก็มีข่าวสารมาฝากกันด้วยเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในช่วงหน้าก่อนอื่นทักทายกันก่อนค่ะฟังผ่านวิทยุในรถสัญญาณเสียงซ้อนไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นในพื้นที่ที่รับสัญญาณของเราจะไม่ซ้อนนะคะคุณอะไรนะคุณบุ๊กเหรอคะคุณบุ๊กคะถ้าเกิดว่าฟังตามสัญญาณที่เราบอกไปเนี่ยเสียงจะไม่ซ้อนนะคะอย่างเช่นสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะสัญญาณจะไม่ซ้อนเลยค่ะสัญญาณจะชัดนะคะคุณบุ๊กฟังอยู่ในพื้นที่ไหนคะก็สามารถบอกกันเข้ามาได้นะเดี๋ยวเราจะให้ทางฝ่ายช่างลองเช็คสัญญาณให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงค่ะก็พูดคุยกันเข้ามาได้แบบนี้เลยคุณผู้ฟังคือเราชอบบรรยากาศแบบนี้ให้คนได้เข้ามามีส่วนร่วมกันนะคะพูดคุยทักทายกันช่องทางไหนก็แล้วแต่มันได้อรรถรสหมดทุกอย่างเลยแล้วที่สำคัญคือทุกคนได้ติดตามข่าวสารด้วยแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวขอเบรกไปฟังผลงานเพลงสัก2ผลงานเพลงวันนี้เป็นคิวของเพลงลูกทุ่งนะคุณผู้ฟังใครที่เป็นคอสตริงก็อดใจรอหน่อยนะคะสลับกันไปลูกทุ่งบ้างสตริงบ้างนะคะเดี๋ยวไปฟังสัก2ผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่กันต่อค่ะ

0: พราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: เพราะทุกศาสนา

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
1: ਪ੍ਰਤੁਕ ਸਾਸਨਾ ਨੰ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਸਾਸਨਿਕ ਖੋਂ ਤੁਨ ਪਿੰ ਖੁੰਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈਵ ਪ੍ਰਥੇ ਥਾਈ ਖੋਂ ਰਾਉ ਸਾਮਾਤ ਯੂ ਰੂਮ ਗਨ ਡਾਈ ਨਾਈ ਸੰਖਮ ਕੀ ਰੀਕ ਵਾ ਪਹੂ ਵਤਨ ਥਮ ਸੰਨਕ ਗਾਨ ਪ੍ਰਚਾ ਸੰਪਤ ਥੀ 5 ਗ੍ਰਮ ਪ੍ਰਚਾ ਸੰਪਤ
2: ਥੋਂ ਕਟ ਖਾਉ ਮਾ ਕੁਈ
3: กรวยค่ะผลงานเพลงจากออนอรดีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงเมื่อสักครู่นี้ค่ะหลบมาอยู่แค่ผลงานเพลงจากพี่อู๋พันทางนะคะเป็นไงบ้างคุณผู้ฟังถูกใจหรือเปล่าถ้าถูกใจก็ขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้นะยังทันอยู่ค่ะอีกประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังเมื่อกี้นี้ขอบคุณพี่พีรศักดิ์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่บุ๊กด้วยนะคะสัญญาณมันน่าจะซ้อนจริงๆแหละพี่บุ๊กตอนนี้เนี่ยมีการแก้ไขระบบหลังบ้านอยู่แล้วก็มีการประสานจากทางที่รับสัญญาณอยู่นะคะให้แก้ไขตัวระบบนะคะก็เรียกภาษาช่างอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าแจ้งให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากๆนะคะที่แจ้งข่าวสารกันเข้ามาค่ะใครฟังชัดไม่ชัดคุณผู้ฟังทักมาบอกได้เลยเดี๋ยวจะรีบแก้ไขให้เลยนะคะคือเข้าใจฟังวิทยุอ่ะถ้ามันฟังไม่ชัดใช่ไหมมันจะฟังยังไงอ่ะมันต้องฟังแบบชัดๆเสียงแบบแจ๋วๆกันหน่อยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกท่านค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะเริ่มที่ภูเก็ตก่อนเลยแล้วกันค่ะก็ยังคงเดินหน้าติดตามเรื่องของสภาพฝนฟ้าอากาศแล้วก็การแก้ไขปัญหาในช่วงนี้นะคะนำทีมโดยท่านสุภโชคละอองเพชรค่ะท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนะคะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงแบบใกล้ชิดกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ฟังป้องกันแล้วก็เพื่อป้องกันแล้วก็บรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยเนื่องจากตอนนี้อย่างที่ทุกคนรู้แล้วค่ะคือฝนตกทั่วทุกพื้นที่จริงๆจริงๆแทบจะทั่วทั้งประเทศไทยเลยนะที่มีการประกาศแจ้งเตือนฝนแล้วก็ฝนตกหนักมากด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และยิ่งเป็นฝั่งอันดามันฝนตกหนักมากจริงๆค่ะตอนนี้ก็มีการดูแลในระบบต่างๆอยู่นะคะซึ่งท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเองก็ได้ลงพื้นที่ในการตรวจสอบการทำงานของสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำแล้วก็ระบบระบายน้ำค่ะแล้วก็มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งเก็บขยะแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำต่างๆเพื่อจะได้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้มันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าน้ำระบายไม่ทันแน่นอนน้ำมันท่วมขังแล้วก็ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมเพราะจากการระบายไม่ทันอะไรประมาณนี้ก็ต้องมีการวางแผนเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ค่ะเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องบวกกับระดับน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นมาด้วยค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเทศบาลเองก็ขอความร่วมมือให้ตัวพี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารประกาศแจ้งเตือนจากทางหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการทิ้งขยะลงลำคลองคูน้ำท่อระบายน้ำต่างๆเพื่อลดปัญหาการอุดตันแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้วยนะคะอันนี้ขอความร่วมมือไปด้วยคุณผู้ฟังทางเจ้าหน้าที่เขาก็เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่แล้วณขณะนี้ค่ะจากภูเก็ตมาดูที่พังงากันบ้างคุณผู้ฟังเขาทำกันไปหลายวันแล้วค่ะแต่ว่าก็อยากนำมาเล่าให้ฟังกันนะคะเรื่องของใครที่สนใจอยากจะไปเที่ยวในพื้นที่ของพังงาณขณะนี้นะคะ30กว่าสวนผลไม้อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสกันมันเป็นช่วงฤดูผลไม้พอดีอ่ะแล้วมันเหมาะแก่การท่องเที่ยวมากๆคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของพาณิชย์จังหวัดพังงานะคะตอนนี้ก็ได้พูดถึงแนวทางการกระจายผลไม้ของกระทรวงพาณิชย์ค่ะมีการเน้นยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดพร้อมการคาดการว่าปริมาณของผลผลิตเนี่ยจะออกมาประมาณ 1,500 ตันในฤดูกาลนี้แล้วก็ขอให้เกษตรกรค่ะงดตัดทุเรียนอ่อนเพื่อรักษาคุณภาพแล้วก็ต้องคงมาตรฐานของทุเรียนสาลิกาเอาไว้ค่ะพูดแล้วก็นะอยากกินอีกอ่ะทุเรียนสาลิการสชาติเดี๋ยวมันยังคงอบอวลอยู่ในแบบความทรงจำอยู่เลยคุณผู้ฟังนะเราเคยมีโอกาสกินแค่ครั้งเดียวจริงๆนะแต่เราก็ติดใจแล้วก็หลงไหลเพราะฉะนั้นค่ะคืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองไปสัมผัสดูใครไม่เคยไปใครไม่เคยกิน เดินทางไปพังงาสักครั้งหนึ่งแล้วคุณจะติดใจทั้งอาหารการกินเอ่ยยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงผลไม้อย่างที่เราบอกสักช่วงประมาณสัปดาห์ที่แล้วไหมอ่ะทางททเองเขาก็ได้ออกมาจัดแคมเปญให้ทุกคนได้ไปเปิดฤดูการท่องเที่ยวแล้วเป็นฤดูการผลไม้ด้วยนะคะเชิญชวนทุกคนเลยจริงๆค่ะใครอยากไปเที่ยวแบบไหนเวไหนศึกษาข้อมูลแล้วก็เดินทางไปได้เลยค่ะแล้วก็ทางด้านเรื่องของผลผลิตแล้วก็การแก้ไขปัญหาทุเรียนที่อาจจะล้นตลาดหรือการควบคุมประสิทธิภาพณขณะนี้ทางพาณิชย์จังหวัดนะคะเขาก็ได้ดูแลแบบเต็มระบบเลยค่ะโดยมีการพูดคุยทำความร่วมมือกับภาคเอกชนในการรวบรวมผลไม้จากแหล่งผลิตต่างๆนะคะทั้งสหกรณ์ลงจุดรวบรวมผลไม้แล้วก็มาบูรณาการร่วมกันว่าจะหาช่องทางการตลาดในพื้นที่ไหนได้บ้างนะคะและทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ดำเนินการในส่วนต่างๆไปค่ะตอนนี้เนี่ยทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาก็ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดต่างๆนะคะที่เป็นตัวกลางอะค่ะก็จะมีการส่งสินค้าไปนำไปขายนำไปกระจายให้ทุกคนได้ลิ้มลองกันไปค่ะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าขอความร่วมมือให้ทางเกษตรกรเนี่ยยังคงรักษาคุณภาพของผลผลิตทุเรียนสาลิกา GI เอาไว้โดยขอความร่วมมือให้ทุกคนไม่ตัดทุเรียนอ่อนเพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงแล้วก็เป็นการรักษาคุณภาพของทุเรียนสาลิกาของจังหวัดพังงานะคะไม่ฉวยโอกาสจำหน่ายผลผลิตในราคาที่มันสูงเกินไปต้องติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนคือมันเป็นองค์ประกอบองค์รวมที่มันต้องทำร่วมกันคุณผู้ฟังจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าคุณไม่ตรวจสอบคุณภาพแล้วก็ต่อให้ราคาดีมันก็ไม่ได้เพราะว่าขายราคาถูกแต่ไม่มีคุณภาพคนก็ไม่ซื้อแต่ถ้าเกิดว่าขายในราคาที่แพงแล้วคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยมันหลายปัจจัยคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าทางหน่วยงานเองเขาก็พยายามกันอยู่นะแต่สิ่งที่เราจะทำได้อ่ะคือเราต้องไปลองด้วยตัวเองอันนี้ไม่พูดถึงภาคของภาคการตลาดหรืออะไรอย่างนี้นะเอาแบบไปในเวแบบท่องเที่ยวแบบสายกินเลยอ่ะทุกคนจะต้องเดินทางไปลองด้วยตัวเองแล้วมันฟินขนาดไหนถ้าเกิดว่าเราได้ไปเที่ยวในเมืองแห่งหุบเขาแล้วก็ได้ไปเข้าไปในสวนทุเรียนแล้วก็ไปทานผลไม้สดๆทานทุเรียนสดๆในสวนเลยอ่ะมันฟินมากนะแล้วมันก็มีการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้เยอะมากค่ะคุณผู้ฟังลองหาข้อมูลดูนะแล้วก็เชิญชวนทุกคนไปเที่ยวกันด้วยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักแป๊บนึงก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันต่อค่ะ

0: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
1: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย
3: ผลงานเพลงใจอ่อนค่ะจากพี่ฝนธนสุนทรนะคะก็เป็นผลงานเพลงเก่ามากแล้วตั้งแต่เด็กๆอ่ะเพลงนี้ที่ฟังนะคะแต่ก็ยังคงจำได้อยู่แล้วก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็ยังคงคิดถึงบทเพลงนี้ก็เลยนำมาเปิดให้ฟังกันค่ะคุณผู้ฟังเรามาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะพี่บุ๊กบอกมาว่าสัญญาณเสียงชัดเจนแล้วครับไม่ซ้อนแล้วขอบคุณมากค่ะพี่บุ๊กขาก็โอเคนะคะแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังใครที่ฟังไม่ชัดพื้นที่ไหนแจ้งข่าวมาได้เลยเดี๋ยวเราให้ทีมช่างเรานะคะเดินกันปั่นป่วนวุ่นวายให้มาแก้ไขปัญหาให้อีกนะคะก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนได้ฟังกันแบบชัดๆอ่ะนะคะก็มาติดตามข่าวสารกันต่อเลยนะคะในพื้นที่ของกระบี่กันบ้างค่ะมีการจัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ค่ะงานนี้นะคะก็มีทางด้านของหน่วยงานในสังกัดของเกษตรจังหวัดกระบี่นะคะที่ได้ดำเนินการในการอบรมให้ความรู้เพิ่มคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะอย่างเช่นศักยภาพของการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนจะต้องทำอย่างไรนะคะก็มีการพูดคุยแล้วก็ได้มาอบรมได้มารับความรู้ร่วมกันสิ่งที่เขาจัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้นมาเขาตั้งใจอยากจะพัฒนาศักยภาพเรื่องของการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันคุณผู้ฟังสำหรับผู้ที่รับจ้างเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันของจังหวัดอะค่ะจะได้สร้างความยั่งยืนในการทำสวนปาล์มให้กับเกษตรกรนะคะแล้วก็มันเป็นห่วงโซ่มันเป็นระบบไปหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราเก็บเกี่ยวปาล์มที่มีคุณภาพเราก็จะไปสู่กระบวนการรับซื้อที่ได้ราคาดีแล้วพอรับซื้อได้ราคาดีปุ๊บผลปาล์มที่นำที่แล้วก็เขาก็ต้องมีการอบคือต้องพูดง่ายๆว่าให้ความรู้ตั้งแต่ต้นทางถ้าต้นทางมันดีกลางทางมันก็ดีปลายทางมันก็ดีอันนี้คอนเฟิร์มได้เลยนะคะก็มีการอบรมให้ความรู้กันไปและยิ่งในพื้นที่ของกระบี่อะค่ะคือมีสวนปาล์มเยอะมากแล้วเกษตรกรทั้งเป็นตัวเจ้าของสวนเองหรือว่าเป็นผู้รับจ้างเก็บเกี่ยวผลปาล์มเนี่ยมันก็เป็นในลักษณะแบบนี้หมดนะคะทุกคนก็ต้องมารับความรู้แล้วก็อบรมเกี่ยวกับเรื่องนี้กันทั้งหมดเลยนะคะก็มีการจัดอบรมกันไปค่ะมีทั้งเกษตรกรเจ้าของสวนปาล์มแล้วก็ผู้ที่รับจ้างเก็บเกี่ยวทลายปาล์มน้ำมันในพื้นที่กระบี่ประมาณ35รายที่มารับการอบรมกันค่ะการอบรมที่เขาจัดขึ้นนะคะก็มีทั้งนักวิชาการในสายของการเกษตรในด้านนี้นะคะก็มาพูดคุยแล้วก็มาสอนเรื่องของความสำคัญของการเก็บเกี่ยวทลายปาล์มที่มันมีคุณภาพสูงเนี่ยมันจะสร้างประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็การคัดเลือกทลายปาล์ม

เห็นติดตามข่าวเคยมีเคสที่คนไปเก็บปาล์มแล้วก็ทลายปาล์มทับลงมาใส่ตัวจนเสียชีวิตอะค่ะโอ้อันนี้มันก็อันตรายเนาะก็มีการพูดคุยกันในหลายๆอย่างนะคะเอาจริงๆทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดแหละอยู่ที่ว่าเราจะมีสติแล้วก็ไม่ประมาทกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี่ก็เป็นการใช้ชีวิตได้ดีที่สุดนะคะในการไม่ว่าเราจะเจอกับปัญหาอะไรก็แล้วแต่ขอแค่คุณมีสติมันเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันคุณได้ในระดับหนึ่งจริงๆค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องของคุณภาพก็ว่ากันไปนะคุณผู้ฟังเนาะเรื่องของคุณภาพเรื่องของอะไรก็ต้องขอความร่วมมือแล้วก็สร้างความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่นี่แหละค่ะว่าร่วมด้วยช่วยกันในการที่ทำให้ปาล์มที่เราเก็บมาเนี่ยมันมีคุณภาพมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะว่ามันก็จะเป็นหน้าเป็นตามันก็จะเป็นชื่อเป็นเสียงของประเทศไทยเราเพราะว่าปาล์มในประเทศไทยเราก็มีการส่งออกไปในต่างประเทศด้วยแล้วก็ในหลายๆมุมมองด้วยนะคะก็ว่ากันไปค่ะจากในพื้นที่ของกระบี่เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะระนองเมื่อวานนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะได้นำทีมส่วนราชการของจังหวัดระนองร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะได้เดินทางกันไปนะคะนำทีมส่วนราชการต่างๆหลายท่านมากค่ะประมาณเกือบ20-30ท่านนะคะเดินทางไปที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครค่ะท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยท่านลัคนารักษินท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าทั้งสองท่านค่ะหัวหน้าส่วนราชการมีเจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการของศาลทหารตำรวจปลัดจังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะได้ร่วมใจกันค่ะในการประมาณ50คนได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสนี้ท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะก็ได้ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะในพื้นที่ต่างๆที่นำมาฝากกันในวันนี้คุณผู้ฟังแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยค่ะวันนี้นะนัดเองเสียงขึ้นจมูกเล็กน้อยค่ะเพราะว่าเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เช้าถึงแม้ว่าไม่มีฝนแล้วค่ะแต่มันก็อากาศมันเย็นๆมันชื้นๆอ่ะเนาะแล้วในพื้นที่ระนองแบบนี้ค่ะก็ทำให้ป่วยเป็นภูมิแพ้ได้ง่ายๆดูแลสุขภาพกันด้วยคุณผู้ฟังค่ะหรือพื้นที่ไหนที่ฝนยังตกหนักอยู่จะออกไปไหนขับรถขับราด้วยความระมัดระวังนะคะไม่ประมาทอย่างที่เราบอกว่าอย่าประมาทนะคะเพราะว่ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆยิ่งในช่วงที่สภาวะแบบนี้ทัศนวิสัยในการมองเห็นการเดินทางมันก็ไม่ค่อยจะดีอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆแล้วก็ขับช้าๆดีที่สุดค่ะจะได้เดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะเป็นความห่วงใยจากทีมงานสวทรนองกันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะนัดเองขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะคะที่อยู่ติดตามรับฟังรายการของเราในทุกๆวันแล้วก็ทุกคอมเมนต์ทุกแบบความคิดเห็นที่ทุกคนได้แสดงกันเข้ามาพูดคุยทักทายกันเข้ามามันทำให้เราชื่นใจว่าทุกคนฟังรายการกันอยู่นะเราเองก็พยายามนำข่าวสารมาฝากกันค่ะอย่าลืมค่ะติดตามกันได้ในทุกช่องทางนะคะทางหน้าปัดวิทยุ FM 107.25 เมกะเฮิรตในระบบ AM 783กิโลเฮิรตแล้วก็ผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารที่เรานำมาอัปเดตกันค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการอันดามันวันนี้แล้วค่ะนันท์และทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่มุ่งขยายตลาดและยกระดับรายได้ประชาชนฐานรากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
1: ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่มุ่งขยายตลาดและยกระดับรายได้ประชาชนฐานราก
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับนายนพพงษ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยถึงแนวทางการส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการ SME ในภาคการเกษตรโดยเฉพาะการพัฒนาเกษตรแปรรูปการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการยกระดับ SME เกษตรควบคู่ไปกับการพัฒนาเกษตรกรฐานรากโดยจะเร่งผลักดันมาตรการลดต้นทุนเพิ่มรายได้ผ่านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้แก่ระบบเกษตรแม่นยำการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพและการสนับสนุนพลังงานทางเลือกนอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนและเครือข่าย SMEเร่งขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปพร้อมกับยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกและผลักดันให้เกิดการจับคู่ธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสใหม่ทางการค้าและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืนชาวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดพังงาเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้เตรียมติดตั้งเครื่องจักรช่วยในการระบายน้ำในพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซาก
12: นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลคึกคักและอำเภอตะกั่วป่าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่หนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าโดยแผนในการแก้ปัญหาคือการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรในการสูบน้ำและระบายน้ำจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตนำเครื่องจักรมาติดตั้งอีก2เครื่องที่บริเวณวัดพดุงธรรมโพธิวาสและตรงข้างศูนย์การแพทย์เขาหลักพร้อมกันนี้ยังมีการมอบหมายให้แขวงทางหลวงภูเก็ตและทางหลวงตะกั่วป่าสำรวจท่อระบายน้ำที่อาจจะมีดินโคลนให้ไปตรวจสอบและทำการขุดลอกพื้นที่ โดยจะมีการทำการขุดลอกปากคลองเพื่อให้น้ำระบายได้ดีขึ้นซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยระบายน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่เขาหลักซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดพังงารองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงายังได้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ขณะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกาศสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่6อำเภอเร่งระดมแจกจ่ายน้ำต่อเนื่องพร้อมสำรวจเยียวยาความเสียหายพื้นที่เกษตรกรรม
13: นายธนวัฒน์เรืองเดชหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยกรณีภัยแล้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวม6อำเภอ19ตำบล177หมู่บ้าน3ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน 82,172 คน 34,460 ครัวเรือนได้แก่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์2ตำบล22หมู่บ้านอำเภอปราบุรี1ตำบล6หมู่บ้านอำเภอทับสะแก4ตำบล38หมู่บ้านอำเภอหัวหิน3ตำบล33หมู่บ้านอำเภอบางสะพาน5ตำบล47หมู่บ้าน3ชุมชนและอำเภอบางสะพานน้อย4ตำบล31หมู่บ้านซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงระดมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยสูบน้ำและแจกจ่ายน้ำให้แก่ครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำและเติมน้ำเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้านปริมาณรวมกว่า534ล้านลิตรส่วนปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่1มีนาคม2569ถึงปัจจุบันจำนวน156เที่ยวบินมีพื้นที่ลุ่มได้รับน้ำเข้าเขื่อนและอ่างเก็บน้ำจำนวน17แห่งขณะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ระหว่างการสำรวจพืชผลการเกษตรที่เสียหายจากภัยแล้งเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยเบื้องต้นมีข้อมูลพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบกว่า 7,100 ไร่และต้องเฝ้าระวังสภาวะฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นสมิทธ์รัตนเชชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
15: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
16: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
15: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
17: ลูกเอ๋ยแม่ถูกตัดคอแล้ว
18: แม่จ๋า
19: เบาหวานหมานตะไคร้เงียบ
20: ทุก10นาทีคนไทยตายด้วยโรคเบาหวาน1คนและ 50% ของประชาชนไม่รู้ว่าตนเองป่วยเป็นโรคเบาหวาน
19: ตรวจร่างกายค้นหาโรคเบาหวานกันเถอะเพื่อลดปัญหาการตายและพิการดูแลห่วงใยเพื่อทุกคนพ้นภัยจากโรคเบาหวาน
20: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
21: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยย ยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: เอาละครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมทั้งทางวิทยุเครือเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะครับผมจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ท่านที่ดูในไลฟ์สดนะครับผมทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับผมรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันของเรานะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตของเรานะครับสวทพังงาสวทตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมน้องดิววสุนะครับหรือวสุรัตน์วีระใสนะครับผู้ดำเนินรายการในช่วงของสายวันนี้นะครับปกติแล้วก็จะเป็นพี่หนูรีเนาะในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับเจอกับผมในวันอังคารและวันพฤหัสเนาะส่วนในเดือนหน้าเนี่ยจะเจอพี่หนูรีเต็มๆ1เดือนเพราะว่าผมติดภารกิจยาวเลยนะครับผมก็จะกลับมาเจอกับผมหลังจากวันที่10กรกฎาคมนะครับซึ่งก็จะเป็นผมยาวและหลังจากนี้นะครับผมก่อนจะมาเล่าข่าวมาถ่ายทอดข่าวทุกท่านฟังนะครับก็พักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: Phuket isn't just a place to visit. It's where care means comfort, world-class healthcare, delivered with warmth you can feel. From wellness retreats to advanced medical treatments, every step is designed around you. Heal your body, restore your mind, and travel with peace of mind. Trusted care, international standards, in a destination you love. This is more than healthcare. This is Phuket.Phuket Medical Hub Care Yon Boundaries
3: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาละครับกลับเข้ามาสู่ของช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันนะครับช่วงแรกของรายการนะครับก็จะติดตามข่าวเด่นต่างๆที่มาจากส่วนกลางแล้วก็ข่าวที่เขาเรียกว่าเชื่อมโยงกับทุกท่านทั่วประเทศไทยเลยไม่ใช่แค่จังหวัดภาคใต้ของเราหรือฝั่งอันดามันของเรานะครับเอาละข่าวแรกนะครับคุณผู้ฟังเปิดมาก็ต้องเตือนภัยในเรื่องของฟ้าฝนกันบ้างละครับโดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยช่วงนี้ต้องยกกาดสูงๆเลยนะเพราะว่ากรมทรัพยากรธรณีเพิ่งร่อนประกาศเตือนให้ระวังนะครับน้ำป่าไหลหลากแล้วก็แผ่นดินถล่มลากยาวไปจนถึงวันที่22พฤษภาคมนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังกันอย่างมากๆเลยนะครับสาเหตุก็มาจากฝนนะครับที่เทลงมาหนักมากซึ่งเราก็จะเห็นแล้วอย่างเมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้ลงพื้นที่ไปเนี่ยโอ้โหฝนเยอะมากน้ำในตลิ่งน้ำในคลองที่ทางจังหวัดภูเก็ตได้แบบพยายามเขาเรียกว่าขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไปเนี่ยโอ้โหเยอะมากๆน้ำเยอะจริงๆนะครับผมบางพื้นที่ในประเทศไทยของเรานะครับว่าปริมาณน้ำฝนรอบ24ชั่วโมงเนี่ยทะลุเกิน2,000มิลลิเมตรไปขออภัยครับ200มิลลิเมตรไปแล้วนะครับแถมตกสะสมหลายวันจนดินอุ้มน้ำไม่ไหวนะครับตอนนี้บางจุดก็เริ่มมีน้ำป่าไหลหลากนำร่องมาแล้วนะครับผมเสี่ยงจะเจอแผ่นดินถล่มซ้ำซากมากๆเลยครับมาเช็คจังหวัดเสี่ยงภัยกันหน่อยครับภาคเหนือกับภาคกลางก็มีที่จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดเชียงรายนะครับตากน่านพิษณุโลกนะครับเพชรบูรณ์แล้วก็กาญจนบุรีครับในส่วนของภาคตะวันออกนะมีจังหวัดจันทบุรีกับจังหวัดตราดครับ2จังหวัดเนาะส่วนภาคใต้ของเราก็มีนี่เลยโหฟังเรานี่เองจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่สุราษฎร์แล้วก็ภูเก็ต เอาจริงๆเครือข่ายเรา4จังหวัดเนี่ยที่กำลังเข้ารับสัญญาณอยู่เนี่ยบอกเลยว่าครบหมดเลยนะครับเนี่ยภูเก็ตพังงากระบี่ระนองเห็นไหมครับสุราษฎร์ธานีแถมเข้ามาด้วยนะครับผมก็ให้ระมัดระวังกันนะครับย้ำนะครับช่วงที่20ถึง22พฤษภาคมเนี้ยใครที่อยู่ใกล้ทางน้ำหรือเชิงเขาเนาะให้สังเกตนะครับผมดีๆเลยนะครับว่าสิ่งรอบตัวมีอะไรเปลี่ยนไปหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าส่งให้ส่งแบบเขาเรียกว่าอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็อย่างเช่นถ้าเห็นลำธารเริ่มเปลี่ยนเป็นสีโคลนหรือมีเสียงคลื่นดังมาจากบนเขาเนี่ยตีได้เลยนะครับภัยกำลังมานะครับผมก็อย่ารอช้ารีบอพยพขึ้นที่สูงหรือหาพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับผมถ้าสำหรับใครที่เขาเรียกว่าคิดว่ามีพื้นที่เสี่ยงจริงๆนะครับผมแล้วก็มั่นใจว่าอาจจะเกิดเหตุในอนาคตเนี่ยก็ขอให้แจ้งนะครับผมทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปภ.หรือหน่วยงานที่เรารู้จักก็ได้เขาอาจจะช่วยประสานงานให้นะครับเอาละครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับผมขยับมาดูเรื่องอากาศเนาะอากาศกันบ้างหลังจากที่เราทนเขาเรียกว่าทนดมฝุ่นกันมานานในหลายๆพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เราไม่ค่อยมีหรอกจริงๆนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นภาคกลางกับภาคเหนือที่เจอกันนะครับผมก็คือเรื่อง PM 2.5 เนี่ยตอนนี้บอกเลยว่าสามารถสูดหายใจได้เต็มปอดแล้วครับคุณผู้ฟังเพราะล่าสุดนะครับนายสุเรียนวงศ์กิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับออกมาได้บอกกับตัวเองเลยนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ทั่วประเทศไทยนะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเย้ปรบมือครับจริงๆนะครับผมก็ตอนนี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ทุกพื้นที่เนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แล้วก็เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่เขาเรียกว่าปลอดภัยนะครับผมต่อตัวบุคคลแล้วก็ช่วงนี้ก็สามารถถอดแมสได้นะครับผมอย่างที่ผมได้เห็นในแพลตฟอร์มออนไลน์หลายเรียกว่าหลายแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็นแอปฟ้าแอปดำนะครับผมหลายๆคนถ่ายภาพเนี่ยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครของเราเห็นภูเขาจากระยะไกลซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหเป็นภาพที่ไม่ได้เห็นมานานมากนะครับส่วนจังหวัดชลบุรีนะครับแถวบางแสนเนี่ยก็มองเห็นตึกในกรุงเทพเหมือนกันก็แสดงให้เห็นว่า PM 2.5 บางลงจนสามารถแบบมองทะลุไปไกลได้ขนาดนั้นเลยนะครับก็เป็นเรื่องดีนะครับผมซึ่งปัจจัยหลักๆก็มาจากที่กรมอุตุได้ประกาศให้บ้านเรานะครับเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานี่แหละครับพอฝนตกต่อเนื่องลมก็ระบายอากาศได้ดีนะครับฝุ่นที่เคยสะสมเอ้ยนานาช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลภาคเหนือภาคกลางและอีสานเนี่ยรวมถึงหมอกควันข้ามแดนจากเพื่อนบ้านตอนนี้ก็โดนฝนชะล้างไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องเสียเนาะเรื่องดีก็คือ PM 2.5 หายเรื่องข้อเสียก็คือเราต้องระมัดระวังสิ่งที่อาจจะตามมาในหน้าฝนนะครับที่ผ่านมานะครับทางกรมควบคุมมลพิษเข้าบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานเลยนะครับลุยงัดสารพัดมาตรการมาสู้ฝุ่นอย่างต่อเนื่องเลยทั้งแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ครับ Line Alert แล้วก็ทำยุทธศาสตร์ฟ้าใสร่วมกับต่างประเทศเพื่อควบคุมหมอกควันข้ามแดนไปด้วยก็หลายมาตรการจริงครับแต่ถึงแม้ว่าในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ที่จะจางลงนะครับผมทางกรมเองก็ไม่ได้เขาเรียกว่านิ่งนอนใจเนาะยังมีเขาเรียกว่าการเกาะติดแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องนี้กันต่อนะครับผมไม่ได้ปล่อยเอาไว้ทิ้งไว้ว่าโอเคPM 2.5 ลดลงแล้วโอ้ยฉันไม่สนใจแล้วมันดีแล้วฉันจะปล่อยเรื่องนี้ไม่ครับมีการควบคุมกันอย่างต่อเนื่องเนาะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าติดตามสถานการณ์กันอย่างไม่วางมือเลยนะครับผมส่วนคุณผู้ฟังคนไหนที่อยากเช็คสภาพอากาศแบบวันต่อวันเลยอ่ะก็สามารถเข้าไปดูได้เรื่อยๆนะครับที่แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ Air 4 Thai นะครับผมสะกดแบบนี้ครับตัว A I R เลข4แล้วก็ T H A I ครับผม Air ที่แปลว่าอากาศแล้วก็เลข4แล้วก็ไทยของเรานี่แหละครับผมเช็คได้เลยส่วนตัวผมก็เช็คแทบทุกวันเลยนะครับว่าโอ้ยวันนี้ผมจะสามารถเดินออกจากบ้านแล้วก็สูดหายใจแบบนี้แรงๆได้ไหมนะครับผมก็ใครที่อยากจะดูสภาพอากาศสภาพฝุ่น PM 2.5 ก็เข้าไปเช็คกันได้นะครับทั้งแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ก็ได้นะครับผมเอาละครับมาต่อที่ข่าวที่3นะครับคุณผู้ฟังท่านผู้ชมครับขยับมาดูเรื่องสาธารณสุขระดับโลกกันหน่อยนะครับผมตอนนี้ทางรัฐบาลของเราได้กำชับให้กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของโรคอีโบลาครับก็โรคนี้เป็นชื่อที่เราคุ้นเคยกันมาเมื่อนานมาแล้ว เป็นชื่อที่ดังกระฉอนเลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่องค์กรการอนามัยโลกหรือ WHO นะครับได้ประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติไปแล้วนะครับเรื่องนี้ทางคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับรองโฆษกรัฐบาลออกมาย้ำชัดๆเลยนะครับให้สบายใจกันเลยนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยครับแต่ที่ต้องตื่นตัวเพราะว่าโรคนี้มีความรุนแรงสูงบางคนนะครับในแพลตฟอร์มออนไลน์ตื่นตกใจเห็นทางรัฐบาลเนี่ยมีการเผยแพร่ทั้งอินโฟกราฟิกรวมถึงคลิปการเตือนว่าโรคอีโบลาเนี่ยเป็นยังไงมีวิธีป้องกันหรือว่าต้องระมัดระวังยังไงบ้างซึ่งคนหลายๆคนอย่างประชาชนตัวเราเองเนี่ยถ้าเห็นเราก็อาจจะตกใจว่าเอ้ยทำไมอยู่ดีๆมีการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ขึ้นมานะครับผมก็คือเป็นการตื่นตัวไว้ก่อนเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยกับโรคที่เราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นมาแล้วก็ส่งผลหนักมากนะครับผมต่อประเทศไทยของเราการตื่นตัวไว้ก่อนย่อมดีเสมอป้องกันก่อนการเกิดย่อมดีเสมอครับผมหลักๆแล้วนะครับอีโบลาเนี่ยจะติดต่อผ่านการสัมผัสเลือดแล้วก็สารคัดหลั่งโดยตรงนะครับเช่นน้ำลายการอาเจียนหรืออุจจาระของผู้ป่วยนะครับผมไม่ได้แพร่กระจายง่ายๆทางอาการเหมือนโควิดหรือโรคหัดนะครับผมอาการเริ่มต้นก็จะคล้ายๆไข้ทั่วไปเลยมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็บางรายเนี่ยอาจจะมีเลือดออกผิดปกติด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าข้อดีของโรคนี้ที่ไม่เหมือนโควิดแล้วก็โรคหัดเนี่ยก็คืออาการจะชัดเจนมากๆทำให้เจ้าหน้าที่สามารถตามตัวแล้วก็คัดแยกและควบคุมโรคได้ง่ายครับก็ให้วางใจไปเปราะนึงเนาะว่ามันไม่เหมือนโควิดที่มีทั้งระยะฟักตัวระยะที่เราไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเอ้ยเราติดมาแล้วก็คือมาอีกทีนึงก็คือโอ้ไข้สมและไม่ไหวแล้วครับคุณหมอช่วยฉีดยาผมหน่อยให้ยาผมทีผมไม่ไหวแล้วโรคโควิดติดผมแล้วนะโรคนี้ก็คือพอมีอาการปุ๊บเนี่ยคือมันมีเลยติดปุ๊บมีเลยแล้วก็เขาเรียกว่าถ้าเรารู้สึกว่ามีเข้าแก๊ปอาการพวกนี้ไปหาคุณหมอทันทีนะครับผมอย่าปล่อยเอาไว้นะก็ตอนนี้นะครับรัฐบาลได้สั่งเตรียมพร้อมไว้หมดเลยทั้งระบบห้องแยกโรคอุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ห้องแลบเผื่อเจอเคสต้องสงสัยในอนาคตนะครับสิ่งสำคัญคือคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งที่จะตื่นตระหนกนะครับหรือใช้ข้อมูลที่ไม่ได้ผ่านการกรองหรือง่ายๆคือข่าวปลอมนะครับให้เน้นปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยพื้นฐานนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือเนี่ยไอ้เรื่องนี้ยังใช้ได้เสมอจริงๆครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือถ้าเราปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัดเนาะโอกาสที่จะเกิดโรคเหล่านี้นะก็น้อยลงไปด้วยนะครับเอาล่ะมาพักกันสักครู่นะครับผมมาฟังเพลงเพราะๆสักเพลงหนึ่งแล้วก็กลับมาที่ในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงที่2นะครับ
4: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มา

0: เอาละครับจบไปแล้วกับเพลงพอๆกันนะครับมาลุยกันต่อในเบรกที่2เลยนะครับผมในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับยังมีต่อกันอีกนิดนึงนะครับผมก็มาด้วยในเรื่องของข่าวดีของสายช็อปสายกินกันหน่อยนะครับก็เตรียมมือถือกันให้พร้อมเลยนะครับเพราะล่าสุดมีข้อมูลของโครงการไทยช่วยไทย plus ครับออกมาแล้วเลยนะครับผมซึ่งโครงการนี้เป็นนโยบายช่วยลดค่าครองชีพจากวิกฤตพลังงานนะครับผมที่อัปเกรดมาจากโครงการที่เรารู้จักคุ้นเคยกันอย่างดีเลยนะครับก็คือคนละครึ่ง plus นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ารอบนี้ใจปั้มกว่าเดิมนะครับเพราะแจกวงเงินสูงสุดนะครับถึง 4,000 บาทครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับไม่ผิดนะครับ 4,000 บาทเลยนะครับแล้วก็ขยายเวลาให้ใช้สิทธิยาวๆเลยนะครับถึง4เดือนเต็มๆนะครับแต่ก็ต้องย้ำดังๆเลยนะว่ารอบนี้ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ใหม่นะครับผมผ่านแอปกระเป๋าตังค์เอาเข้าไปครับแอปเป๋าตังค์เฉยๆนะแอปกระเป๋าตังค์ไม่มีนะอย่าโหลดผิดนะครับก็ต้องบอกว่าลงตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับเปิดระบบตั้งแต่ 6:00 นถึง 4:00 นนะครับผมคนที่เคยลงคนละครึ่ง plus ไปแล้วก็เค้าเรียกว่ากดรับสิทธิ์นะครับผมไม่อย่าปล่อยนะใครที่คิดว่าโอ้ฉันเคยลงไปแล้วฉันไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ได้นะครับเข้าไปที่แอปเป๋าตังค์เพื่อกดยืนยันรับสิทธิ์นะครับส่วนคนที่ยังไม่เคยก็ต้องทำการลงทะเบียนนะครับผมห้ามพลาดนะบอกเลยจุดนี้อาจจะมีหลายคนที่ไม่เข้าใจนะครับก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยนะว่าทุกคนในวันจันทร์เนี้ยตั้งเวลาไว้เลย 6:00 นถึง 4:00 นเนี่ยลงทะเบียนนะครับผมเข้าแอปเป๋าตังค์ไปลงทะเบียนนะครับห้ามพลาดนะครับผมก็ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25ถึง29นั่นเองนะครับลงไปเลยนะครับผมจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์นะครับผมถ้าครบแล้วก็เท่านั้นเลยหมดนะครับก็ต้องรีบลงกันเลยนะครับมาเช็คเงื่อนไขกันหน่อยนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยมีใครที่จะได้สิทธิในเรื่องนี้บ้างนะครับอย่างแรกเลยมีการปรับเกณฑ์เรื่องอายุครับต้องอายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรประชาชนแล้วก็เป็นคนที่มีสัญชาติไทยครับแล้วก็ต้องเป็นคนที่ไม่มีต้องไม่เป็นคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมก็คือไม่มีบัตรสวัสดิการนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิคนละครึ่งในเฟส1ถึง5แล้วก็คนละครึ่งพาสเดิมนี่แหละก็คือง่ายๆใครที่โดนตัดสิทธิ์ในเรื่องของการทำผิดกฎระเบียบแล้วก็กฎที่ได้รัฐบาลได้ตั้งเอาไว้ก็จามให้ได้นะครับผมในเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะครับผมต้องดูให้ดีนะว่าตัวเองเข้าเกณฑ์ไหมนะครับผมตัวเองมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมถ้าไม่มีแล้วพยายามไปลงอยู่มาโอ้ยทำไมฉันไม่ได้ทำไมฉันโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือท่านไม่มีสิทธิ์นะครับใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่ได้นะครับผมสำหรับเงิน 4,000 บาทนี้นะครับเขาจะแบ่งจ่ายให้เราเดือนละ 1,000 บาทครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับ4เดือนเต็มๆเลยนะครับผมความเจ๋งของเรื่องนี้เลยคือต้องบอกว่ารอบนี้ทำไมถึงมีการเปลี่ยนชื่อจากคนละครึ่ง plus มันมีเหตุอยู่ครับก็คือรอบนี้รัฐจ่ายให้ 60% ครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับคนละครึ่งคือ 50-50 นะแต่ไทยช่วยไทย plus เนี่ยรัฐจ่ายปั๊มขึ้นกว่าเดิมนะครับผมคือจ่ายให้เรา 60% แล้วก็เราจ่ายเองเพียง 40% เท่านั้นนะครับก็ต้องบอกว่าจะจำกัดวงเงินใช้จ่ายไม่เกิน200บาทต่อวันนะครับก็ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 5:00 นของทุกวันสามารถใช้ได้แค่ช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับบางคนฉันจะใช้ตี 2:00 เอาล่ะทำไมกดใช้ไม่ได้ทำยังไงดีแอปเสียหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเขาเปิดช่วงเวลาให้เราได้ใช้โครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยก็คือ6:00 นถึง 5:00 นย้ำนะครับคือ6:00 นถึง 5:00 นนะครับเดี๋ยวโอ้บางคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางจริงๆนะอาจจะมีเงินอยู่ประมาณนึงคิดว่าสามารถใช้ไทยช่วยไทย plus ได้ในจำนวนประมาณนี้แล้วถึงเวลาประมาณ 4-5-6 ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งเป็นต้นไปเนี่ยเอาละฉันจะใช้และใช้ไม่ได้เงินก็ไม่มีจะจ่ายอย่างเงี้ยครับมันก็จะส่งผลเสียต่อเรานะครับผมก็ใครนะครับผมที่จะใช้จริงๆก็ให้ดูเวลาดีๆนะครับมาในเรื่องของผู้ที่เขาเรียกว่าชอบสั่ง delivery กันบ้างนะครับในเรื่องของอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปรวมถึงบริการขนส่งสาธารณะเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเรียกไง delivery เนี่ยใช้ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะใครที่อยากจะสั่ง delivery เหมือนครั้งที่แล้วก็ต้องรอเวลาก่อนนะครับผมวันที่1มาปุ๊บจะสั่ง delivery ทำไมไม่มีปุ่มไทยช่วยไทย plus เลยนะครับผมตรงนี้ไม่ได้นะยังไม่ได้ต้องรอวันที่15มิถุนายนก่อนนะครับของที่ใช้สิทธิซื้อได้ก็จะเป็นพวกอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไป ส่วนพวกเหล้าเบียร์บุหรี่ลอตเตอรี่บัตรกำนันหรือร้านนวดสปาทำผมทำเล็บเนี่ยมันนี่ก็หมดสิทธิ์นะครับไม่ได้ใช้นะย้ำนะครับผมใช้ได้แค่เรื่องของอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปอ๋อแล้วก็รวมถึงบริการขนส่งสาธารณะด้วยนะครับผมปะหมุดทำลายกันใหม่นะครับ25-29นี้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังนะครับส่วน1มิถุนายนเริ่มใช้สิทธิวันแรก Delivery 15มิถุนายนวันแรกนะครับแล้วก็จะหมดเขตโครงการในวันที่30กันยายน2569ครับย้ำนะครับผมหมดเขตในวันที่30กันยายน2569นะครับใครที่เข้าเงื่อนไขวันที่25นี้หรือวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยตั้งนาฬิกาปลุกรอเลยนะครับผม 6:00 นนะครับผมมาลงทะเบียนกันนะครับเอาล่ะไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายของเบรกนี้กันเลยนะครับผมก็ต้องพาไปดูในเรื่องของอีสานใต้ไปดูพิกัดอันซีนหนึ่งเดียวในเมืองไทยนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีกันครับเพราะล่าสุดนะครับผมทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เผยภาพความสวยงามของภาพสลักคุณตำพระนารายณ์บรรทุมสินใต้น้ำครับคุณผู้ฟังความพิเศษคือโบราณสารชิ้นนี้นะครับสลักอยู่บนแก่งหินในลำน้ำธรรมชาตินะครับบริเวณวังมนลำน้ำลำโดมใหญ่เอาไว้นะชื่ออาจจะฟังดูงงๆนิดนึงนะครับบริเวณวังมนลำน้ำลำโดมใหญ่นะครับในพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยนะครับอำเภอน้ำยืนนะครับผมแถวๆเทือกเขาพนมดงรักครับขอไปนะครับเพราะว่าชื่อค่อนข้างอ่านแล้วงงนิดนึงนะครับว่าจะอ่านยังไงดีนะครับอุทยานแห่งชาติภูจงนายอยนะครับผมตอนแรกจะอ่านนายออยผมก็มันแปลกๆนะครับขอไปในส่วนนี้ด้วยนะครับที่บอกว่าเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็อ่านซีสุดๆก็เพราะว่าในรอบ1ปีเนี่ยภาพสลักนี้จะโผล่พ้นน้ำมาให้เราเห็นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นย้ำนะครับในรอบ1ปีจะโผล่มาแค่ครั้งเดียวก็คือช่วงหน้าปรับหน้าน้ำหลากนี่แหละครับผมภาพจะจมอยู่ใต้น้ำมองไม่เห็นเลยแต่พอเข้าช่วงหน้าแล้งแล้วประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนพอน้ำลดลงปุ๊บภาพจะสลักนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาให้เห็นซึ่งชาวบ้านก็จะจัดพิธีบวงสรวงใหญ่กันเป็นประจำทุกปีครับย้อนกลับไปนะครับภาพนี้ถูกค้นพบตั้งแต่ปี2521นะครับโดยชาวบ้านที่ไปหาปลาก็ได้เจอภาพสลักนี้เลยแหละครับผมก็ทำให้เป็นที่ฮือฮากันมากเลยนะครับคาดว่ามีอายุเก่าแก่ตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่15-16นู่นเลยโอ้ใครมากนานมากจริงๆครับเป็นรูปพระนารายณ์บรรทมตะแคงขวาอยู่บนตัวพญานาคสามเซียนครับมีรูปพระพรหมนั่งอยู่เหนือดอกบัวและมีนางรัศมีอยู่ที่ปลายเท้าครับคนโบราณนะครับเชื่อว่าสายน้ำไหนที่ไหลผ่านรูปสลักนี้นะครับจะกลายเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลไปหล่อเลี้ยงชุมชนให้อุดมสมบูรณ์นั่นเองครับอ๋อแต่อยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าถ้าใครคิดจะไปชมเนี่ยต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมเลยนะเพราะว่าการเดินทางต้องเดินเท้าเข้าไปอย่างเดียวครับคุณผู้ชมครับระยะทางไปกลับนะครับประมาณ14กิโลเมตรครับใช้เวลาเดินราวๆ5ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งในอดีตเมื่อปี2534นะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับผมก็เคยเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทนะครับทรงพระดำเนินเท้าเข้าไปทอดพระเนตรภาพสลักนี้ด้วยระยะทาง14กิโลเมตรเช่นกันครับใครที่อยากจะตามรอยท่านนะครับก็สามารถไปกันได้นะครับก็นับเป็นความปลาบปลื้มของชาวบ้านที่นั่นเป็นที่สุดเลยนะครับทั้งหมดนี้คือในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับพักกันสักครู่แล้วก็กลับมาในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับ
1: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นค่ะ
2: เรีย ียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: ช่วงข่าวใต้รายวัน
1: เอาละครับกลับมาในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวอันดามันของเรานะครับผมช่วงนี้นะครับมาติดตามข่าวสารจากพื้นที่จากฝั่งจังหวัดอันดามันกันบ้างนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาหรือข่าวที่น่าสนใจที่อยากจะนำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับก็มาประเดิมกันที่ข่าวแรกที่จังหวัดภูเก็ตของเราเช่นเคยนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ช่วยมอบแสงสว่างแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมแถมยังจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบครับ3มิถุนายนพุทธศักราช2569ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับที่วัดลัทธิวนารามหรือวัดใต้ที่เรารู้จักกันนะครับตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตเนี่ยสภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตนะครับเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ครับเข้ามาให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคตาให้แก่พระสงฆ์แม่ชีนะครับนักบวชศาสนาเลยกลุ่มชาติพันธุ์นะครับรวมถึงผู้ได้โอกาสนะครับย้ำเลยนะว่าฟรีครับก็ในส่วนนี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับผมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ช่วยให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงการรักษาทางตาได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโดยพิธีเปิดเมื่อวานนี้นะครับได้รับความเมตตาจากพระอุดมวชิรมงคลเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตครับและพระครูนิมิตมังคลาธรเจ้าอาวาสวัดใต้ของเราร่วมประกอบพิธีนะครับผมโดยมีดร.อภิชาติชินวันโนนะครับผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายการต่างประเทศได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีครับพร้อมด้วยพลโทนายแพทย์อำนาจบาลีนะครับผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์นะครับผมนายรัฐพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตของเรานางกุสุมาลพงศิทธิถาวรนะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตแล้วก็คณะผู้บริหารแพทย์พยาบาลจิตอาสาต่างๆก็ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้อย่างหนาแน่นเลยนะครับผมต้องบอกว่าภูเก็ตแม้จะเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่ามีผู้สูงอายุนะครับผมพระสงฆ์แล้วก็ผู้ด้อยโอกาสอีกหลายคนที่เข้าถึงหมอตาเฉพาะทางเนี่ยได้ยากมากๆนะครับท่านเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตเลยประสานเพื่อดึงรถคลินิกจักษุเคลื่อนที่เนี่ยลงพื้นที่ยาวๆเลยนะครับผมตั้งแต่วันที่18ถึง22พฤษภาคมล่าสุดนะครับมีตัวเลขผู้เข้ารับการรักษาออกมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับยอดรวมทั้งหมดนะครับพุ่งไปถึง143รายเลยนะครับเพียงแค่2-3 วันที่รถคลินิกเคลื่อนที่ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็รักษาคนไปแล้ว113รายนะครับมีพระสงฆ์52รูปครับแม่ชีผู้นำศาสนาอิสลามรวมถึงเด็กและผู้ได้โอกาสด้วยนะครับผมในจำนวนนี้นะครับมีคนที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนนะครับทั้งโรคต้อกระจกต้อเนื้อแล้วก็โรคเปลือกตารวมแล้วนะครับ39รายแทบจะเป็น1ใน3ของผู้ที่ได้รับเข้าการรักษาเลยนะครับแล้วก็มีการแจกแว่นสายตาให้ผู้สูงอายุไปอีก51รายนะครับเรียกได้ว่าช่วยให้พวกผู้ที่ขาดโอกาสผู้ที่ขาดโอกาสนะครับผมได้รับการรักษาแล้วก็เป็นการมอบแสงสว่างแห่งโอกาสนะครับผมให้กลับมามองเห็นได้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับบางรายนะครับบางรายซึ่งตัวผมเองก็ได้เข้าไปสอบถามแล้วก็ได้ฟังข้อมูลต่างๆเขาเรียกว่ายังไงดีไม่ได้รับโอกาสในการรักษามาถึง8ปีนะครับมองไม่เห็นแทบจะมองไม่เห็นแบบ 100% เลยคือประมาณว่าข้างหนึ่งบอดแล้วอีกข้างหนึ่งคือพร่าจนชนิดที่เหมือนหยิบจับอะไรไม่เห็นแล้วนะครับผมก็คือยังพอคลำๆทางได้แต่มองอะไรแทบไม่เห็นเลยนะครับ8ปีที่พยายามตระเวนหาคลินิกหรือโรงพยาบาลต่างๆซึ่งหลายๆท่านหลายๆหมอหลายๆท่านก็อาจจะมีด้วยเหตุผลบางประการทำให้ไม่ได้รับการรักษานะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับผมทางสภากาชาดไทยแล้วก็เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตก็ได้มอบแสงสว่างให้เขาครับด้วยการที่รับการรักษาที่ไม่รู้ว่าจะสามารถรักษาได้ไหมนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าบริหารมีจริงครับกลับมามองเห็นครับท่านผู้ชมครับผมพูดไปแล้วก็น้ำตาคลอไปเลยนะครับคือสามารถกลับมามองเห็นได้ตอนแรกนะครับได้ให้สัมภาษณ์ว่ามองเห็นเป็นแค่แสงขาวๆซึ่งก็คิดว่าคงจะบอดนะครับแต่กลายเป็นว่าพอนั่งไปสักพักเหมือนตาเริ่มกลับมาฟื้นตัวครับหลังจากการผ่าตัดนะครับผมคุณหมอก็ได้บอกว่า ให้รอลุ้นก่อนอย่าเพิ่งตัดใจนะครับว่าอาจจะมองเห็นแต่ถ้ามองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรก็จะพยายามช่วยเหลือดูแลกันไปต่อแต่กลายเป็นว่าปฏิหาริย์ไม่จริงเริ่มมองเห็นครับเริ่มมองเห็นในระยะไกลด้วยไม่ได้เป็นแค่กลับมองเห็นเบลอๆจางๆแต่มองเห็นได้เลยนะครับผมก็มีการฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆซึ่งคุณลุงก็มีการอาการน้ำตาคลอแล้วก็ขอบคุณยกมือไหว้นะครับผมเหล่าผู้ที่เกี่ยวข้องว่าขอบคุณมากจริงๆที่มอบโอกาสครั้งนี้ให้8ปีแล้วที่คุณลุงมองแทบจะไม่เห็นใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบากนะครับผมก็เป็นหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ทำให้ผมเองตัวผมเองเนี่ยที่ไปทำข่าวไปลงพื้นที่ในวันนั้นก็รู้สึกแบบปลาบปลื้มใจนะครับผมน้ำตาคลอไปด้วยเลยฟังคุณลุงให้สัมภาษณ์ผมก็โอ้น้ำตาคลอขนลุกไปหมดนะครับถือเป็นเรื่องราวดีๆจริงๆที่อยากนำเสนอทุกท่านได้ฟังนะครับเอาละครับมาต่อที่ประเด็นร้อนๆนะครับผมในเรื่องของที่มีการแชร์คลิปเจ้าของร้านค้าแห่งหนึ่งในย่านเมืองภูเก็ตขอไปครับคลิปเจ้าของร้านค้าแห่งหนึ่งในย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่กำลังมีปากเสียงนะครับผมกับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ดูเดือดเลยจนทัวร์ลงและกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันให้แซดเลยในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายสองครึ่งนายศิวัฒน์ระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับไม่รอช้านะครับจับมือร่วมกับปลัดอำเภอตำรวจสภ.เมืองภูเก็ตนะครับตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็เทศบาลนครภูเก็ตนะครับส่วนที่กำลังกันลงพื้นที่ไปยังร้านที่เกิดเหตุทันทีนะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนเยาวราชตำบลตลาดใหญ่เพื่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและเคลียร์ใจกับเจ้าของร้านครับจากสถานการณ์นะครับผมแล้วก็การสอบถามเนี่ยการจับเข่าคุยกันเลยทางเจ้าของร้านก็ได้เล่านะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาชนวนเหตุเนี่ยมาจากที่ร้านมีนโยบายในการจัดเก็บค่าเข้าชมสถานที่นะครับผมคนละ40บาทแล้วน่าจะเกิดการสื่อสารคลาดเคลื่อนจนกลายเป็นปากเสียงกันตามในคลิปนั่นแหละครับก็คือทางร้านก็อย่างได้บอกไปนะครับก็คือมีการจัดเก็บค่าเข้าเพราะว่าร้านมีการตกแต่งให้สวยงามนะครับแต่ข่าวดีคือการเจรจาเมื่อวานนี้เต็มไปด้วยความเรียบร้อยครับทางหน่วยงานรัฐแล้วก็ตัวผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยได้ตกลงร่วมกันแล้วว่าจะปรับแนวทางการต้อนรับใหม่นะครับย้ำเรื่องการสื่อสารให้ชัดเจนนะครับว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็ถ้าจะเข้าชมนะครับรวมถึงใครที่จะเข้าชมเนี่ยก็จะมีการติดป้ายประกาศหรือว่าการสื่อสารให้ชัดเจนก่อนนะครับผมว่าจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างนะครับก็ต้องพยายามสื่อสารให้มีความนุ่มนวลแล้วก็เป็นมิตรมากยิ่งขึ้นไม่ให้มีปากเสียงนะครับเพื่อช่วยประคับประคองแล้วก็รักษาภาพลักษณ์ของเมืองเก่าภูเก็ตให้ดีขึ้นนะครับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยเองด้วยนะครับแม้ก็เรื่องค้าขายกับการท่องเที่ยวเนี่ยก็มาที่เรื่องภาษาแล้วก็กฎกติกาของร้านก็ต้องเคลียร์ให้ชัดๆเนาะถ้าไม่ชัดเจนก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะครับผมเอาละครับมุ่งหน้ากันไปที่จังหวัดเพื่อนบ้านของเรากันบ้างนะครับคือจังหวัดระนองนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นความปลาบปลื้มใจครั้งสำคัญของข้าราชการแล้วก็พี่น้องชาวระนองนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับ20พฤษภาคมพุทธศักราช2569ช่วงเวลา1ทุ่มตรงเนี่ย

ชชนนีพันปีหลวงนะครับในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้ร่วมกันวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็ความร่วมใจในการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นความปลื้มใจเนาะที่ได้ร่วมกันในการประกอบพิธีในครั้งนี้นะครับในการวางพวงมาลาถวายราชสักการะนะครับผมเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นผู้ที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยหลายๆคนนะครับต้องขออภัยนะครับหากรีบอ่านจนเกินไปเพราะว่าอยากจะนำเสนอข่าวให้ครบทุกจังหวัดให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับเวลาใกล้จะหมดลงตัวผมก็แอบตื่นเต้นนะครับว่าจะนำเสนอให้ครบทุกท่านฟังได้ครบไหมนะครับเอาล่ะมาต่อกันที่จังหวัดพังงาเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องทั่วทั้งภาคใต้นะครับล่าสุดเมื่อวานนี้นายบัญชาธนูอินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับได้นั่งเป็นประธานประชุมด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สำนักงานเทศบาลตำบลคึกคักนะครับเพื่อติดตามและวางแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจรบนถนนเพชรเกษมนะครับหรือทางหลวงหมายเลข4ช่วงตะกั่วป่าแล้วก็เขาหลักนะครับผมรวมถึงคึกคักด้วยในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าเนี่ยซึ่งจุดนี้ถือเป็นเส้นทางหลักเลยนะครับโดยที่ประชุมได้เช็คสภาพอากาศแล้วก็ข้อมูลของในเรื่องของความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมนะครับเพื่อร่วมกันวางแผนป้องกันเร่งด่วนไม่ให้กระทบกับพี่น้องประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับรวมถึงหาทางเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำให้เร็วกว่าเดิมแผนรับมือเร่งด่วนในวันนี้นะครับทางจังหวัดสั่งลุยเลยทันทีเลยนะครับโดยจะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมรวมเป็น4เครื่องครับพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ลงไปลุยขุดลอกคูคลองแล้วก็ดูดทรายที่อุดตันในท่อน้ำขนาดใหญ่เพื่อเปิดทางให้น้ำสามารถไหลระบายได้สะดวกยิ่งขึ้นครับใครที่ต้องใช้เส้นทางสายเพชรเกษมหรือว่าช่วงตะกั่วป่าเขาหลักเนี่ยช่วงนี้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็คอยเช็คสภาพอากาศกันดีๆนะครับผมอย่าให้เกิดอุบัติเหตุเลยนะครับขยับมาปิดท้ายช่วงของข่าวใต้รายวันกันที่จังหวัดกระบี่ครับคุณผู้ฟังทุกผู้ชมครับมาดูเรื่องราวของการปรับตัวในยุคดิจิทัลกันบ้างนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่นะครับได้จัดงานอบรมใหญ่ปลุกพลังเครือข่ายเปิดตัวกิจกรรมที่ชื่อว่า PRD นะครับผมหรือ PRDEE เนี่ยกระบี่ทีมณโรงแรมกระบี่รอยัลอำเภอเมืองกระบี่ครับงานนี้ได้รับเกียรติจากนายอังกูลศรีวาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานนะครับพร้อมด้วยนางศิรินทิพย์นะครับผมศิลาเทวากูนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่นายปฐมพงษ์แก้วบัณฑิตนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่และนางสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสวทกระบี่ครับรวมถึงพี่น้องสื่อมวลชนและเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เข้าร่วมกันเพียบเลยพร้อมเพียงกันมากนะครับผมโดยท่านผู้ว่าอังกูได้เน้นย้ำกลางที่ประชุมเลยนะครับว่าทุกวันนี้โลกดิจิทัลไปไวมากนะครับผมพฤติกรรมการเสพข่าวของประชาชนก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นนะครับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐยุคนี้จะต้องปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีต้องสื่อสารอย่างถูกต้องนะครับโปร่งใสแล้วก็รวดเร็วนั่นเองนะครับผมที่สำคัญเลยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยคือความน่าเชื่อถือนะครับเพื่อป้องกันและรับมือข่าวจำพวกข่าวปลอมแล้วก็เฟกนิวส์นั่นเองนะครับผมซึ่งเฟกนิวส์เนี่ยก็จะสร้างความสับสนให้กับผู้ฟังหรือว่าผู้รับข่าวอย่างมากเลยนะครับโดยการปั้นทีมสมาร์ท PR หรือ PRDD PRDEE กระบี่ทีมเนี่ยก็มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการสื่อสารดิจิทัลเชิงรุกนะครับเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องส่งตรงถึงมือคุณผู้ฟังและพี่น้องชาวกระบี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดครับถือเป็นมิติใหม่ของการทำงานสื่อภาครัฐที่ต้องบอกเลยว่าน่าชื่นชมมากๆนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่กรมประชาสัมพันธ์ของเราเองก็ได้เน้นย้ำอยู่เสมอนะครับว่าความถูกต้องรวดเร็วแล้วก็ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญซึ่งจังหวัดกระบี่ก็ได้พัฒนาแล้วก็ส่งเสริมในส่วนนี้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมเอาล่ะครับใกล้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมวันนี้รีบจริงๆนะครับเพราะว่าข่าวสารเยอะมากๆอยากจะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับฟังนะครับผมถ้าผิดพลาดส่วนไหนในวันนี้ก็ขออภัยจริงๆนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมก็ติดตามรายการเล่าข่าวดามันได้นะครับผมเป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้ผมวสุรัตน์วีระสายนะครับแล้วก็ทีมงานสวทภูเก็ตขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันพรุ่งนี้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและความร่วมมือภูมิภาค
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกประจำปี2569ณเมืองซูโจวมณฑลเจียงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกในปีนี้ภายใต้หัวข้อเสริมสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกเพื่อความรุ่งเรืองร่วมกันโดยที่ประชุมจะมุ่งขับเคลื่อน3ประเด็นสำคัญได้แก่การส่งเสริมระบบการค้าและเศรษฐกิจที่เปิดกว้างโปร่งใสและคาดการได้การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ไทยจะนำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้ยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติพร้อมสนับสนุนการไหลเวียนข้อมูลข้ามพรมแดนที่เชื่อถือได้ตลอดจนหารือประเด็นเศรษฐกิจสีเขียวการพัฒนากรอบกำกับดูแล AI และการยกระดับศักยภาพ MSMEรวมทั้งเตรียมหารือทวิภาคีกับเศรษฐกิจสำคัญเช่นสาธารณรัฐประชาชนจีนและสิงคโปร์เพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยกับเศรษฐกิจเอเปกมีมูลค่ารวมกว่า 490,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 72.24 ของมูลค่าการค้าร่วมของไทยปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: โครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปีนี้เพื่อเตรียมรับมือทั้งภัยแล้งและอุทกภัย
9: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากสภาวะการเอลนินโยที่คาดว่าจะส่งผลให้ฤดูฝนปี2569มีฝนตกน้อยลงเกิดฝนทิ้งช่วงโครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1ได้เร่งเก็บกักน้ำต้นทุนทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงและหน้าแล้งพร้อมบริหารจัดการน้ำตามข้อมูลเชิงพื้นที่จัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยี CSA มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกระบบ LOT ภาพถ่ายดาวเทียมและ AI เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์น้ำไหลหลากและภัยแล้งแบบเชิงลึกเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและสร้างความมั่นคงด้านการเกษตรขณะเดียวกันยังมีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่าน SMSLINE และรถกระจายเสียงเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลไปวางแผนเพาะปลูกลดความเสียหายเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้าและต่อยอดสู่การบริหารจัดการน้ำเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังญี่ปุ่นในเดือนเมษายนที่ผ่านมาลดลงเหลือเพียง 3.6 ล้านคนองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ GNTO รายงานว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังญี่ปุ่นในเดือนเมษายนที่ผ่านมาลดลงร้อยละ 5.5 มาอยู่ที่ 3.6 ล้านคนโดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นชาวเกาหลีใต้รองลงมาคือไต้หวันเวียดนามและสหรัฐJNTO กล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อพิจารณาจากประเทศและภูมิภาคจำนวนนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางยังลดลงกว่าร้อยละ 21.4 ซึ่งเป็นผลมาจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรทางอากาศรวมถึงเที่ยวบินจากยุโรปที่ต้องผ่านตะวันออกกลางมายังญี่ปุ่นน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ตบที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
12: รถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
11: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
14: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันพระรหัสบดีที่21นะคะพฤษภาคม2569และจะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะคะในวันนี้ก็ทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวค่ะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็ส่วนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้นะคะก็ยังคงมีประเด็นนะคะที่ต้องมีการพูดคุยกันนะคะเพราะว่าทางด้านของครม.เองก็ได้มีการเคาะแล้วนะคะวันหยุดพิเศษwork for home ค่ะพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วงประชุมใหญ่ระดับโลกซึ่งก็มีมติเห็นชอบนะคะมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยในช่วงการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกค่ะและกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยมีการกำหนดนะคะให้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกำหนดให้หน่วยงานราชการในพื้นที่ค่ะปฏิบัติงานนอกสถานที่ในวันจันทร์นะคะจันทร์ที่12ตุลาคม2569และวันพุธที่14ตุลาคม2569วันพระรหัสบดีที่15ตุลาคม2569ค่ะซึ่งสำหรับวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนโดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะขอความร่วมมือพิจารณามาตรการนะคะที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่แล้วก็รูปแบบของการทำงานซึ่งการประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นเวทีเศรษฐกิจระดับโลกนะคะที่สำคัญโดยจะมีผู้เข้าร่วมโครงการ 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักวิชาการแล้วก็ผู้นำทางความคิดระดับนานาชาติค่ะทั้งนี้มาตรการดังกล่าวนะคะก็มีขึ้นเพื่อที่จะบรรเทาปัญหาการจราจรแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวในเรื่องของการเดินทางรวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยสูงสุดตลอดช่วงการประชุมกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องมีการเคาะเป็นวันหยุดพิเศษนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันด้วยมากันที่อีกหนึ่งประเด็นค่ะกับทางด้านของรัฐบาลร่วมเอกชนนะคะร่วมยกระดับปราบโกงนะคะอนุทินเร่งสร้างระบบราชการโปร่งใสทั้งประเทศค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อที่จะยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะโดยในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีตอบรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานนะคะและเครือข่าย6ประการพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะนำไปทบทวนแล้วก็ปรับปรุงกลไกการทำงานภายในโดยเฉพาะเปิดเผยข้อมูลการบูรณาการข้อมูลรวมไปถึงการเชื่อมโยงข้อมูลค่ะเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริตนายกรัฐมนตรีก็ดังได้มีการชื่นชมภาคเอกชนนะคะที่ได้จัดทำข้อมูลเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมานอกจากนี้ค่ะรัฐบาลก็ยังเดินหน้าขับเคลื่อนกลไกนะคะควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการตรวจสอบแล้วก็การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญเรื่องของการยกระดับการป้องกันและการปราบปรามทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพค่ะทั้งนี้นะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าภาคเอกชนได้แสดงความขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลนะคะที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐนะคะแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยได้หารือร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งชื่นชมการตอบสนองที่รวดเร็วหลังได้รับรายงานนะคะก็สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีซึ่งถือว่าเป็นระดับความรวดเร็วที่ภาคเอกชนนะคะมีการปฏิบัติงานโปร่งใสในรูปแบบของการปฏิบัติราชการค่ะหนึ่งก็คือให้ทุกหน่วยงานไปตรวจสอบการทำงานในทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และสามารถที่จะปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดค่ะให้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับงานที่ต้องให้บริการพี่น้องประชาชนให้ลดขั้นตอนให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากที่สุดและที่สำคัญค่ะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ทั้งนี้นะคะให้ทุกหน่วยงานค่ะเปิดเผยข้อมูลการทำงาน
แก่สาธารณะแล้วก็เร่งสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าหน่วยงานของท่านปฏิบัติด้วยความโปร่งใสปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวในช่วงแรกของรายการนะคะที่นำมาพูดคุยกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณผู้ฟังไปรับฟังสักหนึ่งผลงานเพลงแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

กลับมาในช่วงที่2นะคะก็มีการกำชับนะคะจากกระทรวงสาธารณสุขติดตามการระบาดโรคอีโบลาค่ะอย่างใกล้ชิดย้ำยังไม่พบระบาดในไทยขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกค่ะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่าตามที่องค์การอนามัยโลก WHO ประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาค่ะในจังหวัดนะคะอิตูริค่ะทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะคะเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติซึ่งรัฐบาลเองกำชับนะคะกระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังตามประกาศดังกล่าวอย่างใกล้ชิดซึ่งทั้งนี้นะคะโรคดังกล่าวเนี่ยก็เป็นโรคที่ติดเชื้อไวรัสที่มีขนาดความรุนแรงสูงติดต่อผ่านเลือดแล้วก็สารคัดหลั่งของผู้ป่วยอย่างเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระนะคะโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือว่าการแพร่เชื้อส่วนใหญ่ก็มักเกิดในครอบครัวค่ะบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตและไม่ได้รับแพร่กระจายง่ายนะคะทางอากาศแบบโรคหัดหรือโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการรายงานระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยสำหรับอาการเริ่มต้นนะคะของโรคก็คืออาจจะคล้ายไข้ทั่วไปเช่นไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยนะคะคลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจจะมีเลือดออกผิดปกติหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนะคะโรคก็อาจจะมีอาการรุนแรงและมีอันตรายนะคะการเสียชีวิตสูงแต่ด้วยลักษณะของโรคที่ผู้ติดเชื้อมักมีอาการชัดเจนค่ะทำให้สามารถที่จะติดตามผู้สัมผัสแยกกักหรือว่าควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดเชื้อทางอากาศบางชนิดกันด้วยค่ะนี่ก็ต้องป้องกันนะคะแล้วก็ยังไม่มีการระบาดในส่วนของประเทศไทยอีกด้วยค่ะกับอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะกับการอนุมัติปรับแผนบริหารหนี้สาธารณะให้สอดคล้องทิศทางเศรษฐกิจย้ำคุมวินัยการคลังหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ 68.603 ไม่เกินกรอบร้อยละ 70 รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็คู่ไปกับเสถียรภาพการเงินของประเทศค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลได้เห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณนี้นะคะครั้งที่2เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจการบริหารงบประมาณและภารกิจของรัฐบาลซึ่งการปรับแผนครั้งนี้นะคะเป็นการทบทวนให้สอดคล้องกับการใช้งบประมาณตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลก็คงยึดกรอบวินัยการคลังเป็นหลักสำคัญนะคะให้ความสำคัญกับการรักษานะคะสมดุลระหว่างการใช้เครื่องมือทางการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจกับการรักษาเสถียรภาพการคลังของประเทศซึ่งทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าสาระสำคัญของการปรับแผนบริหารหนี้อยู่ที่การปรับปรุงสอดรับกับภารกิจด้านการลงทุนการบริหารสภาพคล่องและการกู้เงินของหน่วยงานรัฐบางส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปตามภารกิจแล้วก็ความพร้อมของโครงการทั้งหมดนะคะดำเนินการภายใต้กรอบและการบริหารหนี้ที่รอบคอบและอยู่บนหลักการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพค่ะพร้อมกันนี้ค่ะครม.ก็ได้มีการอนุมัติการบรรจุโครงการรายการเพิ่มในแผนหนี้สาธารณะ4โครงการซึ่งเป็นโครงการที่ครม.อนุมัติแล้วอย่างเช่นเรื่องของเงินกู้ค่ะเพื่อที่จะดำเนินแผนโครงการภายใต้พ.ร.ก.กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงานเงินกู้ระยะยาวเพื่อเสริมสภาพคล่องนะคะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการรักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะภายหลังการปรับปรุงแผนสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเนี่ยก็จะอยู่ที่ร้อยละ 68.03 ยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่สามารถที่จะมากำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ70สะท้อนว่ารัฐบาลยังสามารถที่จะบริหารภาระหนี้ได้อย่างมีเสถียรภาพและยังมีพื้นที่ทางการคลังเพียงพอสำหรับรองรับสถานการณ์จำเป็นต่อไปในอนาคตกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในช่วงที่2ของรายการนะคะปิดท้ายด้วยผลงานเพลงเพราะๆแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

มากันที่ประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะกับทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะเปิดอบรมเสริมศักยภาพการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมมอบประกาศนียบัตรนะคะอปท.ผลประเมินดีเด่นก็มีนายสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะในการเปิดหลักสูตรนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐณอาคารศูนย์ประชุมโครงการชุมชนบ้านน้ำใสตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาโดยจะมีผู้บริหารนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมจำนวน51แห่งรวม102คนนะคะเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการคลังท้องถิ่นให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นซึ่งทั้งนี้ค่ะทั้งด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเองก็เป็นการกล่าวนะคะว่าการอบรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญเรื่องของการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างค่ะและการบริหารพัสดุภาครัฐให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพซึ่งก็จะช่วยระดับนะคะยกระดับการบริหารงบประมาณของท้องถิ่นให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนรวมไปถึงขับเคลื่อนเม็ดเงินงบประมาณลงสู่ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการเขาเรียกว่ามอบประกาศนียบัตรนะคะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนการประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่นในปี2566ถึงปี2568เกินร้อยละ90นะคะเพื่อที่จะเชิดชูแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจในการพัฒนาประสิทธิภาพนะคะการบริหารการคลังท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องกันด้วยค่ะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะกับทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาก็เชิญก็ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งกระโปรงเทรลค่ะในวันที่6ถึง7มิถุนายน2569ที่โรงเรียนกระโปรงวิทยาคมอำเภอกระโปรงจังหวัดพังงานะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็เป็นการรับสมัครนะคะถึงวันที่30พฤษภาคม2569พบกับกิจกรรมเดินวิ่งในเส้นทางป่าใต้ค่ะชมสวนผลไม้ของชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็ทานทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงานะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีการจัดกันทุกๆปีนะคะในช่วงของเทศกาลในช่วงของผลไม้ในพื้นที่จังหวัดพังงานะก็เชิญชวนนะคะดูเวลาแล้วค่ะผู้ฟังก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามในส่วนของรายการนะคะผ่านสวทพังงาเรดิโอนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรการรถไฟแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเดินหน้าตรวจสารเสพติดเชิงรุกในกลุ่มพนักงานฝ่ายเดินรถล่าสุดพบพนักงานมีผลเป็นบวก2รายสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที
1: รัฐบาลสหรัฐยื่นฟ้องอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรของคิวบาในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุยิงเครื่องบินพลเรือนตกทีมเทควันโดท่ารำภูมิเซ่ไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินในศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์เอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและความร่วมมือภูมิภาค
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกประจำปี2569ณเมืองซูโจวมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกในปีนี้ภายใต้หัวข้อเสริมสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกเพื่อความรุ่งเรืองร่วมกันโดยที่ประชุมจะมุ่งขับเคลื่อน3ประเด็นสำคัญได้แก่การส่งเสริมระบบการค้าและเศรษฐกิจที่เปิดกว้างโปร่งใสและคาดการได้การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ไทยจะนำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้ยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติพร้อมสนับสนุนการไหลเวียนข้อมูลข้ามพรมแดนที่เชื่อถือได้ตลอดจนหารือประเด็นเศรษฐกิจสีเขียวการพัฒนากรอบกำกับดูแล AI การยกระดับศักยภาพ MSME รวมทั้งเตรียมหารือทวิภาคีกับเขตเศรษฐกิจสำคัญอาทิสาธารณรัฐประชาชนจีนและสิงคโปร์เพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนทั้งนี้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือ APEC ประกอบด้วยสมาชิก21เขตเศรษฐกิจอาทิสหรัฐอเมริการัสเซียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและเวียดนามโดยในปีที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยกับ APECมีมูลค่ารวม 494,646 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 72.24 ของมูลค่าการค้าร่วมของไทยปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเดินหน้าตรวจสารเสพติดเชิงรุกในกลุ่มพนักงานฝ่ายเดินรถล่าสุดสุ่มตรวจ2วันพบพนักงานมีผลเป็นบวก2รายสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีพร้อมส่งสอบวินัยและเข้าสู่กระบวนการบำบัด
3: นายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่ารฟท.เพิ่มความเข้มงวดในมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศกดินแดงโดยล่าสุดได้ดำเนินมาตรการตรวจหาสารเสพติดเชิงรุกในพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ผลการตรวจในวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาจากพนักงาน157รายไม่พบสารเสพติดแต่จากการตรวจสอบต่อเนื่องในวันที่20พฤษภาคมจากพนักงาน141รายพบผู้มีผลตรวจสารเสพติดเป็นบวกจำนวน2รายซึ่งหลังทราบผลรฟท.ได้สั่งการให้พนักงานทั้ง2รายหยุดปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทันทีพร้อมส่งตัวให้แพทย์ตรวจยืนยันผลอย่างเป็นทางการและตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการทางวินัยควบคู่ไปกับการส่งตัวเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาตามแนวทางสาธารณสุขทั้งนี้รฟท.จะเดินหน้ามาตรการตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องกับพนักงานฝ่ายเดินรถทั่วประเทศโดยจะไม่มีการละเว้นเด็ดขาดเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมเตรียมยกระดับแนวทางองค์กรปลอดยาเสพติดในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถเพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานที่เข้มงวดและปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอบรมครูแกนนำนำปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนขับเคลื่อนนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กเพื่อพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลอย่างยั่งยืน
4: นายวิษณุทรัพย์สมบัติรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำด้านการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการประเมินเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลโดยบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โดยอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบซูมและถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศโดยนายวิษณุกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ5นโยบายหลักเพื่อพลิกโฉมการศึกษาไทยโดยเฉพาะนโยบายคืนเวลาให้ครูคืนอนาคตให้เด็กที่มุ่งลดภาระงานเอกสารและธุรการเพื่อให้ครูมีเวลาจัดการเรียนรู้และดูแลนักเรียนมากขึ้นการอบรมครั้งนี้จึงมุ่งนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยวิเคราะห์และประเมินผลผู้เรียนเพื่อเพิ่มโอกาสให้ครูพัฒนาการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้อย่างเต็มที่ซึ่งที่ผ่านมาระบบการประเมินผลยังเน้นการวัดเพื่อจัดลำดับคะแนนมากกว่าการพัฒนาผู้เรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดแนวทางใหม่ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลด้วยเครื่องมือประเมินที่หลากหลายยืดหยุ่นเน้นทักษะการคิดขั้นสูงและรายงานพัฒนาการเรียนรู้เชิงคุณภาพโดยไม่จัดอันดับผู้เรียนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กระทรวงแรงงานเตรียมเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์ตรงถึงรัฐมนตรีใช้ระบบคล้ายทราฟฟี่ฟองดูเพื่อแก้ปัญหาแรงงานทุกมิติน
5: ายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแรงงานส่งตรงถึงรัฐมนตรีภายหลังเป็นประธานการประชุมร่วมคณะทำงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ให้ความสำคัญกับการเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของแรงงานอย่างรวดเร็วพร้อมระบุว่าการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเพื่อเปิดช่องทางให้แรงงานร้องเรียนปัญหาถึงกระทรวงแรงงานได้โดยตรงหลังพบว่าปัจจุบันมีแรงงานจำนวนมากร้องเรียนผ่านเพจหรือสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งบางกรณีอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลและมีผู้แสวงหาผลประโยชน์จากผู้เดือดร้อนเกิดการซ้ำเติมปัญหาส่วนรูปแบบการดำเนินงานเบื้องต้นจะจัดทำเป็นเว็บไซต์กลางในลักษณะเดียวกับระบบทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาได้สะดวกซึ่งในระหว่างรอพัฒนาระบบได้เปิดช่องทางผ่าน LINE Official ภายใต้ชื่อร้องทุกแรงงาน
6: เมื่อแจกงานไปที่ต้นสังกัดของเขาเนี่ยในเบื้องต้นเราบอกว่าภายใน7วันคุณจะต้องตอบกลับให้เราว่าปัญหานี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเดือดร้อนอย่างเนี้ยมันไปติดขั้นตอนไหนเมื่อเราทราบผลเบื้องต้นเราไปติดขั้นตอนไหนแล้วเนี่ยเราก็จะตอบกลับไปถึงคนที่ร้องเรียนมาหลังจากนั้นในแต่ละศูนย์ที่สังกัดในแต่ละหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็ต้องบอกเหตุผลแล้วก็ต้องบอกขั้นตอนในการดำเนินการว่าสักกี่วันประมาณกี่วันเสร็จแก้ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้เพราะอะไรไม่ได้เพราะอะไรช้าเพราะอะไรจะให้ผู้ที่ได้ร้องเรียนได้รับคำตอบภายใน15วันอย่างช้านี่เขาต้องรู้ว่าเรื่องของเขามันติดอยู่ตรงไหน
5: โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยด้วยว่าขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานยังเตรียมจัดตั้งทีมแก้ปัญหาแรงงานเชิงรุกที่จะลงพื้นที่ทันทีเมื่อเกิดเหตุหรือได้รับสัญญาณปัญหาแรงงานโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญเช่นภูเก็ตพังงาพัทยาและชลบุรีรวมถึงติดตามสถานการณ์แรงงานต่างชาติทั้งในและนอกระบบเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัล Thailand Postmart ดันสินค้า SME และ OTOP ไทยสู่ตลาดโลกพร้อมสั่งบริหารต้นทุนพลังงานสะอาดหนุนองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าการยกระดับศักยภาพองค์กรด้านโลจิสติกและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนจึงได้มอบนโยบายให้ไปรษณีย์ไทยนำเทคโนโลยีมาต่อยอดแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ควบคู่กับการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรเพื่อผลักดันสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ให้สามารถเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้นทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้มอบแนวทางให้ไปรษณีย์ไทยเร่งบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและความผันผวนของราคาน้ำมันโดยส่งเสริมให้มีการนำพลังงานสะอาดเข้ามาปรับใช้ในระบบการขนส่งซึ่งไปรษณีย์ไทยพร้อมขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายของกระทรวงดีอีโดยจะเร่งผลักดันแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ให้เป็นกลไกหลักในการขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการไทยพร้อมทั้งเดินหน้ายกระดับประสิทธิภาพเครือข่ายการขนส่งและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายบุรุษไปรษณีย์ทั่วประเทศในการสร้างแหล่งรายได้ใหม่เพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านโลจิสติกของประเทศต่อไป
7: บางครั้งเรื่องที่ดูเล็กๆไม่มีอะไรเช่นการใช้รถหลวงไปธุระส่วนตัวอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำลายความเชื่อมั่น
8: ผมบันแก้วสับเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตัวผมเองนี้สอบสวนวินัยของข้าราชการท้องถิ่นอย่างกรณีการใช้รถเจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่จะมองเป็นเรื่องเล็กไปทำงานออกนอกพื้นที่นะครับแล้วก็แวะไปธุระส่วนตัวไปรับลูกจากโรงเรียนอย่างนี้คดีปปช.ที่มูลศาลวินิจฉัยว่าเป็นความผิดร้ายแรงทั้งสิ้นครับทั้งทางวินัยทั้งการไล่ออกจากราชการแล้วก็คดีอาญาการกระทำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นของผลประโยชน์ทับซ้อนเจ้าที่รัฐต้องมีจิตสำนึกแม้มีโอกาสทุจริตต้องไม่ทำ
7: หน้าที่ของรัฐคืองานเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อความสะดวกของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปีนี้
10: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่12ได้มีมติให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พร้อมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณโดยเห็นชอบให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายน2569และเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปีนี้และเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีร่วมกับคณะสงฆ์มีมติให้สวดบทสุจิตตาปรมราชินีวรธานคาถาซึ่งเป็นบทที่มหาเถรสมาคมได้มีมติให้สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงรจนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันตลอดเดือนมิถุนายนพร้อมทั้งเผยแพร่บทถวายพระพรชัยมงคลพิเศษนี้ผ่านเว็บไซต์และเพจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมาริชโยรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือโดยส่วนใหญ่แสดงความเป็นห่วงปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน
11: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายพื้นที่ซึ่งส.ส.ส่วนใหญ่สะท้อนปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมจากฝนตกหนักในระยะนี้รวมถึงปัญหาการระบายน้ำล่าช้าส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนหลายสายกระทบต่อการเดินทางสัญจรของประชาชนขณะที่บางพื้นที่ยังเผชิญกับปัญหาฝ่ายกั้นแม่น้ำปิงและคลองส่งน้ำชำรุดยังไม่ได้รับการซ่อมแซมเกรงว่าในช่วงฤดูฝนอาจเกิดน้ำหลากและสร้างความเสียหายแก่ประชาชนในพื้นที่
12: เมื่อถึงฤดูน้ำหลากมีน้ำส่วนเกินที่เก็บไว้ในอ่างมีปริมาณมากเกินต้องมีการระบายน้ำออกลงสู่ลำห้วยดอนเท้าแต่ทางระบายน้ำออกมีขนาดเล็กเกินไปทำให้เกิดน้ำท่วมขังในที่นาเป็นระยะเวลานานหลายเดือน
13: ปัจจุบันคลองภูมินาถดำริดหรือว่าคลองร.1ได้รับความเสียหายจำนวนมากเนื่องจากคลองแห่งนี้ครับเป็นที่รองรับเหตุการณ์น้ำท่วมซึ่งมีความยาวกว่า20กิโลและจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการซ่อมบำรุงนี่ก็เหลือเวลา6เดือนแล้วครับท่านประธานจะถึงฤดูฝนใหญ่แต่คลองร.1ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมเลยครับและหากปีนี้น้ำท่วมอีกความปลอดภัยของพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ริมคลองร.1จะได้รับผลกระทบ
14: ฝายที่แตกอยู่ช่วงตรงกลางฝายเลยนะประมาณ30ถึง40เมตรในช่วงแตกตรงนี้เพราะนั้นก็อยากจะฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานว่าให้รีบซ่อมแซมฝายกั้นแม่น้ำปิงแห่งนี้โดยเร็วเพราะว่าฝายแห่งนี้นะเป็นฝายที่ทดน้ำเข้าคลองซึ่งคลองหนองขวัญตรงนี้เนี่ยเป็นคลองเส้นหลักที่ผันน้ำเข้าสู่ภาคการเกษตรใน3จังหวัดด้วยกันนะฮะนั่นก็คือกำแพงเพชรไหลผ่านเข้านครสวรรค์และไหลไปที่จังหวัดพิจิตร
11: นอกจากนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังได้หารือถึงปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรวมถึงปัญหาค่าครองชีพที่กระทบต่อผู้ค้ารายย่อยและประชาชนในหลายพื้นที่วาสนาตระเกตรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้านเพื่อลดความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิ์และเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในยุคดิจิทัลเนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นกุญแจสำคัญที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลด้านอื่นของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในปัจจุบันที่การเข้าถึงเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นไปได้ง่ายจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานหลัก3ด้านได้แก่การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายและแนวปฏิบัติการยกระดับการกำกับดูแลผู้ควบคุมข้อมูลและการสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กผู้ปกครองและสถาบันการศึกษาพร้อมเปิดช่องทางร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิ์เพื่อบรรเทาผลกระทบและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ขณะเดียวกันสคสยังได้ร่วมมือกับยูนิเซฟประเทศไทยพัฒนาแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเด็กและเยาวชนรวมทั้งมีแผนจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กให้มีมาตรฐานระดับสากล
15: เด็กก็ถือเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งอาจจะเป็นเป้าหมายถูกละเมิดหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะได้รับการคุ้มครองแล้วก็มีแนวทางในการดูแลส่วนผู้ปกครองแล้วก็สถาบันการศึกษาต่างๆก็จะมีแนวทางในการที่จะดูแลสามารถที่จะใช้ข้อมูลหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กได้อย่างเหมาะสมแล้วก็มีการป้องกันทั้งเรื่องการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวและมีการป้องกันทั้งเรื่องการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลด้วยนะที่ผ่านมาในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA เรามีความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยดีตลอดมานะครับดังนั้นตรงนี้เห็นว่าการดำเนินการในการคุ้มครองข้อมูลหรือการที่กำหนดแนวทางในการดำเนินการเนี่ยต้องอาศัยสมดุลระหว่างความสะดวกสบายกับความปลอดภัยที่เหมาะสมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่อาศัยความร่วมมือ
1: นอกจากนี้สคสยังเดินหน้าต่อยอดนโยบายรัฐบาลในการป้องกันภัยสังคมและภัยไซเบอร์โดยมุ่งป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนตกไปอยู่ในมือมิจฉาชีพพร้อมยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในหน่วยงานต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายและส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้ผ่านหลักสูตรอบรมและเครือข่ายวิทยากรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ประชาชนในระยะยาวสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.และกรมชลประทานร่วมกันเพิ่มความแข็งแกร่งการบริหารจัดการน้ำผ่านระบบโครงข่ายน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและรองรับการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจในอนาคต
16: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECเพื่อเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนิโยที่คาดจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยช่วงกลางปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนสิงหาคม2570ซึ่งมีความเสี่ยงจะเกิดภาวะฝนน้อยกว่าค่าปกติสทนช.จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักที่สำคัญของประเทศจึงให้กรมชลประทานนำข้อมูลคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า6เดือนจากกรมอุตุนิยมวิทยามาใช้ในการประเมินปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในพื้นที่พร้อมเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงให้มากที่สุดรวมถึงการวางแผนสูบน้ำคลองสะพานเส้นที่1ไปยังอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองในปี2569ปริมาณน้ำรวม25ล้านลูกบาศก์เมตรโดยขอให้กรมชลประทานหาแนวทางการสูบน้ำให้ได้เต็มศักยภาพสูงสุดคืออยู่ที่50ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนในพื้นที่ EEC โดยต้องคำนึงไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระดับด้านท้ายน้ำคลองสะพานสำหรับการบริหารจัดการน้ำและเชื่อมโยงโครงข่ายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งมีระบบผันน้ำระหว่างอ่างเก็บน้ำเป็นกลไกสำคัญในการกระจายน้ำไปยังพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
17: คือโครงข่ายในน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าถ้าเรามองดูกระแสเป็นฮับที่จะเอาน้ำจากภาคตะวันออกก็คือจากวังตะโหนดหรือจากสถานีสูบน้ำแห่งนี้และคลองสะพานแล้วก็ที่กำลังก่อสร้างจุดที่2เพื่อจะเก็บน้ำไปใช้ในพื้นที่อุตสาหกรรมพื้นที่ระยองตรงนี้เองต้องมาดูว่าถ้าเราสูบมาแล้วน้ำในกระแสเยอะก็ไม่มีความจำเป็นต้องสูบเพราะว่าถ้าสูบก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นคือค่ากระแสไฟฟ้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เองกรมชลประทานก็ต้องดูว่าปริมาณฝนที่คาดการจะตกลงในอ่างจะอย่างไรเพื่อให้การสูบเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแต่ผมเรียนว่าในการก่อสร้างอ่างก็จะทำหน้าที่หลายหน้าที่ก็คือในเรื่องของการเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในห่วงฤดูแล้งหรือใช้ในเรื่องภาคอุตสาหกรรมหรือระบบอุปโภคบริโภคในขณะเดียวกันก็เป็นการตัดยอดน้ำที่จะลดผลกระทบด้านท้ายน้ำ
16: เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติย้ำว่าปัจจุบันโครงการพัฒนาคลองลุ่มน้ำวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ3อ่างได้แก่อ่างเก็บน้ำคลองประแกดอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวและอ่างเก็บน้ำคลองพวาใหญ่โดยยังเหลืออ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดเมื่อสร้างแล้วเสร็จครบทั้ง4อ่างจะช่วยสร้างความมั่นใจในการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสไปยังอ่างเก็บน้ำหนองคออ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลและอ่างเก็บน้ำบางพระเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาคตะวันออกและรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศได้อย่างยั่งยืน ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: โครงการชลประทานเชียงใหม่ชี้แจงแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปี2569จังหวัดเชียงใหม่เตรียมรับมือทั้งภัยแล้งน้ำท่วมเร่งกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุด
18: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากสภาวะการเอลนินโญที่คาดว่าจะส่งผลให้ฤดูฝนปี2569มีฝนตกน้อยลงเกิดฝนทิ้งช่วงโครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1ได้เร่งเก็บกักน้ำต้นทุนทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงและหน้าแล้งพร้อมบริหารจัดการน้ำตามข้อมูลเชิงพื้นที่จัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยี CSA มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกระบบ LOT ภาพถ่ายดาวเทียมและ AI เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์น้ำไหลหลากและภัยแล้งแบบเชิงลึกเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและสร้างความมั่นคงด้านการเกษตรขณะเดียวกันยังมีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่าน SMSLINE และรถกระจายเสียงเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลไปวางแผนเพาะปลูกลดความเสียหายเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้าและต่อยอดสู่การบริหารจัดการน้ำเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ประกาศภัยแล้ง6อำเภอเร่งระดมแจกจ่ายน้ำต่อเนื่องพร้อมสำรวจเยียวยาความเสียหายพื้นที่เกษตรกรรม
19: นายธนวัฒน์เรืองเดชหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยกรณีภัยแล้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวม6อำเภอ19ตำบล177หมู่บ้าน3ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน 82,172 คน 34,460 ครัวเรือนได้แก่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์2ตำบล22หมู่บ้านอำเภอปราบุรี1ตำบล6หมู่บ้านอำเภอทับสะแก4ตำบล38หมู่บ้านอำเภอหัวหิน3ตำบล33หมู่บ้านอำเภอบางสะพาน5ตำบล47หมู่บ้าน3ชุมชนและอำเภอบางสะพานน้อย4ตำบล31หมู่บ้านซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงระดมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยสูบน้ำและแจกจ่ายน้ำให้แก่ครัวเรือนที่ขาดแคลนน้ำและเติมน้ำเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้านปริมาณรวมกว่า534ล้านลิตรส่วนปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่1มีนาคม2569ถึงปัจจุบันจำนวน156เที่ยวบินมีพื้นที่ลุ่มได้รับน้ำเข้าเขื่อนและอ่างเก็บน้ำจำนวน17แห่งขณะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ระหว่างการสำรวจพืชผลการเกษตรที่เสียหายจากภัยแล้งเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยเบื้องต้นมีข้อมูลพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบกว่า 7,100 ไร่และต้องเฝ้าระวังสภาวะฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นสมิทธ์รัตนเชชตาสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: จังหวัดพังงายังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเตรียมติดตั้งเครื่องจักรเพื่อช่วยในการระบายน้ำออกจากผิวจราจรในพื้นที่น้ำท่วมขังซ้ำซาก
20: นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเทศบาลตำบลคึกคักและอำเภอตะกั่วป่าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่หนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าโดยแผนในการแก้ปัญหาคือการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรในการสูบน้ำและระบายน้ำจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตนำเครื่องจักรมาติดตั้งอีก2เครื่องที่บริเวณวัดพดุงธรรมโพธิวาสและตรงข้างศูนย์การแพทย์เขาหลักพร้อมกันนี้ยังมีการมอบหมายให้แขวงทางหลวงภูเก็ตและทางหลวงตะกั่วป่าสำรวจท่อระบายน้ำที่อาจจะมีดินโคลนให้ไปตรวจสอบและทำการขุดลอกพื้นที่โดยจะมีการทำการขุดลอกปากคลองเพื่อให้น้ำระบายได้ดีขึ้นซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยระบายน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่เขาหลักซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดพังงา
21: ประสานทางปภ.เขต18จังหวัดภูเก็ตนะครับในการที่จะนำเครื่องจักรมาติดตั้งในพื้นที่เขาหลักนะครับรวมทั้งหมด2เครื่องด้วยกันนะครับซึ่งจุดที่จะติดตั้งก็คือหน้าวัดโพธิวาสนะครับแล้วก็ตรงข้างกับศูนย์การแพทย์เขาหลักนะครับเพื่อที่จะระบายน้ำกรณีที่น้ำเอ่อล้นเข ข้ามาในพื้นที่ถนนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการมุ่งหมายให้แขวงทางหลวงภูเก็ตและทางหลวงตะกั่วป่านะครับได้สำรวจตรวจสอบพื้นที่ท่อระบายน้ำต่างๆที่อาจจะมีวัสดุดินโคลนต่างๆอุดตันนะให้ลงไปตรวจสอบแล้วก็ทำการขุดลอกพื้นที่เพื่อให้น้ำได้ระบายได้ดีขึ้น
20: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงายังได้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ซึ่งจังหวัดพังงามีฝนตกสะสมมากกว่า150มิลลิเมตรและยังมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งยังต้องเฝ้าระวังเรื่องดินโคลนถล่มในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาขอให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94ปีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐในข้อหามีส่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงเครื่องบินพลเรือนขององค์การผู้ลี้ภัยคิวบาอเมริกันจำนวน2ลำตกเมื่อปี2539ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4รายในจำนวนนี้3รายเป็นพลเมืองสหรัฐด้านรัฐบาลคิวบาออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยื่นฟ้องดำเนินคดีกับอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรโดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำอันน่ารังเกียจและเป็นการทำให้ชื่อเสียงซึ่งมีเจตนายั่วยุทางการเมืองพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คิวบายิงเครื่องบิน2ลำเมื่อปี2539
1: ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยว่ารัฐบาลเกาหลีใต้กำลังติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดหลังมีรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนอาจเดินทางเยือนเกาหลีเหนือภายในสัปดาห์หน้าหรือภายในช่วงปลายเดือนนี้จนถึงต้นเดือนหน้าพร้อมแสดงความหวังว่าจีนจะช่วยเป็นตัวกลางในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศที่มีมาอย่างยาวนานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐหารือร่วมกันที่กรุงปักกิ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันเป้าหมายร่วมกันในการผลักดันการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีท่ามกลางกระแสคาดการณ์ว่าจีนอาจเพิ่มบทบาททางการทูตระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือในระยะต่อไป
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองทุนต่อต้านการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมูลค่า 1,776 ล้านดอลลาร์สหรัฐกำลังเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังพรรคเดโมแครตกล่าวหาว่ากองทุนดังกล่าวอาจถูกใช้เพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มผู้สนับสนุนทางการเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์ขณะที่นักกฎหมายหลายฝ่ายมองว่าการยื่นฟ้องคัดค้านกองทุนดังกล่าวอาจทำได้ยากเนื่องจากพรรครีพับลิกันยังครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสของสหรัฐทั้งนี้กองทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงยุติคดีความระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับกรมสรรพากรสหรัฐจากกรณีที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังข้อมูลภาษีของเขาถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยข้อตกลงดังกล่าวยังระบุห้ามหน่วยงานรัฐตรวจสอบภาษีย้อนหลัง

0: ็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกที่คว้าแชมป์ได้สำเร็จด้วยวัยเพียง16ปี139วันทำลายสถิติเดิมของฟิลโฟเดนที่เคยคว้าแชมป์ลีกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยอายุ17ปี350วันนอกจากนี้ดาวแมนจารึกชื่อของตัวเองในเกมกับเอเวอร์ตันมาแล้วหลังยิงประตูในช่วงท้ายเกม 2-0 ทำให้เขาเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ทำประตูในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งตอนนั้นมีอายุ16ปีกับอีก73วันศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรีวันที่2ยิงรวมกันถึง52ประตูจาก8คู่โดยชลบุรี FC อดีตแชมป์รายการนี้3สมัยเอาชนะสุวรรณภูมิ FC ไปขาดลอย 15-0 ขณะที่ระยอง FC ก็เอาชนะศรีราชาสตรองเกอร์ไปขาดลอยเช่นกัน 12-0 พร้อมผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จส่วนผลคู่อื่นอัสสัมชัญศรีราชาชนะหนองจอกซิตี้ 2-1 จันทบุรี FC ชนะจุดโทษ FC ฮาเลลูยา 7-6 หลังเสมอกันในเวลา 1-1 สโมสรราชนาวีชนะสนามชัยเขตซ็อกเกอร์สกู 4-1ACDC FC ชนะโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 4-2 ศรีราชามาซาเจแปน FC ชนะเยาวชนกองทัพเรือ 2-1 และสโมสรฟุตบอลปลวกแดงชนะจุดโทษมหาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 4-3 หลังเสมอกันในเวลา 2-2 พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่ากวนคำว่ากวนเขียนกอไก่ไม้ตรีวอแหวนนอหนูเป็นภาษาปากมีความหมายว่ากลุ่มคนที่สนิทสนมและร่วมทำกิจกรรมอย่างเดียวกันเป็นประจำแต่เดิมใช้กับการเล่นกอล์ฟเช่นเขาเป็นเพื่อนกลุ่มที่เล่นกอล์ฟกวนเดียวกันต่อมานำคำนี้ไปใช้กับกลุ่มที่เล่นกีฬาชนิดอื่นและกลุ่มเพื่อนที่ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยเช่นเขาออกกำลังกายได้สม่ำเสมอทุกวันเพราะอยู่ในกวนวิ่งที่มีสมาชิกเป็น10คนกวนนี้เหนียวแน่นมากมีสมาชิกที่คบกันมาตั้งแต่เรียนชั้นประถมนัดกินข้าวกันทุกเดือนคำว่ากวนอาจใช้ในความหมายเชิงลบได้หากมีจุดประสงค์หรือพฤติกรรมของสมาชิกไปในทางไม่ดีเช่นกวนเหล้ากวนนี้เมื่อไรจะเลิกเสียทีตั้งวงกินเหล้าทีไรเป็นต้องเมาทะเลาะกันทุกที
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดน่าน

0: อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 17:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกลับไปทำงานตามระบบ EPS ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรปศุสัตว์และก่อสร้างผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-39 ปีทั้งชายและหญิงหากประสงค์กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่าธรรมเนียมการสมัคร970บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21พฤษภาคม2569 รมการค้าภายในรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน9อัตราเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงานจำนวน7อัตราและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dit.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25พฤษภาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน58อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน8อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน3อัตรานักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิทยาศาสตร์จำนวน5อัตรานิติกรจำนวน8อัตราและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน40อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน4อัตรานายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานจำนวน75อัตราและนายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน12อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ddpm.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่รักษาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายท่านผู้ฟังครับสิทธิ์การรักษายูเซฟหรือสิทธิ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่คือนโยบายของภาครัฐที่ถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครองชีวิตประชาชนทุกคนในยามที่เกิดภาวะเจ็บป่วยรุนแรงกระทันหันถึงแก่ชีวิตโดยผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นอุปสรรคในช่วงแรกสิทธิ์นี้จะให้ความคุ้มครองจนกว่าอาการจะพ้นภาวะวิกฤตและสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยแต่มีข้อกำหนดเวลาสำคัญคือให้ความคุ้มครองไม่เกิน72ชั่วโมงแรกการใช้สิทธิ์นั้นง่ายเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการยืนยันตัวตนเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและมีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มมากขึ้นตามเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นการรักษาชีวิตมนุษย์เป็นอันดับแรกสำหรับอาการที่เข้าข่ายภาวะฉุกเฉินวิกฤตที่ได้รับสิทธินั้นมี6กลุ่มอาการหลักได้แก่ 1. หมดสติไม่รู้สึกตัวหรือเจ็บหน้าอกเฉียบพลัน 2. หายใจเร็วหอบเหนื่อยรุนแรงหรือหายใจติดขัดมีเสียงดัง 3. มีอาการซึมลงเหงื่อแตกและตัวเย็น 4. เจ็บหน้าอกเฉียบพลันอย่างรุนแรง5. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกพูดไม่ชัดหรือชักต่อเนื่องไม่หยุดและ 6. อาการอื่นๆที่มีผลกระทบต่อระบบหายใจระบบไหลเวียนโลหิตหรือระบบสมองที่เป็นอันตรายต่อชีวิตเมื่อผู้ป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่จะทำการประเมินและคัดแยกอาการทันทีหากตรวจสอบความถูกต้องโดยศูนย์ประสานความคุ้มครองแล้วพบว่าเข้าเกณฑ์วิกฤตจริงจะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์ยูเซฟทันทีแต่หากประเมินแล้วไม่เข้าเกณฑ์วิกฤตฉุกเฉินเจ้าหน้าที่จะประสานงานให้ผู้ป่วยไปรักษาตามสิทธิ์เดิมที่มีอยู่เพื่อให้ได้รับการดูแลตามขั้นตอนที่ถูกต้องต่อไปสิทธิ์ยูเซฟคือหัวใจสำคัญของการรักษาชีวิตที่ต้องรู้เพื่อให้สามารถจัดการสถานการณ์วิกฤตได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุดขั้นตอนปฏิบัติที่ง่ายคือเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดประเมินอาการตรวจสอบสิทธิ์การมีสิทธิ์นี้ช่วยให้เราอุ่นใจได้ว่าชีวิตของตนเองและคนใกล้ชิดจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่จากมาตรฐานทางการแพทย์ที่เท่าเทียมกันทั่วประเทศในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดทั้งนี้หากพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถแจ้งได้ที่หมายเลขสายด่วน1669ทันทีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330จบบทความประจำวันเรื่องสิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่รักษาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเรียบเรียงโดยณัฐพงศ์สารบุตรอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและคณิษฐายิ้มดีอ่าน
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
6: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
7: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
8: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
9: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
8: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
9: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
8: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
10: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่บูรณาการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่บูรณาการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดว่าเป็นยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของรัฐบาลที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรในแต่ละจังหวัดประสานงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติขบวนการแกมเมอร์และคอร์เซ็นเตอร์ปัญหานอมินีการถือครองที่ดินโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงการใช้อิทธิพลข่มเหงประชาชนเป็นการบูรณาการทำงานอย่างครบวงจรทั้งนี้ไม่ต้องตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานเนื่องจากถือเป็นภารกิจและหน้าที่โดยตรงของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อว่าการกระทำผิดกฎหมายใดๆไม่พ้นจากอำนาจหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานได้ผลิตหน้าสันแสนสุขรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศกวดขันวินัยจราจรบริเวณจุดตัดรถไฟพร้อมเตรียมเรียกประชุมผู้บังคับบัญชาทุกระดับเพื่อวางมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาจราจรและลดอุบัติเหตุ
11: พลตำรวจเอกกฤตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟและรถยนต์โดยได้สั่งการให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่ลงพื้นที่สร้างวินัยจราจรให้ผู้ขับขี่เคารพกฎจราจรและเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดหากพบ มีการฝ่าฝืนให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ในวันอังคารหน้าเตรียมเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดที่มีพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟพร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะการกวดขันไม่ให้จอดรถล้ำเส้นเหลืองและการบริหารจัดการสัญญาณไฟเพื่อระบายรถให้มีประสิทธิภาพศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันไม่ได้ยกระดับความขัดแย้งกับคิวบาแม้รัฐบาลสหรัฐจะยื่นฟ้องดำเนินคดีกับอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรของคิวบาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าสหรัฐจะไม่ยกระดับความขัดแย้งกับคิวบาแม้ก่อนหน้านี้การที่กองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz เดินทางถึงทะเลแคริบเบียนแล้วรวมถึงการที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐจะยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94ปีในข้อหามีส่วนเกี่ยวกับการยิงเครื่องบินพลเรือน2ลำตกเมื่อปี2539จนทำให้พลเมืองสหรัฐเสียชีวิตประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐกำลังปลดปล่อยคิวบาและเขาไม่อาจบอกได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคิวบาต่อจากนี้ทั้งนี้รัฐบาลคิวบาออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการที่รัฐบาลสหรัฐยื่นฟ้องดำเนินคดีกับอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรโดยระบุว่าเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจและเป็นการทำลายชื่อเสียงของอดีตผู้นำคิวบาพร้อมย้ำว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้ของสหรัฐเป็นการยั่วยุทางการเมืองที่ไม่มีหลักกฎหมายรองรับปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
14: เราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลได้เก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
15: พรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
16: บุหรี่ยาเสพติดที่ถูกกฎหมายก่อให้เกิดโรคร้ายกว่า25โรคประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ปีละ 20,000 คนหรือ142คนต่อวันหรือชั่วโมงละ6คนองค์การอนามัยโลกรายงานว่าคนตายจากบุหรี่ถึง5ล้านคนต่อปีหรือชั่วโมงละ500คนร่วมแรงร่วมใจลดละเลิกบุหรี่เสียแต่วันนี้ไร้ควันบุหรี่สิ่งแวดล้อมดีมีชีวิตสดใสด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
17: ตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
18: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
16: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
19: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปเชิญติดตาม

0: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการอนามันเช็คอินทางสวทพเกียรติ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้อยู่กันในวันอังคารวันพฤหัสบดีแม่จะย้อนหลังไปเป็นวันอังคารแล้ววันพฤหัสบดีค่ะที่21พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันณภัณฑ์พลายพันธ์
1: น้องดิววสุครับวสุรัตน์ปิยรัศัยครับผม
0: ค่ะเสียงหล่อนะหมั่นไส้มากเลยค่ะเอาค่ะ
1: หยอก
0: เราเล่นกันนะคะในช่วงของวันอากาศสบายอบอุ่นเนาะ
1: ครับผมไม่ได้ตกหนักเหมือนวันที่แล้ว
0: เมื่อวานโอ้โหกระหน่ำทั้งวันเลยค่ะผู้ฟังคะในช่วงของต้นฤดูฝนก็ว่าได้นะคะในพื้นที่แล้วก็จากการพูดคุยติดตามสถานการณ์สภาพอากาศกันเมื่อวานนี้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยค่ะมีฝนฟ้าตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยก็ว่าได้บรรยากาศชุ่มฉ่ำด้วยสายฝนเลยจริง
1: ๆชุ่มฉ่ำมากๆเลยนะครับ อย่างเมื่อวานที่ภูเก็ตของเราเองเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะครับ เพราะว่าน้ำในน้ำคูคลองเนี่ยก็เยอะมาก แต่ดีที่จังหวัดเรารับมือได้ดีนะครับ
0: การเตรียมความพร้อมรับมือนะคะวันนี้จะพาไปเช็คอินในเรื่องอะไรบ้างกับรายการอนามันเช็คอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะใครที่ติดตามผ่านสื่อออนไลน์ก็มีเพจ Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอค่ะเจอกับเราสองคนนะคะวันนี้ว่างเว้นในช่วงของการออกปฏิบัติหน้าที
1: ่ครับ
0: ข้างนอกเนาะเมื่อวานนี้เต็มวันซึ่งก็เต็มวันเลยทีเดียวค่ะ
1: ยาวเลย
0: ก็เลยแหมวันอังคารนี่พลาดที่จะเจอคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าออกไปข้างนอกแบบช่วงนี้บอกสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตน่าติดตามน่าเช็คอินแล้วก็หยิบหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะมาเช็คอินมาบอกกล่าวให้คุณฟังได้ติดตามกันในช่วงของรายการน้ำมันเช็คอินอย่าลืมนะคะใครที่ติดตามผ่านเพจ Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอค่ะเข้าไปคอมเมนต์นะคะพูดคุยกับเราได้หลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะโอ้ยหมั่นไส้คืนเสียงหลอก
1: นิดนึง
0: วันนี้มีข่าวสารเชื่อว่าน้องดิวมีข่าวสารที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลายท่านติดตามรับฟังกันในเรื่องของนโยบายที่เป็นมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่เชื่อค่ะว่าเป็นกระแสที่หลายๆสื่อหลายๆสำนักแล้วก็หลายๆท่านมีการโพสต์ Facebook หรือว่าโพสต์สื่อออนไลน์นะคะแล้วก็แชร์กันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวในเรื่องของมาตรการ
1: ไทยช่วยไทย plus
0: นั่นเองค่ะโอ้โหไทยช่วยไทย plus นะคะต้องยอมรับค่ะว่าในรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะหรือว่าอนุทิน2มีการสานต่อนโยบายมาอย่างหลายนโยบายเลยทีเดียวค่ะอย่างโครงการไทยช่วยไทยก็มีหลายเฟสหรือว่าหลายรูปแบบเลยทีเดียวที
1: ่
0: เริ่มต้นกันมาตั้งแต่ช่วงของเดือนต้นเดือนพฤษภาคม
1: ใช่ครับผมก็อย่างต้นเดือนพฤษภาคมนะครับที่ยังดำเนินอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็จะมีอีก2อาทิตย์เนี่ยก็คือในเรื่องของตลาดไทยช่วยไทย
0: นะครับที่ว่าการอำเภอ878แห่งทั่วประเทศค่ะในพื้นที่ของอำเภอของจังหวัดภูเก็ตมีถึง3อำเภอด้วยกัน
1: ครับผมก็เนี่ยใครที่สนใจเนี่ยก็ไปได้เลยนะครับเพราะว่าสินค้าที่อยู่ในตลาดไทยช่วยไทยจะเป็นสินค้าที่ลดราคา
0: ใช่เป็นสินค้าชุมชนเป็นสินค้าที่ราคาย่อมเยาเป็นสินค้าลดราคาส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชน
1: ครับผมไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งไข่กงไข่ไก่นะครับก็มีหมดเลยนะครับผมซึ่งราคาก็จะเท่าเขาเรียกว่าทำมาให้เพื่อประชาชนได้ลดราคาของชีพจริงๆนะครับผมไม่ว่าจะนำซื้อไปใช้เองหรือจะนำไปประกอบอาชีพประกอบอาชีพแล้วต่อยอดก็ได้เช่นกัน
0: ก็ได้นะคะแล้วก็มีการนำวิชาชีพนะคะมาแนะนำด้วยในตลาดไทยช่วยไทยที่ว่าการอำเภอ3อำเภอของจังหวัดภูเก็ตอย่างเช่นอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะใน2สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่แล้วเป็นสัปดาห์ที่3นะศุกร์ที่3ก็จะมีในส่วนของการตัดผมต
1: ั
0: ดผมฟรีต้องอย่าพูด ตัดผมฟรีบริการให้กับประชาชนที่ไปช็อปไปใช้บริการตลาดไทยช่วยไทยนะที่ว่าการอำเภอในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะก็สารพัดช่างพาทีมคุณครูนักเรียนนะคะที่เรียนตัดผมเพื่อที่จะเป็นอาชีพนะ บางคนก็จบไปแล้วเป็นอาชีพหลักบางคนก็เป็นอาชีพเสริม
1: ถูกต้องครับผมก็ต้องบอกเลยว่าได้ประโยชน์เนาะทั้งสองฝ่ายเลยสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะตัดผมแล้วก็มองว่าการตัดผมเนี่ยแบบเค้าเรียกไงใช้เงินหรือปรับประโยชน์บางคนนะครับสำหรับบางคนก็ถ้าไปในครั้งนี้ก็อาจจะได้ตัดผมฟรีกันบ้างแหละครับทีนี้ใช่ครับผมส่วนทางผู้ที่มาทำการตัดผมให้เราเนี่ยก็ได้พัฒนาฝีมือตัวเองไปด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยซึ่งในโครงการไทยช่วยไทยล่าสุดเลยนั่นแหละครับผมที่ทุกคนต่างวิฮือฮาตื่นเต้นกันยกใหญ่เลยทีเดียวในแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยลงคลิปไปทีนึงโอ้คนคอมเมนต์มาเพียบเลยนะครับ
0: เข้ามาแสดงความร่วมเขาเรียกว่าอะไรนะมีส่วนร่วมในเรื่องการคอมเมนต์หรือว่าการพูดคุยกันนั่นเป็นอีกหนึ่งช่องทางสื่อที่น่าจับตานะน้องนิวนะในการทำคลิป ที่จะสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามนโยบายของรัฐบาลนโยบายของจังหวัดหรือว่าในส่วนของสถานการณ์เหตุการณ์แต่ละช่วงๆนะคะแต่ละวันแต่ละช่วงเวลาที่นำเสนอได้
1: ครับผมก็เป็นบ้านดำของเรา
0: บ้านดำของเรามีอีกหนึ่งช่อง
1: นะแหละครับผมตอนนี้สทภูเก็ตของเราจริงๆก็มีหลายช่องเนาะแต่ว่าช่องที่เป็นออฟฟิเชียลของเราก็คือสทภูเก็ตก็เสิร์ชเข้าไปได้เลยนะครับบ้านดำของเราก็ทุกคนน่าจะรู้แหละบ้านดำคืออะไรที่เป็นรูปโน้ตเพลงอะครับลองไปเดากันดูว่าคือแพลตฟอร์มอะไรนะเพราะตอนนี้เราไลฟ์สดผ่าน Facebook อยู่เราไม่อ
0: ยากเอ่ยชื่อ
1: เดี๋ยว Facebook แบนเรานะครับ
0: เอาล่ะครับในส่วนของที่น้องดิวเกริ่นมาว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าคอกมาตั้งแต่วันอังคารแล้วเนาะคอกมาวันอังคารแล้วก็ระบุระยะเวลาชัดเจนแล้วแล้วก็รูปแบบชัดเจนเลยว่าดูแลกันยังไงกับไทยช่วยไทยพลัสที่บอกเลยว่าพี่น้องประชาชนนะคะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดเลยทีเดียว
1: ที่สุดเลย
0: เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เชื่อว่าพี่น้องประชาชนคอยในเรื่องของโครงการคนละครึ่ง
1: พลั
0: สนะคะเฟสปัจจุบันแต่หมดการรอคอยแล้วค่ะคนละครึ่งพลัสไม่มีแล้ว
1: นานแต่เปลี่ยนเป็นอะไรครับเป็นไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้เปลี่ยนแค่ชื่อมันมีที่มาครับท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกเลยว่าปกติแล้วในโครงการคนละครึ่งเนี่ยก็คือรัฐจะจ่ายให้เรา 50% แล้วก็ประชาชนพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ใช้จ่ายเองอีก 50% นะครับผมแต่ครั้งนี้นะครับผมที่เปลี่ยนจากคนละครึ่งเป็นไทยช่วยไทยเพราะว่ารัฐบาลจ่ายเพิ่มให้นะครับผมจาก 50% เป็น 60% นั่นแหละครับผมและประชาชนเองก็จะจ่ายเพียงแค่ 40% เท่านั้นนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ารอบนี้ขยายเขาเรียกว่าระยะเวลาให้ด้วยนะครับผมก็คือเราจะได้รับเงิน 4,000 บาทเดือนละ 1,000 เป็น4เดือนนะครับผมก็ถือว่าดีสำหรับเรานะมากๆเลยแหละครับผม
0: แต่ยอดการใช้จ่ายยังคงเดิมในการสนับสนุนจากภาครัฐค่ะคือให้เป็นรายวัน
1: ถูกต้องครับ
0: 200บาทนั่นเอง
1: ใช่ครับ
0: ยังคง200บาทแต่จากเดิม50กับ50ก็คือ200กับ200นะน้องนะแต่ปัจจุบันพอมา60 40รัฐออก200เราออกเพียงแค
1: ่133บาท
0: โดยประมาณ
1: โดยประมาณครับผมเพราะหลายสำนักก็133 134ปัดเป็นตัวเลขนิดหน่อย
0: โดยประมาณนะคะก็เพราะฉะนั้นก็คือลดภาระจากที่หลายก่อนหน้านี้ก็จะมีบอกโอ้ย200แต่ละวันการหาเช้ากินค่ำหรืออะไรของบางคนน่ะเนาะอาจจะเยอะไปเหมือนกันตอนนี้เหลือ 40% ก็ประมาณ133บาทบางเดือนอาจจะเป็น134ทัวร์เฉลี่ยกันนะคะก็แสดงว่าจากวันละ400ที่เราสามารถใช้จ่ายได้ก็อยู่ที่ประมาณวันละ333บาทหรือ34บาทต่อวัน
1: ถูกต้องครับคือเราคิดง่ายๆนะถ้าสมมติว่าปกติเนี่ยเราไปใช้จ่ายสมมติว่าซื้ออะไรสักอย่าง100บาทเมื่ออยู่ในช่วงของคนละครึ่งเนี่ยก็คือรัฐ50บาทละ50แต่ตอนนี้นะครับผมเราเติมเงินเพียงแค่40บาทเพื่อจะซื้อของ100ถ้าคิดกันง่ายๆเลยนะครับผมก็คิดอย่างนี้ดีกว่านะครับผมก็เราจะจ่ายด้วยเงินตัวเองน้อยลงนะครับผมก็เขาเรียกว่าตอบโจทย์หลายๆคนที่ครั้งที่แล้วมีฟีดแบ็กกลับไปให้รัฐบาลนะครับว่าโอ้ทำไงดีเงินจะเติมก็ไม่ค่อยมีรัฐบาลก็รับฟังแล้วก็นำมาปรับให้ทุกท่านเลยนะครับผม
0: แต่333บาทหรือว่า334บาทต่อวันเนี่ยเยอะเหมือนกันนะ
1: ถือว่าเยอะนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคนหาเช้ากินค่ำ300บาทก็ทำอะไรได้เยอะเลยนะครับผมข้าว1จาน60บาท70บาทเนี่ยรับจ่ายให้ไปแล้วก็เกินครึ่งแล้วอะครับ
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: ก็เหมือนเรากินข้าวจานละ20 30บาทเองก็ถือว่าโอ้สบายกระเป๋าเราน่าดูเลยนะครับ
0: แต่มีข้อแม้อยู่นิดนึงค่ะว่ามีในส่วนของสินค้าหรือบริการที่ไม่เข้าร่วมรายการที่ครั้งนี้นะคะต้องยอมรับว่าทางรัฐบาลมีกรอบในการใช้บริการหรือว่าใช้งานไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้ไว้ส่วนหนึ่งด้วยก็คือยกเว้นอะไรบ้างนะคะน้องดิว
1: มีในเรื่องของแอลกอฮอล์
0: อันนี้คงเดิมเลย
1: ใช่คงเดิมครับผมแล้วก็ในเรื่องของเขาเรียกไงลอตเตอรี่
0: ใช่แอนสลักกินแบ่ง
1: สลักกินแบ่งแล้วนะครับผมปกติเรียกลอตเตอรี่อย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของบุหรี่ก็ห้ามเช่นกันซึ่งอันนี้จะคงเดิมเอาไว้นะครับรวมถึงบัตรกำนันบัตรเงินสดนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้แล้วก็ครั้งที่แล้วครับผมจริงๆครั้งที่แล้วของคนละครึ่งพลัสเนี่ยมีในเรื่องของทำผมทำเล็บนวดสปามาแต่รอบนี้ไม่ได
0: ้
1: นะครับผมเพราะว่ามีเหตุผลเขาอยากจะให้เน้นมุ่งเน้นในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภค
0: ลดภาระค่าครองชีพโดยตรง
1: ใช่ครับซึ่งมันเป็นหลักเป็นพื้นฐานของ
0: ในการดำเนินชีวิต
1: ใช่ครับผมถ้าเรานำเรื่องของทำเล็บทำผมเนี่ยมันก็อาจจะหลุดกรอบไปนิดนึง
0: มันก็จะมองได้อย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมันเป็นการแบบเสริมความงามหรือว่ามันเป็นการตกแต่งร่างกายนะคะซึ่งมันไม่ได้ตอบโจทย์การบรรเทา ภาระค่าครองชีพไปกับพี่น้องประชาชนก็เลยมีข้อจำกัดเพิ่มขึ้นในส่วนนี้ขึ้นมาค่ะแต่เชื่อมั่นค่ะว่าพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้ได้ประโยชน์มากมายอย่างแน่นอนค่ะระยะเวลาอย่างที่กล่าวไปแล้วค่ะว่า25ถึง29พฤษภาคมนี้นะคะที่จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์กับคนที่มีเข้าร่วมโครงการอยู่แล้วนะคะ
1: รวมถึงคนที่ยังไม่เคยลงด้วยก็คือจะทำทุกอย่างเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นในการยืนยันสิทธิ์หรือลงทะเบียนใหม่นะครับผมก็คือในแอปเป่าตังที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละครับผมก็คือวันที่25เนี่ยก็ปักหมุดได้เลย6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับผมถ้าใครตื่นมาตีห้าอย่าทำตีห้ายังไม่ได้นะ
0: ต้อง
1: หกโมงก่อนครับ
0: 6นาฬิกาถึง22นาฬิกา
1: ครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าจำกัดสิทธิ์30ล้านคนเท่านั้นนะครับใครที่ลงทะเบียนไม่ทันก็อาจจะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยท่านไม่ใช่ผู้ถูกเลือกครับเซลล์เล่นนะคร
0: ับ ในช่วงของวันที่25เชื่อมั่นค่ะว่าอย่างเช่นรอบเดียวกับคนละครึ่งพัฟเฟส2ที่ผ่านมาก็คือแต่ละวันอาจจะจำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนและผู้ยืนยันสิทธิ์นะคะแล้วก็ปีนี้ไม่ใช่ปีนี้สิในช่วงนี้นะคะปรับจาก16ปีบริบูรณ์เป็น18ปีบริบูรณ์นะคะน้องๆอายุครบ16ปีแบบครั้งก่อนฉันยังไม่ครบเลยปีนี้ฉันครบแล้วฉันจะมายืนยันอันนี้ยกเว้นนะคะต้องเป็น18ปีบริบูรณ์18
1: ปีแล้วนะครับผมก็เช็คอายุตัวเองดีๆนะครับผมอินจากบัตรประชาชนนะครับผมแล้วก็ต้องเช็คให้ดีนะว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรตรงนี้ไหมแต่ว่าคาดว่าไม่มีการปรับเปลี่ยนแล้วนะครับผมก็18ปีบริบูรณ์เน้นย้ำนะครับบริบูรณ์แล้วครับผมคิดว่าแบบว่าถ้านับตามปีอาจจะไม่ได้นะครับผมต้องดูให้ครบเลยนะครับว่าอายุ18ปีบริบูรณ์แล้วนะครับ
0: ค่ะนั่นก็คือไทยช่วยไทยพัด30ล้านสิทธิ์นะคะกับ
1: ครับผม
0: เขาเรียกว่าแตกมาจากคนละครึ่งพัดใครที่ฟังอยู่ตอนนี้เอ๊ะฉันรอคนละครึ่งพัดทำไมไม่พูดถึงคนละครึ่งพัดจริงๆก็คือนี่แหละค่ะไทยช่วยไทยพัดนั่นเองนะคะที่ไม่ได้ออกเพียงแค่ไม่ได้จำกัด 50-50 แต่เป็น 60-40 เพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะแล้วใครที่ติดตามหรือว่ารอคอยคนละครึ่งพัดมาติดตามในส่วนของไทยช่วยไทยพัดนะคะตั้งแต่25ถึง29พฤษภาคมค่ะแล้วก็อยากจะให้จำด้วยเนาะอยากให้จำว่าติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะผ่านสื่อของรัฐนะคะเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้นนะคะ
1: ใช่ครับผมจริงๆในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสมีเงื่อนไขหนึ่งอย่างนะครับก็คือในเรื่องของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่ได้ในส่วนของไทยช่วยไทยพลัส 60-40 แต่จะเป็นการให้เงินเพิ่มเติมนะครับผมก็คือเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ700บาทเพิ่มเข้าไปให้รวมกันเป็น 1,000 ซึ่งง่ายๆก็คือเราได้เท่าๆกันกับคนที่ได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 นี่แหละครับผมก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย13ล้านสิทธิ
0: ์
1: นะครับผมก็ทั้งหมดทั้งมวลเลยในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับผมรวม30กับ13ก็คือ43ล้านสิทธิ์นั่นเองนะครับผมเป็นที่มาของโครงการนี้นะครับ
0: ค่ะเอาละค่ะในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลดภาระค่าครองชีพนะคะบรรเทาความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนในไทยช่วยไทยนะคะในทุกเขาเรียกว่าในทุกโปรแกรมเนาะก็จะเข้าถึงพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นรถพุ่มพวงละที่คิกออฟไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไทยตลาดไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอมาถึงไทยช่วยไทยพลัสทั้งคนละครึ่งพลัสเหลือนดา
1: บ
0: ครั้งที่ผ่านมากับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะครอบคลุมให้กับพี่น้องประชาชนถึง ในนั้นนะ43ล้านสิทธิ์แต่ว่าทุกมาตรการของไทยช่วยไทยเข้าถึงพี่น้องประชาชนทุกคนอย่างแน่นอน
1: แน่นอนเลยครับผม
0: ดูเวลาสับคืออย่างนี้ค่ะคุณฟังคะในช่วงนี้เราจะเจอกับคุณฟังใน2คนนะคะในพูดคุยในเรื่องของเช็คอินสักประมาณไม่เกิน14นาฬิกา40นาทีโดยประมาณแล้วก็ช่วงท้ายนะคะเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสเจอท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตค่ะท่านสุภโชคละอองเพชรก็พูดถึงในการเตรียมความพร้อมรับมือกับปริมาณน้ำฝนนะคะในช่วงของฤดูฝนปี2569นี้แหละค่ะว่าทางเทศบาลนครภูเก็ตนั้นมีแผนรองรับหรือว่าเตรียมความพร้อมอะไรกันบ้างในช่วงท้ายก็จะไปติดตามเทปสัมภาษณ์กับท่านสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนะคะก่อนที่จะไปติดตามในช่วงท้ายเราก็เอาช่วงของสภาพอากาศนี่แหละค่ะมาปักหมุดเช็คอินให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยเพราะเมื่อวานนี่โอ้โหทั้งวันเลยจริงๆ
1: ผมนี่เสียวมากเลยนะครับกลัวมากๆเลยกับการที่น้ำจะท่วมแต่กลายเป็นว่าจังหวัดภูเก็ตเรานี่เก่งมากๆจริงๆนะครับผมในการรับมือแล้วก็เตรียมเขาเรียกว่าเตรียมความพร้อมต่างๆคือพร้อมมากๆเลยอย่างเทศบาลนครภูเก็ตเองเนี่ยก็จริงๆก็แอบไปดูมานิดนึงนะครับผมเรื่องของ เครื่องสูบน้ำบอกเลยว่าทำงานแบบเต็มกำลังเพื่อไม่ให้พื้นผิวจราจรเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำนะครับผม
0: แต่อย่างที่กล่าวแล้วค่ะว่าเมื่อวานนี้นอกเหนือจากท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตที่เราได้มีโอกาสเจอกันโดยบังเอิญแล้วก็มีโอกาสบันทึกเทปพูดคุยกันนะคะก็คือท่านเนี่ยลงพื้นที่เพราะว่าตกมาทั้งวันแล้วเนาะช่วงประมาณเที่ยงก่อนทานข้าวอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าเจอกันที่บริเวณจุดแรกที่เจอกันก็คือแยกธนาคารชาร์เตอร์
1: ใช่
0: ก็ไปดูปริมาณน้ำจากคลองบางใหญ่ว่าจะขึ้นผิวจราจรหรือไม
1: ่
0: แล้วก็ไปดูที่จุดบริเวณคลองท่าแข่งนะคะตรงนั้นหน้าสาพัดช่างก็ไปดูปริมาณน้ำกันแล้วก็ไปที่ประตูน้ำด้วยแล้วก็จุดเครื่องสูบน้ำผักยังไม่มีเครื่องผักดันน้ำนะคะเครื่องสูบน้ำคือประเด็นนึงค่ะเมื่อวานหรือว่า 2-3 วันที่ผ่านมาในช่วงกลางวันเนี่ยจะมีภาวะน้ำทะเลหนุนเข้าร่วมด้วยเพราะฉะนั้นในการระบายน้ำอาจจะล่าช้าหน่อยหนึ่งก็คือทำให้เกิดน้ำรอระบายในบางจุดบางพื้นที่ของการจราจรแต่เชื่อไหมคะคุณผู้ชมผู้ฟังคะว่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนลงมือปฏิบัติงานแบบทันท่วงทีมากอย
1: ่
0: างเส้นเมื่อวานที่เราผ่านมีอยู่เส้นหนึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตทางจราจรสพเมืองภูเก็ตนะคะก็ต้องปิดการจราจรชั่วคราวนะคะ
1: เป็นถนนใกล้ๆสระกลาง
0: ใช่
1: ครับผมตอนนี
0: ้ที่ติดริมฝีปากเนี่ยจะบอกคุณผู้ชมรู้ป่ะ
1: สักดีเดช
0: ใช่ถนนสักดีเดชค่ะทางสพเมืองภูเก็ตก็จัดกำลังเจ้าที่ตำรวจจราจรนี่แหละค่ะก็ปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ในส่วนของเชิงทะเลด้วยนะคะก็สพเชิงทะเลก็จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปอำนวยความสะดวกต้องยอมรับค่ะว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยย้อนกลับไปที่มีโอกาสได้พูดคุยกับทางท่านผู้ว่าก็คือทางระบายน้ำนี่แหละค่ะถ้าอุดตันหรือมีสิ่งกีดขวางทางน้ำการไหลของน้ำก็จะไหลได้ช้าเพราะฉะนั้นก็อาจจะก่อให้เกิดการเอ่อล้นของผิวจราจรนะคะที่เอ่อล้นขึ้นมาแล้วทำให้เกิดภาวะน้ำรอระบายขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อการจราจรของพี่น้องประชาชนค่ะ
1: จริงๆก็ต้องบอกว่าการดำเนินงานเนี่ยมันเร็วยิ่งกว่าคำว่าทันท่วงทีอีกเพราะว่าเป็นการเตรียมการก่อนที่จะเกิดด้วยซ้ำก็คือมีการลงพื้นที่ลอกคูคลองดูดทรายเอ่ยที่จะอาจจะทำให้เกิดการน้ำท่วมขึ้นเนี่ยคือทำมาก่อนแล้วก่อนที่ฝนจะตกอีกด้วยซ้ำก็คือต้องบอกได้เลยว่าเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือที่แบบต้องมีขออนุญาตปรบมือให้จริงๆกับทีมงานของจังหวัดภูเก็ตของเราจริงๆนะครับ
0: โดยพ่อเมืองภูเก็ตค่ะท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็มีการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอำเภอท้องถิ่นรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างแขวงการทางภูเก็ตค่ะในการที่จะต้องหาทางน้ำหรือว่าการทำความสะอาดทางน้ำเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้รวดเร็วแล้วก็คล่องเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะน้ำรอระบายหรือท่วมผิวจราจร
1: ครับผม
0: จุดนี้ค่ะก็ถือได้ว่ามาก่อนการที่จะเข้าสู่ฤดูฝนเมื่อวันที่15พฤษภาคมแต่อย่างเช่นเมื่อวานนี้ต้องยอมรับค่ะว่าปริมาณฝนตกต่อเนื่องนะคะฝนสะสมหรือว่าการระบายเนี่ยอาจจะล่าช้านิดนึงนะคะ
1: ซึ่งผมก็มองว่าจริงๆแล้วตกขนาดนี้เก่งเราเก่งมากจริงๆที่ทำให้แบบไม่ท่วมได้แบบท่วมจนถึงแบบโอ้ทำไงดี
0: ตอนแรกกังวลใช่ไหมเพราะว่าเมื่อวานเช้าเรามีภารกิจแล้วน้องดิวเองก็บอกพี่จะท่วมไหม
1: ใช่ครับผมมันกังวลมากเลยเฉพาะบริเวณของสำนักงานของเราคุณพี่รถผมจะพังไหมครับก็กังวลจริงๆนะครับแต่ก็ว่าโอ้เก่งจริงๆเพราะถ้าเป็นที่อื่นผมไม่มั่นใจนะว่ายังไงแต่ว่าผมว่าภูเก็ตเราเก่งมากๆแล้วนะครับผม
0: ก็เลยบอกน้องดิว่าโอ้ยไม่ท่วมหรอกภูเก็ตนะแต่ว่าปีสถานการณ์น้ำรอระบายนะคะก็หลายจุดเหมือนกันแต่พอเราไปตระเวนเนาะเสร็จจากภารกิจในช่วงเช้าที่วัดใต้ค่ะกับคลินิกจัดสุขเคลื่อนที่นะคะก็ตระเวนดูปริมาณน้ำในคลองท่าแคลงคลองบางใหญ่หลายจุดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เห็นความพร้อมของท้องถิ่นในทุกพื้นที
1: ่
0: แล้วก็ความพร้อมของเจ้าที่ตำรวจจราจรเจ้าที่ตำรวจในการลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแบบทันท่วงทีเลยจริงๆเพราะเห็นมีป้ายแผงกั้นไม่ให้ผ่านทางก็เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ไปอำนวยความสะดวกเพราะฉะนั้นความร่วมมือของภาครัฐค่ะทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการบรรเทาทุกความเดือดร้อนในทุกรูปแบบให้กับพี่น้องประชาชนสิ่งหนึ่งค่ะที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตฝากก็คือให้พี่น้องประชาชนละค่ะให้ความร่วมมือด้วยนะคะหนึ่งขยะ ที่จะเห็นได้อย่างมากเลยทีเดียวเองอุดตันท่อระบายน้ำขยะไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
1: อย่างแน่นอนครับผมอยู่ที่เรานี่แหละเราต้องทิ้งให้เป็นระบบระเบียบนะครับผมซึ่งจุดไหนที่มองว่าบางคนนะครับผมอาจเราเข้าใจแหละอาจจะถือถุงดำถุงขยะไปวางไว้ใกล้ๆเขาเรียกอะไรนะ
0: ถังขยะ
1: ซึ่งเราก็มองว่าถ้าเต็มจริงเก็บไว้ก่อนไม่ก็หาจุดใหม
0: ่หรือไม่ก็ผูกปิดให้แน่นนะ
1: ใช่ครับผม
0: อย่าให้มันขยับมันปลิวว่อนแล้วก็ไปอุดตัดท่อระบายน้ำอุดตันท่อระบายน้ำได
1: ้
0: ก็จะเห็นภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนี่แหละค่ะเวลาฝนตกหนักนอกเหนือจากอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้วยังต้องไปเก็บขยะที่อุดตันทางระบายน้ำด้วยนะเพื่อที่จะให้น้ำระบายได้เร็วขึ้นจุดนี้ค่ะมันก็ย้อนไปในส่วนของปริมาณขยะที่ล้นเมืองนี่แหละค่ะถ้าเราเริ่มต้นในการเก็บขยะต้นทางหรือว่าจำแนกขยะที่ถูกต้องนะคะไม่ให้ฟุ้งกระจายแล้วก็จัดเก็บถูกต้องการบำบัดขยะหรือว่าการทำลายขยะก็จะรวดเร็วได้ด้วยเหมือนกัน
1: ฟลูมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเป็นไปได้ด้วยดีเพราะงั้น
0: เชื่อมโยงกันหมดเลยนะ
1: ใช่ทุกอย่างเลยครับ
0: มันเชื่อมโยงกันหมดเลยในการดำรงชีวิต
1: ครับผมก็ต้องพุ่งตรงไปอีกในเรื่องของการรณรงค์ไม่ให้เกิดขยะที่เป็นเขาเรียกว่าขยะมูลฝอยหรือขยะที่มันสิ้นเปลืองเรื่องการใช้ถุงผ้าก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมจากที่เราไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยโอ้ถุงหิ้วถุงพลาสติกเต็มเลยเราก็อาจจะเป็นถุงผ้าก็ได้
0: เรากอบได้ไหม
1: ถ้าคุณฟังผู้ชมสามารถทำได้ก็ทำได้นะครับผมแต่ผมว่าเตรียมถุงผ้าหรือตะกงตะกร้าไปดีกว่าเยอะเลยครับผม
0: ก็รณรงค์กันทุกเรื่องละค่ะไม่ว่าในเรื่องของการลดปริมาณขยะลดการใช้พลังงานต้องยอมรับค่ะว่าเรารณรงค์กันมาอย่างต่อเนื่องจริงๆแต่สุดท้ายแล้วก็ยังต้องรณรงค์กันต่อไป
1: ใช่ครับทุกอย่างเริ่มด้วยได้ส่งมือเราถ้าเราไม่ทำมันก็อาจจะ
0: ไม่เกิดค่ะ
1: ถูกต้องครับสิ่งแวดล้อมต่างๆนะถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาเนี่ยก็จะคงอยู่กับเราไปตลอดแต่ถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลรักษาก็อาจจะหายไปในวันหนึ่งนะครับผมรวมถึงบ้านเรือนที่เราอยู่นี่แหละอาจจะไปตามน้ำได
0: ้นั่นคือสาธารณภัยเนาะก็เกิดมาจากน้ำมือมนุษย์นี่แหละแล
1: ้
0: วก็สิ่งแวดล้อมที่ดีก็เกิดจากน้ำมือมนุษย์สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีก็เกิดจากน้ำมือมนุษย์เพราะฉะนั้นจังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะคะถ้าสิ่งแวดล้อมดีการประกอบอาชีพของเราก็จะยั่งยืนน
1: ั่
0: นก็คือเป็นวัฏจักรในการดำรงชีวิตของคนภูเก็ตและทุกคนบนโลกใบนี้ค่ะ
1: ครับผม
0: โอ้โหพอเหลือบดูเวลาแล้วใกล้แล้วค่ะในช่วงท้ายจริงๆกับที่จะไปพูดคุยกับทางท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนะคะท่านสุภโชคละอองเพชรเกี่ยวกับมาตรการความพร้อมรองรับปริมาณน้ำในช่วงหน้าฝนปี2569กับทางเทศบาลนครภูเก็ตแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเช็คอินเรื่องราวต่างๆที่เราสองคนถ้ามีโอกาสมีเวลาว่างพร้อมกันก็จะมาเจอคุณผู้ชมผู้ฟังผ่านทางรายการอนามันเช็คอินรวมไปถึงรายการต่างๆด้วยนะคะที่จะเจอแล้วก็ฝากข้อมูลข่าวสารกับพี่น้องประชาชนได้อย่าลืมค่ะในส่วนของสวทภูเก็ตเองนอกเหนือจากคลื่นความถี่2คลื่นความถี่ทั้ง AM และ FM นะคะ 96.75 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยคลื่น AM และคลื่นขออภัยค่ะคลื่น FM ส่วน AM นั้น 1,062 กิโลเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ยังมีแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะที่จะอยากให้ติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะทางสวทภูเก็ตPRD ก็จะเป็นข้อมูลข่าวสารที่จะมาเผยแพร่แชร์ข้อมูลกันให้ติดตามรับทราบกันหรือทางสวทภูเก็ตเรดิโอก็จะมีรายการของทางสวทภูเก็ตนี่แหละค่ะที่จะมาต่อยอดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารกันส่วนสื่อโซเชียลมีเดียอื่นค่ะน้องดิว
1: ครับผมบ้านดำของเราก็จะมีช่อง Official แล้วก็ Unofficial ครับผม Official คือสวทภูเก็ตเฉยๆเลยนะครับสวทจุดภูเก็ตก็จะได้ส่วน Unofficial เนี่ยก็มีหลายช่องเลยอย่างเช่นอันดานิวก็สะกดเป็นภาษาอังกฤษนะครับมาจากคำว่าอันดามันดิวส์นั่นแหละแต่ว่าย่อให้เรียกกันง่ายๆก็คืออันดานิวส
0: ์
1: แล้วก็ช่องส่วนตัวอันใหม่ของผมเองนะครับผมนายดิวขยี้ข่าวครับผมอันนี้ก็
0: ขยี้ทุกข่าวที่เจอ
1: ถูกต้องครับผมก็ไปติดตามกันได้นะครับล่าสุด 100K แตกไปแล้ว
0: ปกมือระยะเวลาในการเปิดช่อง
1: ไม่ถึงอ่ะประมาณอาทิตย์หนึ่ง
0: โอ้โหหนึ่งสัปดาห์ฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสวทภูเก็ตค่ะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นวิทยุหรือในส่วนของสื่อออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มค่ะแล้วก็มีทั้ง Instagram YouTube นะคะ
1: ครับผม
0: X ด้วยอย่าแล้วก็เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะไปติดตามข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอเพื่อที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมผู้ฟังพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ได้ติดตามรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยค่ะ
1: ครับผม
0: เอาละค่ะวันนี้ดิฉันณภัณฑ์ไพรพันธ์ค่ะ
1: แล้วก็กับผมวสุรัตน์วีรศัยครับ
0: ค่ะ ลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนขอบคุณทีมเทคนิคนะคะที่ควบคุมรายการให้เราได้พูดคุยกับคุณผู้ชมผู้ฟังด้วยแล้วก็อย่าลืมค่ะติดตามรายการอนามันเช็คอินได้ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะช่วงเวลา 14:10 น.โดยประมาณถึง
1: 15:00 น.
0: นะคะเอาละค่ะวันนี้เราสองคนต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่ในช่วงหนึ่งของรายการอนามันเช็คอินวันนี้ค่ะฝนฟ้าอากาศ 2-3 วันนี้โหตกลงมากระหน่ำเหลือเกินค่ะแล้วก็เชื่อมั่นนะคะว่ามีการติดตามสภาพอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตซึ่งหนึ่งในพื้นที่ค่ะที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนั่นก็คือพื้นที่ของเทศบาลนครภูเก็ตวันนี้ดิฉันนภัณฑ์ปรายพันธ์ได้รับเกียรติจากท่านนายกสุภโชครองเพชรค่ะนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตพูดถึงการเตรียมความพร้อมในช่วงฤดูฝนแล้วค่ะว่าเทศบาลนครภูเก็ตเตรียมในด้านไหนกันบ้างสวัสดีค่ะท่านนายกคะ
3: สวัสดีครับ
2: โอ้เจอกันก็ไม่สถานการณ์ขยะตอนนี้ฝนมาแล้วค่ะก็ต้องมาติดตามสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว
3: ครับ
2: แล้วก็คงจะไม่ทิ้งในเรื่องของขยะเช่นเดียวกันฝนมาช่วงนี้เป็นยังไงเตรียมพร้อมยังไงบ้างคะท่านนายก
3: ก็ฝนนี้ก็ถือว่าเป็นฝนแรกของฤดูกาลนะครับในส่วนของการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการขุดลอกก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการนำขยะออกจากที่กีดขวางทางน้ำนะครับเราเองก็ได้ดำเนินการก่อนหน้านี้มาประมาณสัก 70% ถึง 80% แล้วนะครับก็อยู่ในช่วงที่เราเองจะต้องมอนิเตอร์นะครับแล้วก็บริหารจัดการเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำทะเลหนุนด้วยแล้วก็เรื่องปริมาณน้ำฝนที่เข้ามาด้วยเพราะว่าเทศบาลนครภูเก็ตอยู่ปลายน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้ดูเฉพาะในเขตเทศบาลเราจะดูปริมาณน้ำฝนที่ไหลมาจากรอบๆทั้งหมดนะครับที่ติดกับพื้นที่เนี่ยมาด้วยเช่นกันครับ
2: อย่างที่ท่านนายกกล่าวแล้วค่ะว่าเราดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยประมาณ 70% ในเรื่องของทางระบายน้ำไม่ว่าจะเป็นคลูคลองหนองบึงต่างๆที่อยู่ทั้งในพื้นที่แล้วก็โดยรอบอย่างที่ท่านนายกบอกค่ะว่าเทศบาลนครภูเก็ตดูแลพื้นที่ปลายน้ำจริงๆแล้วก็รอบทั้งหมดมันก็อบล้อมด้วยเทศบาลนครภูเก็ตเพราะฉะนั้นในส่วนของปริมาณฝนแรกที่ช่วงนี้ต้องบอกได้เลยว่าเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาประกาศเข้าสู่ฤดูฝนยังเป็นทางการแล้วก็ฝนมาต่อเนื่องเลยจริงๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
3: ใช่ครับ
2: ปริมาณฝนแรกขนาดนี้เนี่ยเราหวั่นเกรงในช่วงของกลางฤดูไหมคะ
3: จริงๆช่วงแรกๆเมื่อ 2-3 วัน 2-3 วันที่ผ่านมา นะครับเราเองก็ต้องมองว่าจริงๆเป็นทั้งลมทั้งฝน
2: ค่ะ
3: อันนี้ผมเองจะไม่ค่อยห่วงเนื่องจากมาเร็วไปเร็ว
2: uh-huh.
3: นะครับแต่วันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่น่าเป็นห่วงเพราะ uh-huh. ว่าฝนจะตกแช่อยู่นาน uh-huh. แล้วก็จะครอบคลุมบริเวณพื้นที่ uh-huh. รอบนอกด้วย uh-huh. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาในพื้นที่ของเทศบาลนครภูเก็ตเนี่ย uh-huh. ก็จะมีปริมาณน้ำที่มากขึ้ นแล้วก็ยกระดับมากขึ้น
2: uh-huh.
3: ประกอบกับช่วงนี้น้ำทะเลหนุน uh-huh. ในช่วงกลางวันนะครับ
2: uh-huh.
3: มันก็จะเห็นผลที่ชัดว่าน้ำไม่สามารถที่จะระบาย
2: ไปได้รวดเร็ว
3: ไปได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอเนี่ยอย่าง

0: อย่างอีกส่วนนึงก็คือนอกเหนือจากลดประชาสัมพันธ์อย่างที่ท่านนายกบอกแล้วค่ะว่าถ้าสุ่มเสี่ยงหรือว่าอยู่ในภาวะเริ่มเข้าสู่ภาวะวิกฤตก็จะมีลดประชาสัมพันธ์หรือว่าลดเคลื่อนที่ของเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งก็ปฏิบัติหน้าที่ในหลายด้านเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: เพื่อที่จะสร้างความตื่นตัวให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าครั้งบางทีในการติดตามสื่อโซเชียลมีเดียอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้แบบเรียลไทม
1: ์ม
0: ากนักแต่มีอยู่แอปพลิเคชันนึงที่เรามักจะพูดกันอยู่ตลอดเวลาว่าคนในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ตอยากให้ติดตามแล้วก็อยากให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตัวนี้เหมือนเดิม
1: ครับผม
0: อาจจะนานเลยค่ะตอนนี้เพราะว่ายังไงก็ต้องเน้นย้ำในเรื่องของแอปพลิเคชันตัวนี
1: ้ก็จริงๆเราก็มีในส่วนของเรื่องตัวดูระดับน้ำนะครับซึ่งจริงตอนนี้เราเองก็ติดตั้งจุดตัวอย่างเนี้ย อยู่ที่สถานีโกมารพั
0: ท
1: นะครับแล้วก็อีกหลายๆจุดตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็กำลังดำเนินการโครงการในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างจริงๆเราเร่งให้เข้ากระบวนการในส่วนของการให้ทันช่วงหน้าฝนประมาณกรกฎา
0: ค
1: มนะครับแต่เนื่องจากปีนี้เราเห็นจะเห็นว่าฝนมันมาเร็วกว่าปกติแล้วก็มีสภาพมาเป็นพายุด้วยนะครับต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการตรงนี้เองนะครับสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวังในหลายๆจุดก็คือในช่วงจริงๆจริงๆผมน่าเป็นห่วงไม่สุดว่ามันช่วงสิงหาคมกันยายนตุลานะครับ
0: ปลายฝนใกล้ๆปลายฝน
1: ใช่ครับก็ช่วงนั้นเนี่ยแหล่งรับน้ำต่างๆเนี่ยจะมีปริมาณที่เต็มทั้งหมดแล้วก็การอุ้มน้ำต่างๆก็จะเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยก็จะไหลลงคลองได้เยอะเพราะฉะนั้นการที่จะไหลเข้ามาในเขตเทศบาลเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าณตอนนี้คร
0: ับ ก็อย่างที่ท่านนายกบอกค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของต้นฝนนะคะในช่วงของวีคแรกหรือสัปดาห์แรกก็ความกังวลในเรื่องของปริมาณน้ำในหลายพื้นที่เนี่ยก็จะไม่ได้มากนะหนึ่งทางระบายน้ำเราก็ดำเนินการมาแล้ว70%แล้วก็เราดำเนินการมาตลอดทั้งปีจะเห็นได้เลยว่าดำเนินการมาตลอดทั้งปีแต่ปริมาณขยะก็ไม่รู้มาจากไหนนะนายกนะ
1: ก็ขยะส่วนหนึ่งที่ทำให้น้ำบนพื้นผิวจราจรได้อุดตันนี่ก็มาจากขยะตัวใหญ่ที่เราไปเจอก็จะพวกขวดพลาสติกนะครับพวกไขมันพวกเศษขยะเศษโฟมอะไรต่างๆซึ่งเราก็ต้องไปเอาเรื่อยๆก็คือน้ำช่วงน้ำแรกๆของฤดูฝนเนี่ยก็จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเหนื่อยหน่อยตอนที่ต้องไปเอาพวกขยะเนี่ยออกมาเพราะการชะมาจากพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็จะมารวมจุดอยู่ที่ตะแกรงแต่ถ้าเราต้องรีบเคลียร์อยู่ตลอดนะครับ
0: ก็เข้าสู่ในส่วนของนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเองช่วงก่อนเข้าฝนนะคะก็เน้นย้ำของท้องถิ่นทุกท้องถิ่นในเรื่องของเก็บขยะหรือว่าสิ่งกีดขวางทางน้ำแต่อย่างที่ท่านนายกบอกค่ะว่าเราเดินเครื่องมาตลอดทั้งปีแต่มันก็ไม่หมดสักที แล้วก็เราขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนกับนักท่องเที่ยวมาตลอดทั้งปีเช่นเดียวกันแต่ปริมาณขยะมันก็มากันแบบต่อเนื่องเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็คงจะต้องฝากอีกแล้วใช่ไหมคะท่านนายก
1: ก็ฝากครับฝากเรื่อย
0: ๆฝากเรื่อยๆ
1: ในส่วนของการช่วยกันนะครับช่วยกันเราเองไม่สามารถจะบอกได้ว่าใครเป็นผู้ทิ้งนะครับแต่ก็ขอความร่วมมือนะครับถ้าทุกๆคนทุกๆท่านได้ร่วมกันทำจริงๆขยะตรงนี้ก็จะหมดไปเราเองก็จะได้มีงบประมาณหรือมีส่วนของกำลังคนเนี่ยไปดำเนินการในส่วนอื่นต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยมาช่วยกันดีกว่า
0: ะ
1: นะครับเราเองก็จะได้เห็นภาพเมืองแล้วก็การเป็นงานป้องกันน้ำท่วมลดผลกระทบความสูญเสียให้กับคนในพื้นที่ด้วย
0: ในระยะยาวด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ต้องยอมรับอย่างนี้ค่ะผู้ชมคะว่าในส่วนของเทศบาลนครภูเก็ตเนี่ยก่อปี2565ที่เราย้ำกันมาว่าเกิดสถานการณ์ที่นับหลาย10ปีเลยเพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้วิตกกังวลแต่เราก็พยายามแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเพื่อไม่อยากให้เกิดซ้ำซึ่งสาเหตุก็คืออย่างที่ท่านนายกบอกค่ะส่วนใหญ่ก็คือการอุดตันทางระบายน้ำก็คือขยะนั่นเองเราก็รณรงค์อย่างต่อเนื่องแล้วก็รณรงค์กันต่อเพื่อที่มันเป็นการให้เกิดผลระยะยาว
1: ใช่ครับ
0: แต่ในส่วนนอกเหนือจากขุดลอกคลองแล้วเก็บตักขยะแล้วเวลาฝนมาอีกสิ่งนึงที่มักจะเห็นเทศบาลนครภูเก็ตเตรียมความพร้อมในเรื่องของกระสอบทราย
1: ครับณปัจจุบันนี้ก็สามารถไปรับได้เลยครับที่สถานีป้องกันนะครับและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครภูเก็ตบริเวณถนนกลางอันนี้เราก็เตรียมมาไว้อยู่ประมาณ1,000 กระสอบนะครับก็สามารถที่จะเอาไปนะครับในส่วนของชาวบ้านมาเอาได้เลยครับแล้วก็ไปส่วนของการเตรียมการป้องกันเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเพราะว่าเราเองไม่สามารถที่จะไปควบคุมปริมาณน้ำฝนได้เพราะว่าด้วยสภาพแวดล้อมปัจจุบันเนี่ยเราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนี่ยอะไรที่ไม่เคยเกิดเราก็จะได้เห็นอะไรที่มันไม่เคยขึ้นถึงเราก็เห็นว่ามันเกินอยู่นะครับปริมาณอย่างปริมาณน้ำฝนหรืออะไรต่างๆก็จะเห็นภาพที่เห็นกันชัดเจนนะครับของสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
0: อันนั้นคือหลายพื้นที่อีกจุดนึงค่ะท่านนายกคะในส่วนของความพร้อมของเราแล้วเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำตอนนี้ก็คือติดตั้งหลายจุด

0: จุดที่เสี่ยงๆก็ครบหมดแล้ว
1: ครับ
0: มีจุดไหนที่เรายังกังวลมั้งไหมคะจ
1: ุ
0: ดนอกเหน
1: ือ
0: จากที่ว่าต้องใช้เครื่องสูบน้ำหรือผลักดันน้ำ
1: ตอนนี้ก็มีจุดที่พยายามที่จะแก้ไขปัญหาในระยะยาวให้ได้ก็อย่างเช่นจุดท่าแคลงนะคร
0: ับ
1: ตอนนี้ก็ดำเนินการโครงการคิดว่าถ้าดำเนินการโครงการตามที่วางเอาไว้เนี่ยก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังบริเวณแยกท่าแคลงไปได้ส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นการระบายน้ำจากบริเวณแถววิชิตนะครับก็คือถนนวิชิตสงครามแถวถนนเส้นหลังแสงน้ำลงสวนหลวงนะมาจากเทศบาลตำบลวิชิตอะไรพวกนี้เราสามารถที่จะระบายน้ำได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเดินโครงการพวกนี้ไปนะครับก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวประกอบกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็พยายามวางแผนในส่วนของการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างโครงการในส่วนของรางระบายน้ำอะไรต่างๆเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมให้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆโครงการก็มีการพูดคุยบางโครงการเนี่ยก็ผ่านที่ดินที่จะเป็นของเอกชนเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไปขอความร่วมมือจากภาคเอกชนนะครับในส่วนของการดำเนินการนะครับการแก้ปัญหาของชุมชนถนนหลวงพ่อว่าทำยังไงให้น้ำไม่ท่ว
0: ม
1: นะครับเพราะตอนนี้เราเองก็มีแนวทางแล้วก็ดำเนินการในส่วนของการดำเนินการออกแบบนะครับรายละเอียดอยู่แล้วก็จะได้ไปคุยกับภาคเอกชนที่เป็นเจ้าของที่ด้วยเพื่อขอพื้นที่ส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน
0: ถ้าคุณผู้ชมผู้ฟังติดตามรับฟังรับชมรายการทางสพภูเก็ตแล้วก็ติดตามทางเพจเทศบาลนครภูเก็ตจะเห็นว่าการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ของเทศบาลนครภูเก็ตจะครอบคลุมในทุกด้านและทุกสถานการณ์ไม่ใช่เกิดว่าในช่วงเข้าฝนเราจะต้องมาเตรียมก่อนฝนแต่เราก็เตรียมทั้งปีอย่างที่บอกว่าเราเดินเครื่องมาตลอดทั้งปีเลยเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นจุดนี้เราจะเห็นว่าจุดไหนที่บอดพูดกันง่ายๆอย่างเช่นนายกบอกนะคะว่าหลายโครงการเนี่ยอยู่เกี่ยวเนื่องกับภาคเอกชนก็ขอความร่วมมือกับภาคเอกชนแต่ต้องยอมรับว่าภาคเอกชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
1: ครับ
0: แล้วก็ในส่วนนี้ก็จะต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการให้ความร่วมมือเราด้วย
1: ใช่ครับ
0: อีกจุดนึงก็คือจุดที่มีน้ำล้นทางจราจร
1: ครับ
0: ที่จุดที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยก็อย่างที่นายกบอกค่ะว่าเส้นรอยต่อกับเทศบาลตำบลวิชิต
1: ใช่ครับก็บริเวณแยกท่าแคลง
0: แยกท่าแคลงค่ะ
1: ที่จะเป็นปัญหาส
0: ่
1: วนนึงนะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าตอนนั้นคลองจะเป็นคลองขวดนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสามารถที่จะแช่น้ำนะครับให้ออกจากพื้นที่ก่อนจะถึงบริเวณคลองขวดนี้ให้เร็วที่สุดเนี่ยก็จะช่วยลดปัญหาตรงนี้ไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ดำเนินการโครงการในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างอยู
0: ่
1: นะครับก็อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงในส่วนของกระบวนการของภาครัฐ
0: นะ
1: คร
0: ับ
1: หล
0: ัง
1: จากนั้นผู้รับจ้างก็ได้เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาต่ออ
0: ีกบทบาทนึงที่จะเห็นได้อย่างมากเลยทีเดียวเมื่อเห็นปริมาณฝนตกลงมาในหลายพื้นที่นายกก็จะต้องรีบลงพื้นที่ไปประเมินสถานการณ์ด้วยตนเองแล้วก็สั่งการเจ้าหน้าที่ด้วยนอกเหนือจากเทศกิจแล้วก็จะมีอปปลในช่วยของการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
1: ครับก็จะมีเทศกิจจะมีพนักงานป้องกันนะคร
0: ับ
1: แล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในส่วนของการช่วยดูขยะที่ติดอยู่ตามตะแกรงอะไรต่างๆให้มีการระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์จากสำนักช่างที่ดูสถานีสูบน้ำทุกๆจุดในพ
0: ื้
1: นที่ของเทศบาลนครภูเก็ต
0: หลับลงไหมคะเวลาตกน้ำแล้วฝนในเทศบาลนี่มันจะเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองได้ยินเสียงฝนนี่สะดุ้งตื่นไหมคะ
1: ก็ในช่วงของการเฝ้าระวังนะครับจริงๆตั้งแต่ไม่มีฝนละก
0: ็
1: จะมีเจ้าหน้าที่คอยดำเนินการตลอด24ชั่วโมงในส่วนของการดูแลไปเช็คความพร้อมของเครื่องสูบน้ำอะไรต่างๆทุกๆสถานีจะมีคนอยู่ประจำท
0: ุ
1: กสถาน
0: ี
1: มอน
0: ิ
1: เตอร์กันอย
0: ู
1: ่แต่ช่วงนี้อาจจะเป็นการที่เพิ่
0: ม
1: ความถี่ในส่วนของการรายงานสถานการณ์เป็นระยะให้ได้รับทราบทั้งหมดเพื่อประเมินสถานการณ
0: ์
1: นะคร
0: ับ
1: ในภาพรวม
0: อย่างที่บอกค่ะว่าช่วงฝนแรกนี้อาจจะไม่ได้กังวลเพราะดินยังไม่ได้อุ้มน้ำมากแต่ช่วงกลางฝนแล้วก็ช่วงปลายฝนในช่วงของสิงหาคมกันยาตรงจุดนี้ก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทในทุกเรื่องนะคะช่วงนี้การจราจรด้วยเหมือนกันเพราะจะเห็นว่าการจราจรนี่เยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็ช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ๆเลยช่วงเย็นๆบ่ายๆอะค่ะเราบริหารจัดการด้านการจราจรในพื้นที่ยังไงคะ
1: ก็ในการบริหารจัดการจราจรในพื้นที่ก็ต้องนำเรียนว่าตอนนี้ด้วยติดด้วยในส่วนของเรื่องอย่างที่บอกครับเราเปิดภาคเรียนประกอบกับฝนตกนะคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมาอัดกันในเขตเทศบาลนครภูเก็ตแน่นอนนะครับก็ฝากพี่น้องผู้ปกครองนะคร
0: ับ
1: รวมถึงผู้ที่มารับส่งบุตรหลานนะครับก็อาจจะมีความราช้าหน่อยแล้วก็ขอความกรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการหรือการจราจรเนี่ยก็จะได้คล่องตัวมากขึ้นนะครับก็เข้าใจนะในส
0: ่
1: วนของทุกท่านแต่ว่าขอในส่วนของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกันอาจจะมีนิดๆหน่อยๆบ้างผมก็มองว่าให้เอื้อกันและกันดีกว่าครับ
0: ในส่วนนี้อย่างที่ท่านนายกกล่าวนะคะว่าความพร้อมของทางเทศบาลนครภูเก็ตในหลายหน่วยงานก็มาบูรณาการด้วยกันนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนป้องกันไม่ให้เขาเรียกบรรเทาความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนในทุกด้านอย่างเช่นงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เตรียมความพร้อม24ชั่วโมงงานเจ้าหน้าที่กองการสาธารณสุขนะคะสิ่งแวดล้อมก็เก็บตักขยะเพื่อที่จะไม่ให้อุดตันกิจของทางน้ำเทศกิจเองก็ดูแลพื้นที่อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนอปปลก็อำนวยด้านการจราจรในหลายพื้นที่มากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ต้องให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ด้วยอย่างที่ท่านนายกบอกว่ามีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยเฝ้าระวังควบคุมตลอด24ชั่วโมงกับสถานการณ์ในช่วงนี้แต่พี่น้องประชาชนเองถ้าดูแล้วเราเป็นพื้นที่เสี่ยงจริงๆต้องใช้กระสอบทรายอยู่บ่อยก็ไปเตรียมความพร้อมได้อาจจะไม่ได้สวยสะดุดตาในช่วงนี้แต่ก็อยากจะไม่ให้ประมาทกับการใช้ชีวิตประจำวันนอกเหนือจากนี้ค่ะในช่วงของเทศกาลหรือว่าช่วงหน้าฝนเราขับเคลื่อนเมืองด้วยการท่องเที่ยวยังไงบ้าง
1: ครับในส่วนของงานเทศกาลนะครับก็ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนเดือนนี้ก็คือช่วงปลายเดือน27มิถุนายนนะครับเทศกาลพรายนะครับเป็นเทศกาลแห่งความเท่าเทียมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับเคลื่อนร่วมกับภาคเอกชนไม่ว่าเทศบาลนครภูเก็ตร่วมภาคเอกชนในการจัดงานเทศกาลนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อจะส่งเสริมให้เห็นว่าจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยไม่ได้มีการแบ่งแยกเราให้ความสำคัญกับทุกท่าน
0: นะคะโอ้โหยังถ้านี่คือช่วงของฝนสถานการณ์ฝนแรกนี่นะคะทางนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตท่านสุประโชคเองก็บอกว่าโอ้ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะท่านเองก็พยายามบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนก่อนที่จะมาพูดคุยกันก็ตระเวนดูแหล่งน้ำว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือไม่นะคะก็ยังเบาใจอยู่ในช่วงนี้แต่ก็จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงส่วนในช่วงของฤดูฝนในเรื่องของกิจกรรมหรือเทศกาลการท่องเที่ยวของเทศบาลนครภูเก็ตในตัวเมืองนะคะเพื่อที่จะเขาเรียกดึงนักท่องเที่ยวให้ได้ตลอดทั้งปีแม้ว่าในช่วงของฤดูฝนกับกิจกรรมพรายมันนั่นเอง
1: ใช่ครับ
0: พาเลทรับรองยิ่งใหญ่แน
1: ่ยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนครับ
0: อันนี้ต้องอุบไว้ก่อนค่ะท่านนายกมักจะไม่เปิดเผยอะไรที่เป็นไฮไลท์ของงานเทศกาลที่เราจะเก็บไว้แต่ก็มีการออกกิจกรรมที่ดึงความมีส่วนร่วมพี่น้องประชาชนบ้างแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นติดตามได้ทางเพจเทศบาลนครภูเก็ตและทางเพจของสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนมาร่วมกันร่วมกิจกรรมนะความเสมอภาคและความเท่าเทียมในทุกเพศทุกวัยทุกเขาเรียกทุกองค์กรทุกช่วงวัยทุกสภาพนะคะ
1: ท
0: ุกสภาพมาอยู่รวมกันปีที่แล้วบอกว่ายิ่งใหญ่มากปีนี้คงจะ
1: ยิ่งใหญ่กว่าย
0: ิ่งใหญ่กว่าเห็นไหมจะบอกว่าไม่น้อยใช่ไหมยิ่งใหญ่กว่าแต่จะเป็นอย่างไรและจุดบริเวณเช็คอินแยกธนาคารชาร์เตอร์จะเด่นขนาดไหนต้องรออีกประมาณ2สัปดาห์
1: ใช่ครับ27มิถุนายน
0: 27มิถุนายนแต่ว่าต้องจุดไฮไลท์หรือว่าจุดเช็คอินก็ต้องมาก่อนสักประมาณ1สัปดาห์
1: ใช่ครับ
0: แต่จะเป็นยังไงท่านนายกบอกเลยว่ารอสักครู่นะคะตอนนี้ก็ติดตามสถานการณ์ฝนไปก่อนอย่างที่นายกบอกแล้วค่ะว่าจะต้องประนีประนอมในการขับรถใช้ถนนกันนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ฝากทิ้งท้ายในเรื่องของสถานการณ์ฝนในช่วงฝนแรกลงไปถึงเชิญชวนร่วมกิจกรรมปลายเดือนมิถุนายนค่ะกับปลายมัน
1: ครับในส่วนของเรื่องเฝ้าระวังในส่วนของฤดูฝนที่กำลังจะเริ่มขึ้นตอนนี้นะครับก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะขอกระสอบทรายไปได้ที่งานป้องกันของเทศบาลนครภูเก็ตนะครับก็สามารถแจ้งไปได้แล้วก็ไปรับเองก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งหรือเจ้าหน้าที่มีกำลังเพียงพอเนี่ยก็จะนำไปบริการให้ทุกท่านนะครับในส่วนของการเฝ้าระวังเรื่องน้ำก็จะฟังข่าวแจ้งเตือนจากทางเทศบาลในทุกๆช่องทางนะครับก็จะมีการรายงานอยู่ตลอดนะครับว่าจะต้องเตรียมการอย่างไรแล้วก็มีการเฝ้าระวังหรือขั้นวิกฤตยังไงนะครับก็จะมีรถประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเชิญพี่น้องนะครับทั้งชาวไทยทั้งต่างชาติที่อยู่ทั้งในจังหวัดภูเก็ตและก็อยู่ต่างจังหวัดก็ดีนะครับมาร่วมกันในงานเทศกาลพรายนะครับวันที่27มิถุนายนนี้นะครับในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ตครับ
0: ค่ะว้าวแน่นอนค่ะ27มิถุนายนวันอาทิตย์ที่27มิถุนายน2569กับพรายพาเลทหรือว่าพรายมันของเทศบาลนครภูเก็ตและก็หลายภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือกันนะคะมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากสถานการณ์ฝนแล้วและกิจกรรมการท่องเที่ยวนะคะในเทศบาลนครภูเก็ตอย่าลืมมาเช็คอินกันได้กับทางเทศบาลนครภูเก็ตแล้วก็จังหวัดภูเก็ตนะคะวันนี้ดิฉันนพพรพันธ์ค่ะแล้วก็ทางท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตท่านสุภโชครองเวทต้องขอบคุณที่ติดตามนะคะอยากจะให้ติดตามกันต่อเนื่องในทุกสถานการณ์วันนี้ต้องขอบคุณแล้วก็ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: บ้านที่ดีเริ่มต้น

บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีชี้แจงการประชุมร่วมกับคณะองคมนตรีในการติดตามแผนรับมือภัยแล้งยืนยันเป็นเรื่องที่ดีนำข้อเสนอแนะมาแก้ไขปัญหาไม่เคยก้าวก่ายการทำงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: นายกรัฐมนตรีชี้แจงการประชุมร่วมกับคณะองคมนตรีในการติดตามแผนรับมือภัยแล้งเป็นแนวปฏิบัติต่อเนื่องไม่เคยก้าวก่ายการทำงานยืนยันเป็นเรื่องที่ดีนำข้อเสนอแนะมาแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนต้องการให้รัฐบาลทบทวนการเชิญคณะองคมนตรี9คนเข้าร่วมประชุมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อรับมือวิกฤตภัยแล้งปี2569ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการนำเสนอข้อมูลและผลการดำเนินงานให้รับทราบโดยคณะองคมนตรีมีบทบาทในการติดตามดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละภูมิภาคซึ่งจำเป็นต้องรับทราบข้อมูลจากภาครัฐอีกทั้งหลายคนยังเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในภาคราชการมาก่อนจึงมีประสบการณ์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานเป็นเรื่องที่ดีที่ภาครัฐจะได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีประสบการณ์เพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถือเป็นเรื่องปกติและเป็นสิ่งที่ได้ดำเนินการมาเป็น10ปีแล้วย้ำว่าไม่ใช่การประชุมเพื่อสั่งการหรือก้าวก่ายการทำงานของแต่ละภาคส่วนคริสนาขวัญแสงสุขรายงาน
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรีสั่งทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนเนื่องจากคาดการณ์ว่าปีนี้ปริมาณฝนจะตกน้อยกว่าปีที่ผ่านมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญทางนี้ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการบริหารจัดการน้ำมาเป็นกรอบในการวางแผนระยะยาวโดยเฉพาะการบูรณาการข้อมูลการกำหนดพื้นที่เป้าหมายการบริหารทรัพยากรน้ำและการสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจสถานการณ์อย่างชัดเจนพร้อมได้สั่งการให้ทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจแหล่งน้ำพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำและความต้องการใช้น้ำของประชาชนในแต่ละพื้นที่เพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้งให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดและเร่งดำเนินการงานเชิงรุก4ด้านได้แก่สำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเตรียมแหล่งน้ำสำรองและรถบรรทุกน้ำให้พร้อมใช้งานตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านรวมถึงแหล่งน้ำชุมชนสร้างการรับรู้ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและทราบช่องทางการขอรับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตลาดในเขตสายไหมควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมายจำนวน9รายเพื่อรักษาความมั่นคงด้านแรงงานให้กับประชาชนไทย
10: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ภาคหนึ่งร่วมกับสำนักงานสถานการกรุงเทพมหานครพื้นที่5และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางลงพื้นที่ตลาด AC สายไหมแขวงสายไหมเขตสายไหมกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสอบแรงงานต่างด้าวตามข้อร้องเรียนสายตรวจความมั่นคง1374จากการเข้าตรวจสอบภายในตลาดพบแรงงานต่างด้าวปฏิบัติงานอยู่หลายรายมีพฤติการทำงานนอกเหนือสิทธิ์แต่ประเภทงานที่ได้รับอนุญาตแม้บางส่วนมีเอกสารใบอนุญาตทำงานถูกต้องเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาและสัญชาติลาวลักลอบทำงานผิดกฎหมายรวม9รายเบื้องต้นทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานแต่ทำงานนอกเหนือสิทธิที่ได้รับอนุญาตและนำตัวผู้กระทำผิดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลสายไหมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปการปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อรักษาความมั่นคงด้านแรงงานและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องปริญญาวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือค้าขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
13: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
14: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
15: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากา

ิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรปราณกราบแทบพระยุคลบาทโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต

้เวลาทักทายกันเช่นเคยบ่าย 3 โมงกับอีก 15 นาที สแตนบายเรียบร้อยหน้าที่ของตู่เขมวันสปอร์ตทูเดย์ค่ะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนำโดยนายธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนายกสมาคมกีฬาแล้วก็คณะกรรมการบริหารนะคะยังคงมีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนนะคะวงการกีฬาในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเราในทุกมิติกันเลยทีเดียว หนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเดี๋ยวเอาไว้จะมาเล่าสู่กันฟังนั่นก็คือการผลักดันก่อให้เกิดสนามกีฬาในส่วนของจังหวัดภูเก็ตของเรานะคะที่จะได้งบประมาณมาจากการกีฬาแห่งประเทศไทยหลังจากที่จังหวัดภูเก็ตเราได้รับการพิจารณาเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและอาวุโสแห่งชาติในปี2571นะคะนั่นหมายถึงอีก2ปีข้างหน้าเราก็จะมีการได้รับงบประมาณจำนวน35ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังมาพื้นที่ที่จะทำสนามนะคะฟุตบอลแล้วก็มีลู่วิ่งด้วยนี่เป็นงบประมาณที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจะมามอบให้แล้วก็มีการจัดการพื้นที่นะฮะเดี๋ยวมีรายละเอียดเล่าสู่กันฟังเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าในส่วนของนายกอู๊ดธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนะคะหลังจากที่เป็นผู้หนึ่งที่ร่วมผลักดันนะคะทำให้จังหวัดภูเก็ตเราได้รับการพิจารณาการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและอาวุโสแห่งชาติในปี2571แล้วเนี่ยนะฮะแน่นอนค่ะการผลักดันในทุกๆมิติการจัดหาสรรงบประมาณรวมไปถึงการหาเรือกับภาคีเครือข่ายท้องถิ่นต่างๆรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหลายบทบาทมีส่วนสำคัญอย่างมากนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือเรามีงบประมาณจากการกีฬาแต่ถ้าเกิดเราไม่มีที่ลงเนี่ยเราก็อาจจะถูกตัดงบไปได้ด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้มีการหาเรือกับท้องถิ่นอย่างเทศบาลนครภูเก็ตนะฮะน่าสนใจค่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ดาฟังในส่วนของรายละเอียดนะคะเพื่อที่จะเป็นการยกระดับนะคะในส่วนของศักยภาพของกีฬาของจังหวัดภูเก็ตเราโดยเฉพาะสนามนี่นะถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะเป็นต้นจุดเริ่มต้นของการพัฒนากีฬาของเราให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะคะรวมไปถึงกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวิ่งนะคะมาราธอนลากูน่าภูเก็ต2026จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะรวมไปถึงรายการวูดบอลด้วยเช่นเดียวกันของอบจ.ภูเก็ตเดี๋ยวมาประชาสัมพันธ์กันนะคะ

0: ึงเวลาขยับร่างกายให้สุดกับงาน3อำเภอ3ออบจภูเก็ตท้าวิ่งครั้งที่1ปักหมุดพร้อมกันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ณอ่างเก็บน้ำบางวาดอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตพร้อมรับเสื้อวิ่งดีไซน์ลิมิเต็ดจากศิลปินแถวหน้าคุณจักรพัฒน์แก้วทนงอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจัดเต็มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีรายชื่อในประกาศสามารถนำบัตรประชาชนพร้อมหลักฐานการสมัครไปยืนยันตัวตนเพื่อรับเสื้อได้ที่หน้างานในวันที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลาบ่าย 2:30 จนถึง 16:00 น.ขอความร่วมมือมารับเสื้อด้วยตนเองเท่านั้นงดรับแทนทุกกรณีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page ของอบจ.ภูเก็ตหรือสอบถามโทร088-686-5163แล้วมาเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่สดใสไปกว่าเดิมจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายกเรวัชจัดให้อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
1: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง13พฤษภาคม2569ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวูดบอล2569เริ่มแข่งขันวันที่20ถึง21มิถุนายน2569ณสนามกีฬาวูดบอลเทศบาลนครภูเก็ตสวนสาธารณะสะพานหินสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10มิถุนายน2569ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087ต่อ206งานนี้สมัครฟรี
3: มาร่วมกันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าร่วมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.

ิบจังหวะคึกคักคึกคักมาฝากคุณก็แล้วกันเนี่ยเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมอีกหนึ่งเวอร์ชันที่น่าฟังแก้วซาซ่าค่ะเปลี่ยนแนวเพลงกันบ้างเนาะแนวสตริงนะคะอาจจะยุคหนึ่งสมัยหนึ่งแนวสไตล์แบบนำมาโคเวอร์ใหม่ในสไตล์ของตัวเองมาดูกิจกรรมงานวิ่งของลากูน่ากันหน่อยกันแล้วกันนะคะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการเขาเรียกว่ามีการประชุมนะคะกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกันไปก่อนหน้านี้พอสมควรสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตของเราก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรนะคะอยู่ในส่วนของคณะกรรมการการจัดการแข่งขันด้วยมาราธอนลากูน่าภูเก็ต2026ค่ะปีนี้ก็ฉลองครบรอบ20ปีอย่างยิ่งใหญ่นะฮะโอกาสให้ทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวที่จะมามีส่วนร่วมกับการวิ่งในครั้งนี้งานนี้สปอร์ตสปอร์ตนะฮะลากูน่าภูเก็ตมาราธอนพรีเซนต์เต็ดบายสปอร์ตสปอร์ต2026ประกาศกลับมาสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ฮะในการครบรอบ20ปีในปีนี้ด้วยนะฮะเขาบอกว่าก็เบื้องต้นเนี่ยทราบมาว่าตอนนี้มีนักวิ่งนะคะหลายทุกพื้นที่เลยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยนะคะลงทะเบียนเข้ามาร่วมงานไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พร้อมที่จะต้อนรับนักวิ่งจากทั่วทุกมุมโลกภายใต้คอนเซปต์เขาบอกว่า Run Success นะคะในช่วงวันที่13และ14มิถุนายนที่ลากูน่ากอล์ฟภูเก็ตพื้นที่เดิมที่เขามีการปล่อยวิ่งกันทุกๆปีของลากูน่านั่นแหละค่ะในปีนี้นะคะมีความร่วมมือกันหลายภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเองโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยลากูน่าภูเก็ตนะคะโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะกับหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนรวมไปถึงสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเราด้วยเช่นเดียวกันเชื่อได้ว่าภูเก็ตเนี่ยนะคะก็จะเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานอีเวนต์ในรูปแบบของกีฬานะคะหรือว่าสปอร์ตอีเวนต์ดิสเนชั่นด้วยอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างลากูน่าภูเก็ตก็จัดมาโอ้เรียกว่างานใหญ่ๆทุกๆปีนะคะปีนี้ก็คาดว่านะคะตั้งเป้าไว้จะมีนักวิ่งเนี่ยตบเท้าเข้ามาไม่ต่ำกว่า 7-8,000 คนเลยทีเดียวค่ะไฮไลท์ในปีนี้นะคะก็จะมีการเปิดตัวนะคะ 2KM นะคะจูเนียร์รันเป็นการวิ่งสำหรับน้องๆเด็กๆนะคะเบบี้เบบี้ประมาณสัก2กิโลเมตรค่ะพร้อมกับเพิ่มรุ่นอายุการแข่งขันนะคะตั้งแต่วัยเด็กเล็กจนถึง17ปีเพิ่มเติมเข้ามาด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆนักวิ่งรุ่นใหม่ๆนะคะเริ่มต้นกับการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆจากสนามวิ่งในระดับนานาชาติพร้อมกับครอบครัวด้วยขณะเดียวกันนะคะยังคงรุ่นอายุ70ปีขึ้นไปในประเภทมาราธอนแล้วก็ฮาล์ฟมาราธอนทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยตอกย้ำแนวคิดด้านกีฬาครอบคลุมช่วงอายุทุกเพศทุกวัยอย่างแท้จริงเขาบอกอย่างนั้นน่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวนะคะกับรายการนี้13และ14มิถุนายนนะคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยคุณเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะเพราะว่าในวันที่13เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของการวิ่งระยะทาง2กิโลนะคะก็คือ2KM Junior Run 5กิโลนะคะฟันรันแล้วก็มินิมาราธอนอย่าง10กิโลท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นของลากูน่านะคะขณะที่5กิโลนะคะก็จะมีการวิ่งผ่านบรรยากาศหมู่บ้านท้องถิ่นที่เชื่อได้ว่าก็จะมีส่วนร่วมของชุมชนเข้าด้วยส่วนวันที่14เนี่ยสายแข็งว่าอย่างนั้น14มิถุนายนนะคะช่วงของฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 21.1 กิโลเมตรแล้วก็มาราธอน 42.195 กิโลเมตรค่ะโอ้โหผ่านทั้งพื้นที่ชุมชนบ้านดงบ้านดอนแน่ผ่านเส้นทางการวิ่งทั้งทะลงทะเลนะคะสวนยางสวนสับปะรดอย่างนี้นะคะสัมผัสกับวิถีชุมชนอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของการวิ่งของลากูน่าในรายการนี้ด้วยนะคะก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้คุณได้ทราบโดยทั่วกันใครสนใจเนี่ยเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้กับ phuketmarathon.com นะคะดูรายละเอียดกันได้เลยทีเดียวที่เว็บไซต์นะหรือว่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน Facebook ของ Laguna Phuket Marathon ค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งรายการที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ที่น่าสนใจไปกันต่อดีกว่าอีกหนึ่งเพลงเพราะที่หยิบมาฝากคุณกันสำหรับการเดินทางของเรากับ Spot Today

0: ไอบุหรี่ไฟฟ้าที่คนสูบพ่นออกมามีสารเคมีสารก่อมะเร็งและฝุ่นละอองขนาดเล็กจำนวนมากงานวิจัยพบว่าคนใกล้ชิดที่ได้รับไอบุหรี่ไฟฟ้านอกจากได้รับนิโคตินแล้วยังได้รับสารเคมีอื่นๆและมีอาการทางเดินหายใจมากขึ้นหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่สายด่วน1669คือช่องทางช่วยชีวิตโทรได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เท่านั้นการโทรเล่นโทรป่วนหรือให้ข้อมูลเท็จไม่ใช่แค่ขัดขวางการช่วยชีวิตแต่ยังผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉินผู้ใดทำให้เสียหายต่อการปฏิบัติการฉุกเฉินต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทมาใช้สายด่วน1669อย่างเหมาะสมเพื่อให้ทุกชีวิตฉุกเฉินปลอดภัยและได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีอบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวูดบอล2569เริ่มแข่งขันวันที่20-21มิถุนายน2569ณสนามกีฬาวูดบอลเทศบาลนครภูเก็ตสวนสาธารณะสะพานหินสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10มิถุนายน2569ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087ต่อ206งานนี้สมัครฟรี
1: ถึงเวลาขยับร่างกายให้สุดกับงาน3อำเภอ3อ.อบจ.ภูเก็ตท้าวิ่งครั้งที่1ปักหมุดพร้อมกันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ณอ่างเก็บน้ำบางวาดอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตพร้อมรับเสื้อวิ่งดีไซน์ลิมิเต็ดจากศิลปินแถวหน้าคุณจักรพัฒน์แก้วทนงอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจัดเต็มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีรายชื่อในประกาศสามารถนำบัตรประชาชนพร้อมหลักฐานการสมัครไปยืนยันตัวตนเพื่อรับเสื้อได้ที่หน้างานในวันที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลาบ่าย 2:30 จนถึง 4:00 นขอความร่วมมือมารับเสื้อด้วยตนเองเท่านั้นงดรับแทนทุกกรณีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page ของอบจ.ภูเก็ตหรือสอบถามโทร088-686-5163แล้วมาเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่สดใสไปกว่าเดิมจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายกเรวัชจัดให้อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
3: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาลดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาด

ฉบับนี้เป็นของพี่นิตยาบุญสูงเนินนะคะเจ็บนิดเดียวอยู่เวอร์ชันของสาวส้มโอที่หยิบมาร้องใหม่ในสไตล์ของตัวเองนะคะในสไตล์โคเวอร์เพลงเพราะเอาละอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนะคะกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆการแข่งขันแบดมินตันคุณผู้ฟังอันนี้เป็นระดับนานาชาติเหมือนกันนะที่จะมาเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเรานะฮะเขากำหนดมาแล้วเรียบร้อยกับโตโยต้าภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลชาเลนจ์2026ค่ะในช่วงวันที่9ถึง14มิถุนายนนี้ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินนะคะซึ่งรายการนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นการแข่งขันกีฬาแบดมินตันที่ถือโอกาสจะส่งเสริมภาพลักษณ์เรื่องของด้านกีฬาให้กับจังหวัดภูเก็ตนะคะส่งเสริมเศรษฐกิจและรายได้ทางด้านการท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าย้อนไปเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีนักแบดมินตันนะคะจากกว่า25ชาติด้วยกันนะที่เมื่อทราบว่าประเทศไทยแล้วก็จังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพนี่นะคะก็ตอบรับเข้ามาร่วมการแข่งขันด้วยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสนามที่เขามีการเก็บแรงกิ้งกันด้วยเนาะสำหรับนักกีฬาแบดมินตัน

นะคะใครที่ชื่นชอบก็เตรียมความพร้อมกันให้ดีที่จะไปร่วมชมร่วมเชียร์นะคะเพราะว่ามีนักแบดมินตันอย่างทีมชาติไทยของเราเองเนี่ยนะคะก็จะมาวาดลวดลายกันด้วยนั่นเองนะคะที่สนามการแข่งขันโรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินค่ะวันที่9ถึง14มิถุนายนนี้นะคะอันนี้ถือโอกาสฝากประชาสัมพันธ์ให้คุณได้ทราบกันก่อนล่วงหน้ากันเลยทีเดียวค่ะในขณะเดียวกันอีก1รายการนะคะก็คือการแข่งขันวูดบอลค่ะคุณผู้ฟังนะคะการแข่งขันกีฬาวูดบอลอบจภูเก็ต2569นะคะเขากำหนดจัดการแข่งขันกันในวันที่20และ21มิถุนายนนี้นะคะที่สนามวูดบอลของเทศบาลนครภูเก็ตนะคะงานนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้นช่วงนี้เนี่ยไปจนถึงวันที่10มิถุนายนเขาเปิดรับสมัครทีมกันอยู่นะคุณผู้ฟังนะมีทั้งประเภทชายเดี่ยวชายคู่คู่ผสมอายุ70ปีขึ้นไปอะไรนะคะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะอยากรู้รายละเอียดก็กริ้งกลางไปเลยที่กองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจภูเก็ตนะคะงานนี้ก็มีในส่วนของอบจภูเก็ตจัดขึ้นแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะคะในส่วนของกรรมการนะคะผ่านมาจากชมรมกีฬาฟุตบอลจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ในส่วนของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็ถือว่าเป็นพันธมิตรเครือข่ายในส่วนของการจัดการแข่งขันรายการนี้ด้วยนั่นเองค่ะก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ไปที่กองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจภูเก็ตนะคะสำหรับฟุตบอลอบจภูเก็ต2026ค่ะ

ล่ำเวลาและถอยหลังกันไปเรื่อยก่อนที่จะส่งคุณฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะคะบ่าย3โมงกับอีก55นาทีกันแล้วเรียบร้อยเอาล่ะทิ้งท้ายอีกนิดนึงกันละกันอยากจะขอกำลังใจของทุกๆคนเนี่ยเตรียมความพร้อมในการที่จะส่งกำลังใจเชียร์มี2รายการนะคะที่จะเกิดขึ้นสำหรับการส่งตัวนักกีฬาจังหวัดภูเก็ตเราเข้าร่วมการแข่งขันนะคะช่วงแรกเนี่ยในช่วงปลายเดือนนี้กันก่อน 27-30 พฤษภาคมค่ะเราจะมีนักกีฬาอาวุโสนะคะตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตเราที่จะไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18ชื่อรายการว่าโนราเกมที่จังหวัดพัทลุงนะคะเราจะมีนักกีฬาอาวุโสไม่ว่าจะเป็นนักกีฬากรีฑาแบดมินตันเปตองลีลาดวูดบอลหมากรุกไทยนะคะตะกร้อกอล์ฟเกตบอลแล้วก็คาราโอเกะนั่นเองนะคะไปแข่งขันที่จังหวัดพัทลุงนะคะพัทลุงเป็นเจ้าภาพอันนี้ในระดับประเทศนะคุณฟังนะ27-30 พฤษภาคมนะคะฝากทุกคนส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาอาวุโสของเราด้วยกันละกันส่วนการแข่งขันกีฬาอันนี้เองเป็นนักกีฬาผู้สูงอายุนะคะขออภัยส่วนอีกหนึ่งรายการเป็นนักกีฬาอาวุโสค่ะที่จะแข่งขันกันในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 8-14 มิถุนายนกับการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8นะคะชื่อว่าตาปีเกมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเอาไว้ใกล้ๆแล้วก็จะหยิบมาฝากประชาสัมพันธ์เน้นย้ำให้ทุกคนได้ส่งแรงใจแรงเชียร์กันอีกเช่นเคยส่งคุณไปกับเพลงเพราะเพลงนี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงและหน้าที่เราหมดแล้วนะคะขอบคุณสวทภูเก็ตที่อนุเคราะห์ช่วงเวลาดีๆให้เราได้เจอกันวันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เตือนประชาชนอย่าหลงกลมิจฉาชีพออนไลน์ซึ่งสร้างความเสียหายในช่วง4เดือนที่ผ่านมากว่า 6,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เตือนประชาชนให้ระมัดระวังอย่าหลงกลมิจฉาชีพออนไลน์ซึ่งสร้างความเสียหายในช่วง4เดือนที่ผ่านมากว่า 6,000 ล้านบาท
11: นายเอกพงศ์ลิ่มเจริญในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC 1441กล่าวย้ำเตือนประชาชนระวังภัยออนไลน์อย่างใกล้ชิดหลังพบว่าในช่วง4เดือนแรกของปีนี้มีคดีอาชญากรรมออนไลน์เกิดขึ้นกว่า 16,381 คดีสร้างความเสียหายให้ประชาชนไปแล้วกว่า 6,000 ล้านบาทโดย5กลโกงออนไลน์ที่ประชาชนได้รับผลกระทบสูงสุดคือการหลอกขายสินค้าและบริการที่มีมากสุดถึง 72,532 คดีคิดเป็นเกือบร้อยละ68ของคดีทั้งหมดมิจฉาชีพสร้างเพจปลอมร้านค้าปลอมหรือบัญชีอินสตาแกรมปลอมขายสินค้าราคาถูกผิดปกติหรืออ้างเป็นบริษัทขนส่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพัสดุตกค้างเป็นต้นรวมทั้งกลโกงอื่นๆเช่นแอบอ้างเป็นตำรวจเจ้าหน้าที่ DSI หรือธนาคารสร้างเรื่องให้ตกใจแล้วให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีประชาชนสามารถป้องกันตนเองได้โดยใช้หลักป้องกันตนเองด้วย4ไม่คือไม่กดลิงก์แปลกปลอมจาก SMS หรือข้อความไม่เชื่อโฆษณาที่ดูดีเกินจริงหรือผลตอบแทนสูงผิดปกติไม่รีบโอนเงินก่อนตรวจสอบข้อมูลและไม่โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาในการซื้อขายหรือลงทุนหากประชาชนตกเป็นเหยื่อหรือสงสัยถูกหลอกติดต่อสายด่วน AOC 1441ทันทีตลอด24ชั่วโมงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุมเข้มนอมินีใช้ระบบ AI คัดกรองกลุ่มเสี่ยงกว่า 80,000 รายพร้อมเตรียมเชื่อมข้อมูลกับสถาบันการเงินตรวจสอบเงินลงทุนแบบเรียลไทม
12: ์นายพุนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าปัจจุบันมีนิติบุคคลประเภทบริษัทจดทะเบียนในไทยประมาณ 800,000 รายโดยในจำนวนนี้มีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ50กว่า 120,000 รายและอาจเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีราว 80,000 รายโดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริการร้านอาหารและโลจิสติกส์ ซึ่งขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นกรรมการและงบการเงินเพื่อคัดกรองความเสี่ยงเชิงลึกก่อนจะส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นอกจากนี้กรมยังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบเส้นทางการเงินแบบเรียลไทม์และเชื่อมโยงข้อมูลการลงทุนของผู้ถือหุ้นกับระบบธนาคารโดยคาดว่าจะออกคำสั่งรองรับมาตรการดังกล่าวได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้ปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดลำพูนคิกออฟวันงดสูบบุหรี่โลก2569เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าสร้างการตระหนักรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน
13: ที่ห้องประชุมเฉลิมราชโรงเรียนสวนบุญโยปถัมภ์ลำพูนนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บ่อแก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569จังหวัดลำพูนโดยมีภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนประชาสังคมและเยาวชนเข้าร่วมกว่า400คนภายในงานมีกิจกรรมคิกออฟวันงดสูบบุหรี่โลกการเสวนาในหัวข้ออีกปอดเมืองละปูนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าการจัดนิทรรศการให้ความรู้และบริการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อร่วมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดลำพูนปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืนทั้งนี้จังหวัดลำพูนได้ประกาศวาระจังหวัดลำพูนพุทธศักราช2569และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดลำพูนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นวาระสำคัญลำดับที่3ของจังหวัดสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกที่กำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์สวทลำพูนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
15: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังผู้ชมเข้าสู่รายการ5แยกข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์เชื่อมโยงเครือข่าย10สถานีด้วยกันนะคะในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะวันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569กับดิฉันนภัณฑ์พรายพันธ์ค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการนอกจากนั้นยังคงอยู่กับทีมงานสวทภูเก็ตค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องดิววสุรัตน์วีระไสค่ะนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการนะคะเป็นผู้ประสานงานและผู้ช่วยบรรณาธิการค่ะรวมไปถึงอยู่กับงานเทคนิคค่ะช่างเทคนิควันนี้อยู่กับคุณวัชรีรัตนการนะคะนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานค่ะแล้วก็ในส่วนของผู้ควบคุมเทคนิคนะคะนายบุญชูมาศนนท์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะรายการ5แยกข่าวค่ะเจอผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะในช่วงของเวลาดีๆค่ะ 16:10 นโดยประมาณจนถึง17:00 นค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะปรับเปลี่ยนสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในเครือข่าย7จังหวัดภาคใต้ตอนบนทั้ง10สถานีละค่ะของสวทภูเก็ตเองจะเจอผู้ฟังในช่วงของวันพฤหัสค่ะสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะคะในแต่ละเดือนที่จะเจอกันค่ะแล้วก็รายการ5แยกข่าวสำหรับวันนี้นะคะควบคุมการผลิตโดยนางดัชนีสัจจบุญทวีค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตและรายการ5แยกข่าวอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ดูแลพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะซึ่งคุณผู้ฟังผู้ชมคะในช่วงของรายการ5แยกข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั้นก็จะมีเรื่องราวข่าวสารในแต่ละพื้นที่เรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจตามแนวทางของนโยบายของรัฐบาลในแต่ละสัปดาห์มานำเสนอให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะในส่วนของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะมีหลัก ลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะที่จะหยิบยกมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับทราบกันในช่วงของรายการ5แยกข่าวนะคะและก็อยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าในช่วงนี้ค่ะหลายมาตรการหลายนโยบายของรัฐบาลได้ออกมาเพื่อที่จะดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าในเรื่องของมาตรการบรรเทาค่าครองชีพรวมไปถึงมาตรการค่ะเชื่อว่าหลายท่านคงกำลังจะติดตามมาแล้วล่ะค่ะว่าเมื่อไหร่จะคลอดเมื่อไหร่จะออกมาก่อนหน้านี้มีคนพูดกันแล้วก็เรียกร้องกันมาในเรื่องของโครงการคนละครึ่งพลัสนะคะแต่ตอนนี้คลอดมาแล้วค่ะเปลี่ยนชื่อโครงการเรียบร้อยแล้วด้วยจากโครงการคนละครึ่งพลัสเป็นไทยช่วยไทยพลัสค่ะจะเป็นยังไงรายละเอียดในเรื่องนี้จะนำมาเสนอในช่วงต่อไปให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบกันนะคะนอกจากนั้นค่ะในช่วงของร่วมใจไทยผ่าวิกฤตพลังงานยังคงมีอยู่นะคะเพื่อที่จะร่วมกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนค่ะยังคงร่วมกันประหยัดพลังงานกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่เรายังต้องควบคุมในเรื่องของการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในทุกพื้นที่ค่ะซึ่งจังหวัดภูเก็ตค่ะมี1ภาคเอกชนค่ะแล้วก็ขับเคลื่อนโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวและเป็นที่น่าจับตามองและที่น่าสนใจมากในเรื่องของการดึงโซลาร์เซลล์มาใช้ในการให้บริการแล้วก็มาใช้งานเพื่อประหยัดพลังงานประหยัดค่าใช้จ่ายในพื้นที่หรือว่างานบริการนะคะนั่นก็คือบริษัทนิกรมารีนค่ะที่เป็นผู้บริหารหรือว่าภาคเอกชนในเรื่องของเรือนำเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตถือว่าเป็นบริษัทชั้นนำในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเลยทีเดียวนำในเรื่องของโซลาร์เซลล์มาใช้อย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงต่อไปในเรื่องของในช่วงของรวมใจไทยผ่าวิกฤตพลังงานและช่วงท้ายวันนี้ค่ะเชื่อว่าในช่วงเมื่อวานนี้ค่ะคุณฟังผู้ชมคะสถานการณ์ฝนฟ้าที่ตกมาตลอดทั้งวันหลายท่านคงจะกังวลในเรื่องของปริมาณน้ำในพื้นที่และคงจะกังวลในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ข้อกังวลเหล่านี้เมื่อวานมีโอกาสได้พูดคุยกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการสั่งการหน่วยหลายหน่วยงานเลยทีแล้วค่ะว่าให้ขับเคลื่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนในช่วงหน้าฝนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วมาติดตามในช่วงของรวมใจไทยผ่าวิกฤตพลังงานค่ะ
14: ติดตามสถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนร้องฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงาน
15: เอาละค่ะในช่วงของรวมใจไทยผ่าวิกฤตพลังงานก่อนที่จะไปพูดคุยกับคุณวิรินทราภภากิจยศพัฒน์นะคะซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทนิกรมารินกรุ๊ปนะคะผู้นำในเรื่องของการให้บริการเรือนำเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงเกาะกาฮังบีดหรือเกาะเฮนั่นเองนะคะพื้นที่ตรงจุดนั้นนะคะมีประสบปัญหาในเรื่องของพลังงานที่จะใช้บนพื้นที่เกาะละค่ะแต่ทางท่านวิรินทราภภากิจยศพัฒน์หรือว่าจีแอดของพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตที่จะเห็นในหลายบทบาทของจีแอดนี่แหละค่ะมีการใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์นะคะซึ่งมีแนวคิดที่ดีมากเลยทีเดียวค่ะเอาวิกฤตจากช่วงโควิด-19 ค่ะมาปรับใช้และตอนนี้มันก็สอดคล้องขันรับกับนโยบายโซลาร์รูฟท็อปของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามในประเด็นนี้กันค่ะ
16: คือเขาจะขอเริ่มเล่าเรื่องตั้งแต่ตอนเราเจอสถานการณ์โควิดนะคะเนื่องมาจากว่าพอเราเจอสถานการณ์โควิดพนักงานเราเกิดการว่างงานซึ่งบริษัทเราอะค่ะเรามีพนักงานทุกแผนกนะคะทีนี้ทำยังไงว่าจะให้พนักงานไม่ว่างงานและเกิดจะเซฟค่าใช้จ่ายแบบไหนอย่างไรเขาเลยมีแผนกไฟอะค่ะแผนกช่างไฟเขาเลยปรึกษาหารือกับเด็กว่าเอ๊ะเรามาใช้โซลาร์เซลล์แต่ระบบไฟฟ้าดีไหมโดยเฉพาะที่เกาะซึ่งเราใช้น้ำมัน 100% เต็ม24ชั่วโมงใช้เครื่องเจนสตาร์ทนะคะเด็กบอกว่าถ้าจี้กล้าลงทุนผมก็กล้าทดลองตั้งแต่นั้นมาเราก็เริ่มคิดเรื่องช่วงโควิดเนี่ยค่ะพี่ก็ซื้ออุปกรณ์เขาอยากได้แล้วก็สั่งซื้ออุปกรณ์มาจริงๆณตอนนั้นน่ะพี่จะบอกว่าเราลงทุนถูกมากเราลงทุนแค่ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กเราได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการทำโซลาร์เซลล์เรื่องกระบวนการใช้พลังงานสะอาดมาก่อให้เกิดประโยชน์ในช่วงวิกฤตทำยังไงเราได้เซฟค่าใช้จ่ายใช่มั้ยคะพอเราผลิตขึ้นมาได้แต่ในการที่เรียนรู้ช่วงนั้นน่ะการผลิตใช้งานน่ะมันใช้ได้ไม่เต็ม ใช่ไหมคะพอใช้ได้ไม่เต็มเด็กบอกว่าจี้ต้องช่างผู้มีประสบการณ์เข้ามาแล้วล่ะเพื่อได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมและต่อยอดแก้ปัญหาที่เราใช้ไฟได้ไม่เต็ม24ชั่วโมงอะค่ะเราใช้ได้ประมาณ6ชั่วโมงแล้วแบตเตอรี่ของเราที่เก็บไว้นะคะมันไม่เพียงพอเนื่องมาจากว่าเด็กเรายังคำนวณรายละเอียดของการใช้โซลาร์เซลล์ได้ไม่ถูกต้องหลังจากนั้นพี่ก็ลงทุนอีกครั้งนึงประมาณ2ล้านกว่าบาทเพื่อที่จะทำโซลาร์เซลล์เต็มระบบ24ชั่วโมงนะคะเริ่มทำแล้วก็เริ่มเรียนรู้แล้วคิดคำนวณเพราะปกติเราใช้ค่าน้ำมันเดือนนึงประมาณแสนกว่าบาทถึง 200,000 เพื่อปั่นเครื่องเจนในการติดตั้งใช้ระบบที่เกาะนะคะแล้วทีเนี้ยก่อนหน้านี้เราก็บังคับการเปิดไฟใช่ไหมฮะช่วงเช้าให้เด็กหุงข้าวทำอาหารช่วงกลางวันใช้สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพอช่วงหลังสี่ทุ่มเราต้องปิดละแล้วเราห้ามเด็กรีดผ้าเพื่อที่จะไม่ให้ไฟในน้ำมันเนี่ยมันเกินปริมาณของการใช้หลังจากที่เราประสบความสำเร็จในการเอาโซลาร์เซลล์ลงมาเต็มระบบใหญ่เลยจริงๆ2ล้านกว่าบาทพนักงานทุกคนแฮปปี้หมดณปัจจุบันนี้เราให้ได้ใช้ไฟที่เกาะ24ชั่วโมงตลอดระยะเวลาเด็กใส่เสื้อผ้ารีดผ้าหน้าตาสะอาดสะอ้านขึ้นเพราะเรามีอุปกรณ์พวกนี้คือจริงๆแล้วไฟน่ะมันเป็นหัวใจหลักในการทำงานในความพร้อมที่จะเอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามานะคะทำให้เราเรียนรู้ว่าเราจะต้องปรับตัวอย่างไรเมื่อเจอวิกฤตทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ทรัพยากรพลังงานที่เรามีอยู่เอามาเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเรามีการประชุมกันระหว่างแผนกช่างแต่ละแผนกเราต้องจัดสรรยังไงเราต้องทำแบบไหนยังไงในการเดียวกันช่วงโควิดเราก็ได้บาร์เป็นร้านเป็นบาร์เครื่องดื่มนะมาอีกหนึ่งบาร์สำหรับเด็กอีกแผนกหนึ่งซึ่งเขาทำงานก่อสร้างเล็กๆน้อยๆข้อได้เกิดประโยชน์ตรงนี้แทนที่จะว่างงานและตกงานใช่ไหมฮะก็มาช่วยทำกันแล้วหลังจากนั้นพี่คิดนะพี่ว่าพลังงานสะอาดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเป็นสิ่งที่ในอนาคตทุกคนต้องมองและเรียนรู้ใช่ไหมฮะเราลงทุน2ล้านบาทแต่เราใช้ได้ประมาณ10ปีใช่ไหมฮะอันนี้พี่ผ่านมาจากโควิดปี62ปัจจุบันนี้ปี69แล้วก็ตกประมาณ7ปีแล้วนะฮะที่เราใช้อยู่คันเมนเทนเนนต์เราแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเพียงแต่เราให้เด็กดูแลแผงโซลาร์เซลล์ทำความสะอาดอาทิตย์ละ1ครั้ง1ครั้งทุกอย่างก็จะไปไหลลื่นได้หมดไม่มีค่าซ่อมแซมใดๆทั้งสิ้นค่าบำรุงรักษาไม่มีใดๆทั้งสิ้นพี่เลยอยากเชิญชวนทุกคนให้ใช้ระบบพลังงานสะอาดแล้วหลังจากนั้นนะคะพี่ก็ต่อยอดที่บ้านพี่ที่ออฟฟิศพี่ตอนนี้เราใช้โซลาร์เซลล์ทั้งหมดแต่ระบบบนฝั่งเราใช้กลางวันเป็นระบบโซลาร์เซลล์แต่กลางคืนเราเปลี่ยนเป็นระบบพลังงานระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันนะคะค่ามันคำนวณออกมาจากพี่ปรึกษากับช่างนะคะช่างบอกว่าพลังงานของพี่อะค่ะพลังงานจากโซลาร์เซลล์ปัจจุบันนี่เหลือเฟือเยอะมากทีนี้เราอาจจะต้องพร้อมที่จะถ้าเกิดภาครัฐนะคะจะรับซื้อไฟฟ้าของเราพร้อมที่จะจำหน่ายนะคะณตอนนี้ออฟฟิศของเรานะคะมีคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 20-30 ตัวมีตู้เย็นมีห้องเย็นมีแอร์เราใช้เยอะมากเมื่อก่อนเราใช้ค่าไฟเดือนหนึ่ง 6-70,000 ปัจจุบันนี้เราใช้ค่าไฟแค่ 20,000 บาทเองอะพี่คิดว่ามันคุ้มกับการที่เราลงทุนครั้งเดียวที่บ้านพี่ใช้ลงทุนไปก็ประมาณเบ็ดเสร็จทั้งบ้านทั้งบริษัทก็ไม่เกิน1ล้านบาทนะคะคุ้มค่าค่ะเขาอยากให้ทุกคนนะค่ะมาใช้พลังงานสะอาดพลังงานทดแทนรักษาโลกร้อนแล้วก็เซฟบัดเจ็ตของตัวเองในระยะยาวด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
15: เอาละค่ะนั่นก็คือ1รูปแบบค่ะที่ภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีการขับเคลื่อนในการประหยัดพลังงานซึ่งขานรับนโยบายโซลารูฟท็อปของรัฐบาลนะคะแต่รายละเอียดในมาตรการหรือว่านโยบายโซลารูฟท็อปจะเป็นอย่างไรนั้นอยากจะให้พี่น้องประชาชนค่ะคอยติดตามในมาตรการหรือว่านโยบายจุดนี้ของพี่น้องประชาชนที่จะหันมาใช้โซลาร์เซลล์นะคะว่ารัฐบาลจะผลักดันอย่างไรบ้างแต่ในส่วนของพื้นที่การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตค่ะผู้ประกอบการเองมีการขับเคลื่อนเป็นการท่องเที่ยวสีเขียวนะคะประหยัดพลังหรือว่าชูพลังงานสะอาดมาใช้เชื่อมั่นค่ะว่าตอนนี้เดินหน้าไปแล้วกว่า 70% ของภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งนั่นก็คือตอบโจทย์การท่องเที่ยวสีเขียวของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียวค่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งผู้ประกอบการพี่น้องประชาชนในการประหยัดพลังงานนะคะและเราก็รณรงค์มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยากจะให้อนาคตนั้นเรามีพลังงานใช้ไปตลอดอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะแต่ที่ไม่ต้องรอค่ะผู้ฟังผู้ชมคะนั่นก็คือมาตรการไทยช่วยไทยพลัสค่ะที่เคาะแล้วก็ต่อเนื่องมาจากโครงการคนละครึ่งพลัสเปลี่ยนชื่อโครงการให้สอดรับกับมาตรการที่มาบรรเทาความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนจากเดิม50 50คือรัฐ50และพี่น้องประชาชน50แต่ไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้รัฐ60พี่น้องประชาชน 40% ค่ะและจะเริ่มที่จะยืนยันสิทธิ์หรือลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการนะคะเพียงปรับหลักเกณฑ์ค่ะก่อนหน้านี้เป็นอายุ66ปีนะคะที่จะเข้าร่วมโครงการได้ครั้งนี้เริ่มต้นที่อายุ18ปีบริบูรณ์ในการเข้าร่วมสมัครแล้วก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะส่วนใครที่อยู่ในโครงการแล้วแค่เข้าไปยืนยันสิทธิ์ของตัวท่านเองนะคะเริ่มพร้อมกันทั้งลงทะเบียนใหม่และยืนยันสิทธิ์ในวันที่25พฤษภาคมนี้ค่ะไปจนถึง29พฤษภาคม5วันเท่านั้นเชื่อมั่นค่ะว่า30ล้านสิทธิ์ในระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้นะคะจะเข้าถึงพี่น้องประชาชนในทุกกลุ่มเลยทีเดียวค่ะแต่มีข้อแม้นิดนึงค่ะว่า30ล้านสิทธิ์นี้หมดแล้วหมดเลยไม่รอถึงวันที่29พฤษภาคมนะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ใครเสียสิทธิ์เตือนเอาไว้ค่ะ25พฤษภาคมนี้อย่าลืมนะคะเข้าไปยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสค่ะซึ่งไทยช่วยไทยพลัสค่ะคุณฟังคะไม่เฉพาะเพียงแค่60 40กับพี่น้องประชาชนเท่านั้นยังมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นอยากจะให้ติดตามสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนเข้าถึงพี่น้องประชาชนทุกแพลตฟอร์มเลยทีเดียวเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาในส่วนของในเรื่องของฝนฟ้าอากาศค่ะที่ประเทศไทยมีการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาและพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นหนึ่งพื้นที่จับตามองและอยู่ในส่วนของการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในช่วงนี้ด้วยพักกันสักครู่เดียวค่ะ
17: ฮะเบอร์แปลกโทรมาอีกแล้ว
18: คดีฟอกเงินเหรอครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะ
19: ถ้าไม่อยากถูกออกหมายจับให้โอนเงินมาตรวจสอบภายใน10นาทีห้ามบอกใครเด็ดขาดไม่งั้นคดีจะหนักกว่าเดิม
17: ผมต้องโอนจริงๆเหรอครับ
19: หยุดก่อนนี่มันมุกตำรวจปลอม
17: แต่เขาบอกว่าผมมีคดีนะพี
19: ่ตำรวจจริงไม่โทรมาขู่ไม่สั่งโอนเงินและไม่ให้ปิดเป็นความลับ
17: อ้าวแบบนี้ก็หลอกผมนะสิ
19: ถ้าไม่ทำตามผมจะออกหมายจับทันทีจำไว้นะยิ่งขู่ยิ่งเร่งยิ่งต้องวางสาย
17: งั้นผมวางเลยนะครับ
20: เดี๋ยวก่อนถ้าวางสายคุณจะ
21: วางสายแล้วโทรเช็คกับหน่วยงานจริงด้วยเบอร์ทางการเท่านั้น
17: ห้ามโอนห้ามกดลิงก์ห้ามบอกรหัส OTP ใช่ไหมครับเกือบโอนเงินไปแล้วเพราะตกใจนี่แหละ
22: มิจฉาชีพชอบทำให้เรากลัวจนคิดไม่ทัน
15: ค่ะคุณฟังผู้ชมคะในช่วงของรายการให้แยกข่าวยังคงอยู่กับทางทีมงานสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ในช่วงนี้นะคะทิ้งท้ายไปก่อนหน้านี้ค่ะคุณฟังคะว่าประเทศไทยได้ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะและฝนก็ตกต่อเนื่องมาโอ้โหตลอดระยะเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยทีเดียวแต่เมื่อวานนี้ค่ะเชื่อว่าหลายพื้นที่ของประเทศไทยค่ะมีฝนตกหนักครอบคลุมในหลายพื้นที่อย่างแน่นอนค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็แจ้งเตือนประกาศแจ้งเตือนนะคะว่าให้เฝ้าระวังนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่รวมไปถึงสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่เช่นเดียวกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนี่แหละค่ะเมื่อวานนี้ตกทั้งวันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เชื่อว่าหลายจังหวัดก็คงเจอสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องเหมือนกันในเมื่อวานนี้มีโอกาสได้เจอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรนะคะแล้วก็ได้พูดคุยสัมภาษณ์ท่านนะคะเกี่ยวกับประเด็นข้อสั่งการในการเตรียมความพร้อมรับมือ ริมาณฝนในช่วงของฤดูฝนปี2569นี่แหละค่ะซึ่งทางท่านเองก็ได้ยืนยันนะคะว่าได้มีการสั่งการไปยังอำเภอไปยังกรมปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแขวงการทางค่ะที่จะต้องดูแลพื้นผิวจราจรให้กับพี่น้องประชาชนสัญจรได้อย่างรวดเร็วและก็ไม่ให้เกิดน้ำรอระบายขึ้นในหลายพื้นที่ท่านก็กังวลในเรื่องของทางระบายน้ำนี่แหละค่ะที่จะต้องไม่มีอะไรเข้าไปอุดตันเพื่อที่จะให้น้ำฝนที่ตกลงมาแล้วก็ปริมาณน้ำที่อยู่บนพื้นผิวจราจรนั้นไหลระบายได้เป็นอย่างดีการจราจรก็จะไม่ติดขัดค่ะแต่การดำเนินการในเหล่านี้นะคะไม่ได้ทำตั้งแต่ในช่วงของที่เข้าสู่ช่วงฤดูฝนได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ฤดูฝนหรือพูดกันง่ายๆค่ะหลายท้องถิ่นได้ขับเคลื่อนในเรื่องของการขุดลอกหรือว่ากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพราะว่าพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเกิดภาวะน้ำท่วมขังน้ำรอระบายเนี่ยได้ในหลายจุดอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็เกิดขึ้นในหลายจุดและก็สามารถผ่านไปได้อย่างรวดเร็วนะคะสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตณปัจจุบันนี้ยังอยู่ในสภาวะปกติซึ่งทุกพื้นที่ค่ะให้การดูแลแล้วก็เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามการให้สัมภาษณ์ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตถึงประเด็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี2569ค
2: ่
15: ะ
2: ฝนตกได้แจ้งเตือนไปแล้วนะครับแจ้งเตือนลำดับแรกคือหน่วยปฏิบัติที่ดูแลพื้นที่ทั้งหมดเจ้าของถนนทางหลวงชนบทเทศบาลทุกแห่งอบต.ทุกแห่งในเรื่องของการดูแลการไหลของน้ำท่อระบายน้ำตะแกรงข้างทางเนี่ยต้องสะอาดอยู่เสมอนะครับแล้วก็เวลาฝนตกพัดพาเศษไม้ใบหญ้าถุงพลาสติกมาอุดต้องเข้าชาร์จทันทีให้กลับมาตะแกรงสะอาดเพื่อที่จะน้ำจะได้ไม่ขังบนถนนอันนี้ได้สั่งให้ทำทุกวันแล้วก็ในเรื่องของคูคลองลำเหมืองต่างๆเนี่ยที่อุดตันเนี่ยไม่ต้องรอให้น้ำท่วมแล้วค่อยขอขุดท่านสามารถดำเนินการได้เลยตามหน้าที่ของเทศบาลอบต.ต่างๆชนประทานนะครับถ้าหากอยากจะทำแล้วไม่มีกำลังพอไม่มีเครื่องจักรพอให้ประสานที่ใหญ่ก็คืออบจ.ภูเก็ตท่านนายกอบจ.ก็ออกสนับสนุนอยู่ทุกวันถ้าทางน้ำเราพร้อมโอกาสที่น้ำจะท่วมจะลดลงครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางสัญจรให้ขับขี่ด้วยความระวังนะครับขับช้าๆถึงบ้านปลอดภัยครับนักท่องเที่ยวที่เล่นน้ำก็ช่วงนี้ถ้าเขายกธงแดงก็คือขึ้นแรงอย่าฝ่าฝืนลงไปนะครับสนุกเพียงแป๊บเดียวแต่ว่าอาจจะเกิดความสูญเสียได้ด้วยความห่วงใยครับ
15: ค่ะคุณฟังผู้ชมคะนั่นก็คือข้อสั่งการจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนอกเหนือจากสั่งการไปยังหน่วยงานรัฐนะคะในพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลากรเจ้าหน้าที่หรือเครื่องจักรกลต่างๆค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงของฤดูฝนนี้นะคะหลายท่านคงจะกังวลในเรื่องของปริมาณน้ำนี่แหละค่ะซึ่งสอดคล้องกับทางเทศบาลนครภูเก็ตค่ะที่เฝ้าระวังนะคะคลองบางใหญ่นะคะเมื่อวานนี้ทางท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตค่ะหรือว่านายกแตนนะคะช่วงเที่ยงเที่ยงเลยค่ะปริมาณฝนตกต่อเนื่องมาตลอดทั้งวันท่านเองก็ลงพื้นที่เพื่อที่จะเฝ้าระวังในหลายจุดค่ะและตอนนี้เทศบาลนครภูเก็ตเองก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำอย่างพื้นที่เสี่ยงนะคะเพื่อป้องกันน้ำไม่ให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังหรือน้ำรอระบายในพื้นที่เขตเมืองแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบกับภาพรวมเศรษฐกิจของพื้นที่เมืองจังหวัดภูเก็ตได้ด้วยเหมือนกันแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนอย่างนี้ค่ะว่าสิ่งกีดขวางทางน้ำส่วนใหญ่ที่เราเจอนั่นก็คือขยะนั่นเองค่ะที่จะมาอุดตันท่อหรือทางระบายน้ำเพราะฉะนั้นจะสานต่อไปในส่วนของการคัดแยกขยะต้นทางแล้วค่ะกำจัดขยะจากเมืองเราตั้งแต่ตอนนี้นะคะลดภาระปริมาณขยะล้นเมืองและลดปริมาณขยะอุดตันท่อระบายน้ำไม่ให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังหรือน้ำรอระบายได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลายพื้นที่ค่ะเวลาเกิดฝนตกหนักมีน้ำรอระบายหนึ่งเจ้าหน้าที่ค่ะเจ้าหน้าที่ที่ลงไปช่วยเหลือและเก็บขยะกลายเป็นบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ค่ะอยากจะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหรือทุกพื้นที่ของประเทศไทยช่วยนะคะในเรื่องของการจัดเก็บขยะแบบถูกต้องแล้วตั้งแต่ต้นทางเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของทุกพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำรอระบายหรือฝนตกหนักน้ำท่วมขังนะคะถ้าเกิดจากขยะก็แสดงว่าเกิดจากมือเราถ้าเราลดปริมาณขยะตรงจุดนี้เราจะไม่ส่งผลกระทบในภาพรวมในทุกมิติอย่างแน่นอนค่ะช่วง ท้ายวันนี้ค่ะรายการ5แยกข่าวทางสวทมเกียรติ FM 96.75 MHz เจอคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569พรุ่งนี้ไปเจอกันได้กับทางทีมงานสวทสุราษฎร์ธานีค่ะที่จะเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการ5แยกข่าวให้คุณฟังคุณผู้ชมได้ติดตามรับทราบรับชมข่าวสารกันในช่วงเย็นๆค่ะ 16:10 นโดยประมาณจนถึง 17:00 นนะคะในช่วงของช่วงท้ายในก่อนช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะจะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทั่วทั้งประเทศไทยที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพระราชพิธีหรือว่าเกี่ยวเนื่องกับพระพันปีหลวงของปวงชนชาวไทยค่ะเอาละค่ะวันนี้ดิฉันณภัณฑ์พลายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกลับมาติดตามกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีมงานสวทสุราษฎร์ธานีขอบคุณทีมงานที่รับสัญญาณเครือข่ายทุกสถานีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นาทีถึง 17:00 นค่ะวันนี้พบกับดิฉันภาวินีเทพคำรามนักสื่อสารมวลชนชำนาญการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมค่ะทุกท่านคะจังหวัดนครพนมเมืองแห่งศรัทธาริมฝั่งโค้งคือหนึ่งในจังหวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินหลายครั้งตลอดรัชสมัยและมีข้อมูลบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินร่วมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งจากเอกสารภาพถ่ายและข้อมูลเผยแพร่ในหลายแหล่งซึ่งสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและความผูกพันที่ทรงมีต่อชาวนครพนมทุกครั้งของการเสด็จพระราชดำเนินคือภาพแห่งความทรงจำอันทรงคุณค่าที่ยังคงอยู่ในใจของประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโขงแห่งนี้จากนี้ไปช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจะพาทุกท่านย้อนรอยเรื่องราวในวันวานผ่านภาพและบันทึกแห่งความทรงจำของชาวนครพนมค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของชาวจังหวัดนครพนมและนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการส่งเสริมงานศิลปาชีพที่เกิดขึ้นจากสายพระเนตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระราชหฤทัยอันห่วงใยประสบนิกรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่27เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2513พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมทั้งบ้านชัยบุรีอำเภอท่าอุเทนและบ้านท่าบ่อสงครามอำเภอสีสงครามซึ่งในขณะนั้นประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมอย่างหนักแม้พื้นที่หลายแห่งจะห่างไกลและทุรกันดารแต่พระองค์ก็ทรงตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทุกแห่งด้วยความห่วงใยราษฎรอย่างใกล้ชิดและในการเสด็จครั้งนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นหญิงชาวบ้านสวมผ้าไหมมัดหมี่พื้นบ้านมายืนเฝ้ารับเสด็จท่ามกลางดินโคลนชื้นแฉะหลังน้ำท่วมผ้าไหมพื้นบ้านที่ดูเรียบง่ายในวันนั้นกลับมีลวดลายงดงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นสะท้อนภูมิปัญญาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษทำให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเกิดแรงบันดาลพระราชหฤทัยว่าหากสามารถส่งเสริมงานทอผ้าเหล่านี้ให้เป็นอาชีพก็จะช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อมาเมื่อวันจันทร์ที่13เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินส่วนพระองค์หรือพระกฐินต้นณวัดธาตุประสิทธิ์กิ่งอำเภอนาว่าอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติและในครั้งนั้นเองมีตัวแทนราษฎรจำนวน6คนได้นำผ้าไหมมัดหมี่ทอมือขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยในความงดงามของผืนผ้าเป็นอย่างมากเพราะเป็นลวดลายพื้นบ้านที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวสะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวอีสานอย่างแท้จริงจึงทรงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมในพื้นที่อำเภอนาว่าอย่างจริงจังต่อมาเมื่อวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2515พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้คณะผู้แทนในพระองค์เดินทางมายังจังหวัดนครพนมเพื่อศึกษาวิถีชีวิตและค้นหาผ้าทอพื้นบ้านของชาวบ้านอย่างละเอียดโดยมีรับสั่งสำคัญว่าไปถึงบ้านแล้วก็ต้องเข้าไปถึงก้นครัวเขาด้วยเพื่อให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรเมื่อคณะทำงานลงพื้นที่ก็พบว่าแทบทุกบ้านในอำเภอนาว่ามีกี่ทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านชาวบ้านมีทักษะการทอผ้าที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนจึงเริ่มมีการส่งเสริมการทอผ้าไหมอย่างเป็นระบบโดยให้ชาวบ้านใช้เวลาว่างหลังฤดูทำนามาทอผ้าเป็นอาชีพเสริมพระองค์ทรงรับซื้อผ้าทุกผืนและพระราชทานเงินตอบแทนเพื่อให้ชาวบ้านเห็นว่าภูมิปัญญาที่ตนมีอยู่สามารถสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตได้จริงจากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการก่อกำเนิดกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งต่อมาได้ขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศกลายเป็นรากฐานสำคัญของงานศิลปาชีพไทยมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าไหมแห่งนี้ยังคงสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่ลูกหลานชาวนาว่ายังคงเรียนรู้การทอผ้าไหมพื้นบ้านและร่วมกันอนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิมเอาไว้อย่างภาคภูมิเรื่องราวทั้งหมดนี้คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ไม่ได้เพียงพระราชทานความช่วยเหลือในยามทุกข์ยากแต่ยังพระราชทานอาชีพและโอกาสที่ทำให้ประชาชนสามารถยืนหยัดด้วยตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตราบจนถึงปัจจุบัน
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: จากจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมงานศิลปาชีพในจังหวัดนครพนมสู่การต่อยอดพระราชดำริในการสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ราษฎรช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้จะพาทุกท่านไปยังศูนย์ศิลปาชีพบ้านทันสมัยตำบลมหาชัยอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมอีกหนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมุ่งมั่นให้ประสบนิกรมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ

0: ศูนย์ศิลปาชีพป้อนทันสมัยตำบลมหาชัยอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมถือเป็นอีกหนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลโดยเฉพาะเกษตรกรที่มีรายได้เพียงฤดูกาลเดียวการเสด็จมาเยี่ยมราษฎรในปีพุทธศักราช2535จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเมื่อพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพปั้นทันสมัยขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมจากการทำนาโดยเริ่มต้นจากการทอผ้าฝ้ายและขยายสู่การทอผ้าไหมจากเส้นไหมพระราชทานสร้างทั้งรายได้และความภาคภูมิใจให้แก่สมาชิกในชุมชนนางธเนศวงศ์สาแก้วประธานศูนย์ศิลปาชีพปั้นทันสมัยได้เล่าถึงความเป็นมาของศูนย์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันรวมถึงเรื่องราวของความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของชาวบ้านที่ได้รับโอกาสจากศูนย์ศิลปาชีพซึ่งไม่เพียงสร้างรายได้มั่นคงให้กับครอบครัวแต่ยังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชน
1: จากที่เคยทำงานนอกบ้านเช้าไปเย็นกลับทีนี้ก็มีอาชีพเสริมก็จากคนแก่ก็มีคนรุ่นกลางแล้วก็มีเยาวชนที่สนใจมาฝึกทอผ้าแล้วก็มีรายได้ประจำพอเราทอผ้าใหม่แล้วเราก็มีเงินมาเพิ่มขึ้นส่งลูกเรียนแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายในการทำอาชีพหลักเช่นทำนาแล้วก็สามารถมีเงินตัวนี้มาเพิ่มจากที่เคยไปทำงานต่างจังหวัดเราก็ไม่ได้ไปทำงานต่างจังหวัดเพราะว่าเรามีอาชีพเสริมที่มั่นคงและถาวรค่ะ
0: เมื่อทราบข่าวการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเธอได้ตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะสืบทอดพระราชปณิธานเดินหน้าสร้างงานสร้างอาชีพ
1: วินาทีแรกที่เห็นข่าวเรารู้สึกว่าเราเสียใจมากร้องไห้ออกมาเลยที่เราสูญเสียแม่ของแผ่นดินเราคือเราได้ทุกวันนี้ก็เพราะพระองค์ท่านอยู่บ้านทุกวันนี้เพราะพระองค์ท่านคือเราสูญเสียแม่แผ่นดินของเราไปแล้วซึ่งแม่ได้ไปกับพ่อแล้วค่ะเราตั้งใจปฏิทานกับใจตัวเองว่าเราจะทำงานให้ดีที่สุดสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านและจะทำงานถวายพระองค์ไปตลอดค่ะ
0: ศูนย์ศิลปาชีพปั้นทันสมัยเป็นแหล่งฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่แผ่นดินเป็นแสงแห่งความหวังที่ยังคงส่องสว่างในใจของราษฎรจังหวัดนครพนมตราบจนวันนี้แม้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยแต่พระมหากรุณาธิคุณยังคงอยู่ในใจประสบกรณิกรทุกคนและศูนย์ศิลปาชีพปั้นทันสมัยจะยังคงสืบสานพระราชปณิธานให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

0: อผืนผ้าไหมมัดหมี่พื้นบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวนครพนมสู่การต่อยอดเป็นงานศิลปาชีพอันทรงคุณค่าที่สร้างอาชีพและความมั่นคงให้กับประชาชนมาจนถึงปัจจุบันจะพาทุกท่านย้อนรอยต้นกำเนิดศิลปาชีพณอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมดินแดนแห่งภูมิปัญญาผ้าไทยที่ได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดผ่านพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยจากรุ่นสู่รุ่น
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

วันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางสู่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมดินแดนแห่งต้นกำเนิดงานศิลปาชีพที่เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งหวังให้ประสบนิกรมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและในวันนี้พระราชปณิธานนั้นยังคงได้รับการสืบสารรักษาและต่อยอดโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัน

0: 150ปีของโครงการศิลปาชีพและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ90พรรษาการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นไม่เพียงสะท้อนถึงการสืบสานพระราชปณิธานของทั้งสองพระองค์หากยังเป็นการย้อนรอยต้นกำเนิดศิลปาชีพที่เริ่มต้นขึ้นจากผ้าไหมมัดหมี่ผืนเล็กๆของชาวบ้านนาว่าเมื่อ50ปีก่อนย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2513ในครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นหญิงชาวบ้านนุ่งผ้าไหมมัดหมี่พื้นบ้านมายืนเฝ้ารับเสด็จอยู่ท่ามกลางโคลนตมหลังน้ำท่วมลวดลายผ้าไหมที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นถิ่นได้สร้างแรงบันดาลพระราชหฤทัยให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นคุณค่าของผ้าไทยและทรงมีพระราชดำริที่จะส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้ทักษะการทอผ้าเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างมั่นคงจากภูมิปัญญาเล็กๆในครัวเรือนได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของงานศิลปาชีพไทยที่สร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชนจำนวนมากในการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อปีพุทธศักราช2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญายังได้พระราชทานแบบลายผ้าผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีและผ้าขีดลายนารีรัตนราชกัญญาเพื่อให้ช่างทอผ้าทั่วประเทศนำไปต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัยควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นลวดลายต่างๆที่พระองค์ทรงออกแบบล้วนแฝงความหมายอันลึกซึ้งทั้งความจงรักภักดีความผูกพันของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนตลอดจนพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินนอกจากนี้พระองค์ยังทรงทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าไทยและงานหัตถกรรมจาก11จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมพระราชทานคำแนะนำแก่กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปอย่างใกล้ชิดด้วยพระอัจฉริยภาพด้านการออกแบบและแฟชั่นที่ทรงผสมผสานความร่วมสมัยเข้ากับอัตลักษณ์ไทยได้อย่างงดงามปัจจุบันจังหวัดนครพนมยังคงสืบสานพระราชปณิธานผ่านการส่งเสริมผ้าไทยและงานหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างต่อเนื่องการพัฒนาลวดลายผ้าไทยพระราชทานและการสร้างคนรุ่นใหม่ให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้แนวคิดผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อให้ผ้าไทยก้าวสู่ความร่วมสมัยและสามารถสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนเรื่องราวทั้งหมดนี้คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่การสืบสานต่อยอดโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมไทยและสร้างคุณค่าให้ผืนผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป
1: คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังคะเดินทางมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงแล้วค่ะทุกท่านสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งพระราชทานอาชีพและโอกาสให้แก่ประสบนิกรไทยผ่านงานศิลปาชีพอันทรงคุณค่าที่ยังคงสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นตราบจนถึงปัจจุบันปิดท้ายรายการวันนี้กับบทเพลงศิลปาชีพบทเพลงที่ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพผ่านภาษาพื้นถิ่นล้านนาอันงดงามขับร้องโดยสุนทรีเวชชานนท์ประพันธ์ทำนองโดยวีระวัฒนะจันทรกุลคำร้องโดยพงพรมสนิทวงศ์ณอยุธยาและเรียบเรียงดนตรีโดยวีระวัฒนะจันทรกุลและปวรินทร์พิเกนขอบคุณเนื้อหาจากคีตามาลัยเทิดไทยพระพันปีโครงการบทเพลงเทิดพระเกียรติที่เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนเพื่อร่วมสืบสานพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณ

อันหาที่สุดมิได้ดิฉันภาวินีเทพคำรามนักสื่อสารมวลชนชำนาญการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อรองรับผลกระทบภาคการเกษตรจากปรากฏการณ์เอลนีโญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อรองรับผลกระทบภาคการเกษตรจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเตรียมบรรเทาสาธารณภัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าสืบเนื่องจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้จึงได้สั่งการให้มีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อรวบรวมสถานการณ์ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรเพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้ล่วงหน้าโดยกำหนดการเฝ้าระวังใน5ด้านประกอบด้วยการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนและแหล่งน้ำของประเทศการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าการปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับต้นทุนจริงและน้ำต้นทุนการลดต้นทุนและความเสียหายของเกษตรกรโดยส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ปุ๋ยตามข้าววิเคราะห์ดินและจัดการศัตรูพืชอย่างแม่นยำโดยกำชับว่าต้องใช้ข้อมูลเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงล่วงหน้าโดยกำหนดเป้าหมายเพื่อดูแลเกษตรกรและประชาชนในเชิงรุกเพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นความเสี่ยงจากเอลนีโญอย่างรอบคอบชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัย3จังหวัดโดยบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้พร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินช่วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้จัดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยประจำปีพ.ศ. 2569ทั้งในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะหรือ Table Top Exercise และการฝึกซ้อมปฏิบัติหรือ Drill ในสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งเป็นภัยระดับ2เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายเพชรบูรณ์และอุบลราชธานีซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงด้านภูมิประเทศและปริมาณฝนสะสมในช่วงฤดูฝนเพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นทั้งนี้จังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการฝึกซ้อมบนโต๊ะไปแล้วเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาและในวันพรุ่งนี้ จะเข้าสู่การฝึกซ้อมปฏิบัติเสมือนจริงในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอแม่สายและอำเภอแม่ฟ้าหลวงครอบคลุมภารกิจสำคัญได้แก่การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำการอพยพประชาชนการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงปฏิบัติการทางอากาศชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: กรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาให้พร้อมรับมือฤดูฝนพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
11: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและเกษตรกรอย่างใกล้ชิดโดยวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับสภาพอากาศและปริมาณฝนที่อาจเปลี่ยนแปลงตลอดฤดูกาลควบคู่กับเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรและเครื่องมือช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยช่วงฤดูฝนรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 43,621 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถรับน้ำได้อีก 33,133 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยเฉพาะ4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งขณะนี้คงเหลือน้ำที่ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา130ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องซึ่งยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย

0: ยคุ้มครองคุณ
1: ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
2: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกๆท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
3: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
4: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
5: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคนอื่นๆนะคะแทนที่ว่าร่างกายเราจะเสียสลายไปตามธรรมชาตินะคะ
6: ถ้าเกิดว่ามีญาติเสียชีวิตแล้วนี่คะศูนย์ดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยค่ะ
7: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
8: การที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆก็เขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
1: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.record.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
9: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

งเสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท่องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะ

0: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
2: สวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

วัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7จังหวัดภูเก็ตเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรครบวงจรยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าครองชีพจัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพให้กับประชาชนอำเภอเมืองภูเก็ตเชิญชวนร่วมงานไทยช่วยไทยครั้งที่4เลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ

0: วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
1: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
0: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
4: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
3: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
4: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
3: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7จังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีโดยพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569เวลา 7:00 น.ณบริเวณโถงอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ตชั้น1ฝั่งอาคารหอประชุมเพื่อแสดงความจงรักและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ทางนี้จังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อร่วมถวายพระราชกุศลและแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ผู้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างยิ่งยวดจังหวัดภูเก็ตเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรครบวงจรยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนวันนี้วันที่21พฤษภาคม2569ที่โรงเรียนบ้านบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครั้งที่3ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนางสิริมาบางสาโสรักเกษตรจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนายมานพพันฉลาดนายองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทาตลอดจนเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมงานจำนวนมากสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้นั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้จังหวัดภูเก็ตดำเนินงานไตรมาสละ1ครั้งโดยตั้งเป้าหมายรองรับผู้เข้ารับบริการครั้งละ100รายเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยอาศัยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการและหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรเพื่อลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกแก่เกษตรกรอย่างตรงจุดช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้อย่างครบวงจรภายในงานเดียวทั้งนี้พื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตมีเกษตรกรทั้งหมด344ครัวเรือนมีพื้นที่ทำการเกษตรรวม 1,379 ไร่ซึ่งส่วนใหญ่ทำสวนยางพาราและสวนไม้ผลผสมผสานรวมถึงการรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้เสริมโดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนำทีมเปิดให้บริการคลินิกเกษตรหลักจำนวน11คลินิกประกอบด้วยคลินิกพืชคลินิกดินคลินิกประมงคลินิกปศุสัตว์คลินิกชลประทานคลินิกสหกรณ์คลินิกบัญชีคลินิกกฎหมายสปก.คลินิกยางพาราคลินิกส่งเสริมการเกษตรและคลินิกแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกจากนี้ยังมีคลินิกเสริมจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดภูเก็ตกว่า10แห่งมาร่วมให้บริการควบคู่กันพร้อมทั้งมีการเปิดตลาดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกลุ่มองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอถลางตลอดจนการจัดนิทรรศการป้อนนมแพะเชิงท่องเที่ยวจากวิสาหกิจชุมชนแพะตำบลเชิงทะเลซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากโดยนายธีรพงษ์ช่วยจูรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นกลไกสำคัญในการนำบริการของภาครัฐและองค์ความรู้ต่างๆลงไปถึงประชาชนเกษตรกรในพื้นที่อย่างแท้จริงโดยหวังว่าเกษตรกรจะนำความรู้และคำแนะนำที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและปรับใช้พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนอันส่งผลดีต่อตนเองชุมชนสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจองค์รวมของประเทศและจังหวัดไปพร้อมกัน
2: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
3: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่
2: ปอพอถึงส่งเสียบอดแคทเตือนทุกคนเลย
3: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
3: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
6: ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
7: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกๆท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
8: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
9: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
10: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคนอื่นๆนะคะแทนที่ว่าร่างกายเราจะเสียสลายไปตามธรรมชาตินะคะ
11: ถ้าเกิดว่ามีญาติเสียชีวิตแล้วนะคะศูนย์ดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยค่ะ
12: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
13: งานที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเราเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
6: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
1: พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าครองชีพจัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนนางสาววรณิตอภิรัตจิตรวงศ์พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าครองชีพจัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนนำสินค้าจำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายในราคาพิเศษเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดหลากหลายรายการอาทิข้าวสารหอมมะลิขนาด5กิโลกรัมราคาเพียงถุงละ150บาทน้ำมันพืชปาล์มขนาด1ลิตรราคา35บาทน้ำตาลทรายขาวขนาด1กิโลกรัมราคา20บาทไข่ไก่เบอร์2แผงละ30ฟองราคา100บาทน้ำยาล้างจานขนาด450มิลลิลิตรราคาเพียง12บาทสำหรับโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569นี้ตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีหรือลานมังกรในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ตโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพในครัวเรือนและสนับสนุนโครงการช่วยเหลือประชาชนภาครัฐอย่างต่อเนื่องปิดท้ายกันที่อำเภอเมืองภูเก็ตชวนร่วมงานไทยช่วยไทยครั้งที่4เลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนนายศิวัตรระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตกล่าวว่าอำเภอเมืองภูเก็ตเตรียมจัดงานไทยช่วยไทยอำเภอเมืองภูเก็ตครั้งที่4ในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมนี้ณบริเวณลานกิจกรรมที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ตตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนทั้งนี้ภายในงานรวบรวมสินค้าราคาประหยัดหลากหลายประเภททั้งสินค้าอุปโภคบริโภคของกินของใช้ สินค้าชุมชนและสินค้าโอท็อปจากผู้ประกอบการในพื้นที่รวมถึงสินค้าจากห้างชั้นนำสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักสดผลไม้และสินค้าเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงให้ประชาชนได้เลือกซื้อในราคาย่อมเยานอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบริการประชาชนอาทิการจำหน่ายไข่ไก่สดราคาประหยัดไข่ไก่นายอำเภอโจและบริการตัดผมฟรีเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงานจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมจับจ่ายใช้สอยสนับสนุนสินค้าชุมชนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างเข้มแข็งภายใต้แนวคิดไทยช่วยไทยพักกันสักครู่มาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
14: นัดมีเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค้าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาช

0: ่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
1: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
0: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

ความยุติธรรมตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายของประเทศไทยเหล่านั้นนะครับมิใช่จะหาความยุติธรรมได้เฉพาะในกรณีที่เข้าสู่กระบวนการของศาลยุติธรรมเท่านั้นแต่จะมีกระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่คู่กรณีสามารถที่จะเลือกให้ความยุติธรรมกับตนเองได้สิ่งนี้เราเรียกว่าเป็นขั้นตอนกระบวนการของการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทซึ่งขั้นตอนดังกล่าวนั้นนะครับจะเป็นขั้นตอนที่คู่กรณีสามารถที่จะกำหนดความยุติธรรมให้กับตนเองได้โดยสมัครใจคู่กรณีทั้งสองฝ่ายต้องยินยอมในการเข้าสู่กระบวนการโดยมีผู้ไกล่เกลี่ยที่เป็นผู้ดำเนินการเป็นคนกลางนะครับช่วยในการหาทางออกของปัญหาดังกล่าวและสิ้นสุดลงที่การทำสัญญาประนีประนอมยอมความเมื่อตกลงกันได้ผลจะมีบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งเป็นไปตามความต้องการของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทนั้นนะครับจะมีได้ทั้งในชั้นก่อนที่จะมีการฟ้องคดีต่อศาลท่านหรือในชั้นที่หลังจากที่ฟ้องแล้วก็ตามนะครับศาลอาจแนะนำให้ในระหว่างพิจารณาคดีนะครับเพื่อลดปัญหาในทางอรรถคดีลงไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้นอกระบบนะฮะเป็นมิตรกันเมื่อตอนกู้เป็นศัตรูเมื่อตอนทวงหรือเป็นหนี้กับธนาคารก็เคยมีการประนอมข้อพิพาทกันมาแล้วค้ำประกันจำนองจำนำมรดกหรือแม้แต่เรื่องปัญหาที่ดินหรือแม้แต่เรื่องที่ละเมิดขับรถชนกันทางอัยการนะครับมีหน่วยงานคือสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดต่างๆนั้นสามารถที่จะให้แนวทางในการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทให้ระงับได้ซึ่งหน่วยงานอัยการพร้อมที่จะรับใช้ท่านในส่วนดังกล่าวนะครับให้สมกับคำกล่าวที่ว่าไม่ว่าทิศทางจะเบี่ยงเบนไปเบื้องไหนครับความสุขของปวงชนต้องยิ่งใหญ่เหนือทุกสิ่งองค์กรอัยการจะเป็นหลักให้พักพิงไม่ทอดทิ้งความศรัทธาประชาชนครับ

0: ทั้งหมดนี้คือรายการรอบวันนึงข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์คุณฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.หลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันณพันธ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นการบูรณาการผู้ว่าราชการและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศกวดขันวินัยจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟและเตรียมวางมาตรการแก้ไขปัญหาจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางการอิหร่านกำลังพิจารณาถึงจุดยืนล่าสุดของสหรัฐในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่บูรณาการผู้ว่าราชการและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดว่าเป็นยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของรัฐบาลที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรในแต่ละจังหวัดจัดการงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติขบวนการสแกมเมอร์และคอลเซ็นเตอร์ปัญหานอมินีการถือครองที่ดินโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงการใช้อิทธิพลข่มเหงประชาชนเป็นการบูรณาการทำงานอย่างครบวงจรทั้งนี้ก็ต้องตั้งเป้าหมายการดำเนินงานเนื่องจากถือเป็นภารกิจและหน้าที่โดยตรงของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรในการร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อว่าการกระทำผิดกฎหมายใดๆไม่พ้นจากอำนาจหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานได้
3: ก็เป็นยุทธศาสตร์แล้วก็แผนการดำเนินงานของรัฐบาลชุดนี้ในการที่จะให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจในแต่ละจังหวัดได้ประสานงานกันปราบปรามป้องกันอาชญากรรมทุกประเภทโดยเฉพาะยาเสพติดอาชญากรรมผิดกฎหมายสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์พวกนอมินีการถือครองที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเราไม่ต้องตั้งเป้าหมายมันเป็นภารกิจหน้าที่ของเขาอยู่แล้วผู้การตำรวจกับผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าสองท่านนี้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วก็พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยมันไม่น่าที่จะมีการกระทำผิดกฎหมายใดๆที่จะพ้นมือของทั้งผู้ว่าและผู้การตำรวจนี้ได้
2: ส่วนการประเมินผลการดำเนินงานในช่วงเดือนกันยายนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอยู่แล้วซึ่งการบริหารราชการในพื้นที่แต่ละจังหวัดพิจารณาจากความผาสุกความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุมเข้มนอมินีใช้ระบบ AI คัดกรองกลุ่มเสี่ยงกว่า 80,000 รายเตรียมเชื่อมข้อมูลกับสถาบันการเงินตรวจสอบเงินลงทุนแบบเรียลไทม์
4: นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าปัจจุบันมีนิติบุคคลประเภทบริษัทจดทะเบียนในไทยประมาณ 800,000 รายโดยในจำนวนนี้มีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ50กว่า 120,000 รายและอาจเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีราว 80,000 รายโดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริการร้านอาหารและโลจิสติกส์ซึ่งขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นกรรมการและงบการเงินเพื่อคัดกรองความเสี่ยงเชิงลึกก่อนจะส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นอกจากนี้กรมยังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบเส้นทางการเงินแบบ Real Time และเชื่อมโยงข้อมูลการลงทุนของผู้ถือหุ้นกับระบบธนาคารโดยคาดว่าจะออกคำสั่งรองรับมาตรการดังกล่าวได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้
5: เราหารือกับทางกลุ่มธนาคารและก็สมาคมธนาคารไทยอนาคตเราคาดหวังว่าเมื่อยื่นคำขอจดทะเบียนเข้ามาแล้วเราเห็นใครเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยเราตรวจจากการเชื่อมโยงข้อมูลกับทางสมาคมธนาคารว่าผู้ที่มีรายชื่อในการถือหุ้นหรือลงทุนเนี่ยมีการลงทุนเข้ามาจริงไหมวันนี้มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนกับคนไทยแล้วถือหุ้นไม่ถึง 50% อยู่ 120,000 รายแล้วเราก็คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่ประมาณ 80,000 ราย ก็กำลังวิเคราะห์กันให้ลึกเข้าไปเรื่อยๆไม่นานแล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้ตรวจด้วยตาอย่างเดียวแต่ว่าเราใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์แล้วก็ประมวลผลจากทั้งการถือหุ้นทั้งการเข้าเป็นกรรมการก็มีทั้งอสังหาริมทรัพย์ร้านอาหารภัตตาคาร
4: ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนที่ผ่านมามีนักลงทุนต่างชาติขออนุญาตเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยจำนวน438รายเพิ่มขึ้นร้อยละ21เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมจะเร่งปลดล็อกขั้นตอนการขออนุญาตลงทุนให้รวดเร็วขึ้นโดยตั้งเป้าลดระยะเวลาพิจารณาอนุญาตจากกรอบกฎหมายที่กำหนดไม่ให้เกิน60วันให้เหลือไม่เกิน30วันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนที่ดำเนินธุรกิจในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเตือนอินฟลูเอนเซอร์นำคลิปข่าวของสำนักข่าวหรือนักข่าวภาคสนามมาตัดต่อเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ผิดกฎหมาย PDPA เสี่ยงถูกปรับและจำคุก
6: นางสาววีรินอรวัฒนพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าจากกรณีปัญหาอินฟลูเอนเซอร์นำคลิปข่าวของสำนักข่าวหรือนักข่าวภาคสนามรีโพสต์หรือรีแพ็คโดยตัดต่อใส่หน้าหรือเสียงของตัวเองเข้าไปเพื่อสร้างยอดไลค์ยอดแชร์กำลังกลายเป็นประเด็นที่สร้างความไม่เป็นธรรมให้กับคนทำงานสื่อมวลชนโดยพฤติกรรมดังกล่าวถือว่ามีความผิดอยู่บนเส้นแบ่งของกฎหมาย2ฉบับหลักคือกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมาย PDPA ในมุมของกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นคลิปข่าวภาพข่าวหรือเสียงรายงานข่าวถือเป็นงานแพร่เสียงแพร่ภาพหรืองานโสตทัศนวัสดุที่ได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์ขึ้นซึ่งการที่อินฟลูเอนเซอร์ดูดคลิปไปดัดแปลงหรือเผยแพร่ซ้ำเพื่อประโยชน์ทางการค้าถือเป็นการละเมิดกฎหมายชัดเจนส่วนข้ออ้างเรื่องการใช้งานโดยชอบธรรมหรือ Fair Use นั้นฟังไม่ขึ้นหากการกระทำนั้นไปแย่งยอดวิวจากช่องทางหลักของสำนักข่าวขณะที่มุมมองของกฎหมาย PDPA ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรสคส.ระบุว่าภาพใบหน้าและเสียงถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้เป็นสื่อมวลชนที่ได้รับข้อยกเว้นตามกฎหมายหากนำภาพหรือเสียงของแหล่งข่าวประชาชนหรือแม้กระทั่งตัวนักข่าวเองไปใช้ตัดต่อล้อเลียนหรือใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับความยินยอมและสร้างความเสียหายก็จะถือเป็นการละเมิดกฎหมาย PDPA ทันทีทั้งนี้สคส.ฝากเตือนไปยังกลุ่มครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ว่าการอ้างว่าใครๆก็ทำกันไม่สามารถใช้เป็นข้อต่อสู้ทางกฎหมายได้หากต้องการนำเสนอประเด็นข่าวควรใช้วิธีเล่าเรื่องใหม่ด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยทางกฎหมายและเป็นการเคารพเพื่อนร่วมอาชีพในโลกดิจิทัลนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐบาลตอบกระทู้ถามสดของฝ่ายค้านยืนยันโครงการรถไฟฟ้าสีส้มดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายพร้อมรับข้อกังวลค่าโดยสารระยะยาวไปพิจารณาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายสุรเชษฐ์ ประวินวงศ์วุฒิ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้ตั้งกระทู้ถามสดเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการรถสายสีส้มทั้งนี้นายจริตพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ตอบกระทู้ชี้แจงว่าศาลมีคำวินิจฉัยในคดีที่เกี่ยวข้องแล้วโดยเห็นว่าการแก้ไขหลักเกณฑ์และการยกเลิกการประมูลเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อประโยชน์ของรัฐขณะที่การดำเนินการประมูลรอบใหม่ศาลได้พิจารณาแล้วและไม่พบเหตุใดต้องทุเลาการบังคับใช้ส่วนคดีที่มีการฟ้องร้องเพิ่มเติมศาลมีคำสั่งไม่รับฟ้องสำหรับข้อกล่าวหาเรื่องความเสียหายจากการเปรียบเทียบโครงการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าเอกชนที่ถูกกล่าวถึงไม่ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาด้านเทคนิคจึงไม่สามารถนำข้อมูลมาเปรียบเทียบได้และยืนยันว่าการดำเนินโครงการเป็นไปตามกฎหมายทุกขั้นตอนรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมยังชี้แจงถึงความกังวลต่อโครงสร้างค่าโดยสารในสัญญาที่อาจมีการปรับขึ้นทุก2ปีซึ่งส่งผลให้ค่าโดยสารในระยะยาวเพิ่มสูงขึ้นว่ารัฐบาลจะนำข้อกังวลดังกล่าวไปพิจารณาประกอบการดำเนินงานและกำกับดูแลให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดรวมถึงการพัฒนาระบบตั๋วร่วมต่อไปวัฒนาตระเกตรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศกวดขันวินัยจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟเตรียมเรียกประชุมผู้บังคับบัญชาทุกระดับเพื่อวางมาตรการแก้ไขปัญหาจราจรลดอุบัติเหตุ
8: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปิดเผยถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์โดยได้สั่งการให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่ลงพื้นที่สร้างวินัยจราจรให้ผู้ขับขี่เคารพกฎและเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดหากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการประคับใช้กฎหมายทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ในวันอังคารหน้าเตรียมเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดในพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟพร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อส่งมอบนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะการกวดขันไม่ให้จอดรถล้ำเส้นเหลืองและการบริหารจัดการสัญญาณไฟเพื่อระบายรถให้มีประสิทธิภาพ
9: มัวแต่พุ่งเป้าเรื่องรถไฟอาจจะไปมีเรื่องอื่นวันอังคารนะครับผมจะเรียกผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดพื้นที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเพื่อจะให้ข้อคิดเห็นข้อแนะนำด้วยตนเองแล้วก็จะคอนเฟอเรนซ์กับผู้การจังหวัดทั่วประเทศกับผู้ต่างประเทศเพื่อให้รับรู
8: ้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันปริมาณรถบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้นประกอบกับมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การจราจรติดขัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องเร่งหาเครื่องมือและกลไกมาช่วยระบายรถให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันปลูกฝังค่านิยมเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทางซึ่งการสร้างวินัยจราจรอาจต้องใช้เวลาแต่เราต้องเริ่มช่วยกันตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถส่งอาหารและรถโดยสารสาธารณะเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาความสูญเสียไม่ได้อยู่แค่ที่ตัวเราแต่จะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างและครอบครัวด้วยศักดิ์สิทธิ์ประดับสิมรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัย3จังหวัดยกระดับการจัดการสาธารณภัยบูรณาการทุกหน่วยงานพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนอย่างมีประสิทธิภาพ
10: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าอุทกภัยเป็นภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายเพชรบูรณ์และอุบลราชธานีซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงด้านภูมิประเทศและปริมาณฝนสะสมในช่วงฤดูฝนรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยจึงให้ความสำคัญกับการยกระดับกลไกการจัดการสาธารณภัยระดับท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งเพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจึงได้จัดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยประจำปีพ.ศ. 2569ทั้งในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะและการฝึกซ้อมปฏิบัติในสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งเป็นภัยระดับ2สำหรับการฝึกซ้อมครั้งแรกของจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการฝึกซ้อมบนโต๊ะไปแล้วเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาและในวันพรุ่งนี้จะเข้าสู่การฝึกซ้อมปฏิบัติเสมือนจริงในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอแม่สายและอำเภอแม่ฟ้าหลวงครอบคลุมภารกิจสำคัญได้แก่การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำการอพยพประชาชนการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงปฏิบัติการทางอากาศโดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพลพีสุวรรณชวีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการฝึกในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเทคโนโลยีขั้นสูงและศิลปะหัตถกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเตรียมมาตรการช่วยเหลือ SME ครอบคลุมทุกมิติน
11: ายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยเน้นย้ำการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ผ่านการผลักดัน3อุตสาหกรรมหลักได้แก่เกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและมูลค่าสูงอย่างชิปและเซมิคอนดักเตอร์และอุตสาหกรรมศิลปะหัตถกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยสู่สากลสำหรับ SME ที่อยู่ในสภาวะถดถอยได้เตรียมมาตรการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งการสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตผ่านกองทุนของกระทรวงอุตสาหกรรมและวงเงินกู้จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยโดยเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือจะไม่จำกัดอยู่เพียงการปล่อยสินเชื่อแต่ต้องครอบคลุมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้และการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม
12: ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมวันนี้ก็จำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นภายในกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเช่น SME D Bank เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ปล่อยกู้อย่างเดียวแต่ต้องให้ทั้งองค์ความรู้ศักยภาพในการบริหารจัดการเทคโนโลยีทรานสเฟอร์ capacity building ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆของกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นจะต้องร่วมกันนะครับแล้วก็ไปสนับสนุนการเดินหน้าของ SME ไทยนะครับ
11: นอกจากนี้นายวราวุฒิเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนให้หน่วยงานในสังกัดยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์หลังเกิดเหตุโจมตีระบบราชการพร้อมเตือนผู้ประกอบการให้รัดกุมเนื่องจากเป็นเงื่อนไขสำคัญทางการค้าควบคู่ไปกับการเร่งให้ภาคธุรกิจปรับตัวรับกติกาสิ่งแวดล้อมโลกภาคบังคับอย่าง CBAM และ EUDR โดยเร่งสนับสนุนความรู้ด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์และผลักดันให้เกิดกระดานซื้อขายคาร์บอนเครดิตในไทยที่เชื่อมโยงกับตลาดสากลเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจให้ไทยอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยช่วง5เดือนปีนี้นักท่องเที่ยวตลาดระยะใกล้เดินทางเข้าไทยแล้วกว่า8ล้าน2แสนคนคาดการทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวกว่า21ล้านคนเร่งปรับกลยุทธ์เจาะกลุ่มตลาดกำลังซื้อสูงนางสาภัทรอนงค์ณเชียงใหม่รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง16พฤษภาคม2569ว่ามีนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยแล้วรวมทั้งสิ้นกว่า8ล้าน2แสน4หมื่นคนโดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นกำลังหลักนำโดยตลาดจีนที่ครองแชมป์เดินทางเข้าไทยสูงสุดด้วยจำนวนกว่า 2,150,000 คนเติบโตร้อยละ 18.79 ตามด้วยมาเลเซียอินเดียเกาหลีใต้และไต้หวันท่ามกลางปัจจัยหนุนจากเทศกาลวันหยุดยาวกระแสการเดินทางร่วมงานคอนเสิร์ตและแฟนมิตติ้งของศิลปินเคป๊อปและทีป๊อปรวมถึงนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐทั้งนี้ททคาดการว่าตลอดทั้งปี2569จะมีนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้เดินทางเข้าไทยรวมประมาณ 21,870,000 คนอย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมจะมีความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่รุนแรงในภูมิภาครวมถึงราคาบัตรโดยสารเครื่องบินที่ปรับตัวสูงขึ้นททได้เล็งเห็นโอกาสสำคัญในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี้ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เชิงรุกจากแนวคิดดึงปริมาณนักท่องเที่ยวไปสู่การขับเคลื่อนด้วยคุณค่าโดยมุ่งเจาะตลาดกลุ่มที่มีความสนใจพิเศษและกำลังซื้อสูงเช่นกลุ่มกอล์ฟเวลเนสและกลุ่มอินเซนทีฟเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้อย่างยั่งยืนต่อไปกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอความร่วมมือนายจ้างอีก 5,200 แห่งหักเงินเดือนลูกจ้างเพื่อชำระหนี้ผ่านระบบสรรพากรเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ประกาศขอความร่วมมือองค์กรนายจ้างเพิ่มเติมอีกกว่า 5,200 แห่งให้เริ่มดำเนินการหักเงินพนักงานที่เป็นผู้กู้ยืมเงินเพื่อนำเงินส่งคืนกองทุนผ่านระบบรับชำระเงินกู้คืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรโดยให้เริ่มหักเงินเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2569เป็นต้นไปและกำหนดให้นำส่งเงินภายในวันที่15มิถุนายน2569รวมถึงทุกวันที่15ของเดือนถัดไปทั้งนี้ผู้กู้ยืมที่มีภาระหนี้ค้างชำระก่อนเข้าสู่ระบบการหักเงินเดือนจะต้องดำเนินการชำระยอดค้างด้วยตนเองให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายกยศ.จึงขอเชิญชวนองค์กรนายจ้างลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเพื่อศึกษาวิธีการใช้งานระบบ EPSLF ได้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านไลน์บัญชีทางการกยศ.องค์กรนายจ้างซึ่งการให้ความร่วมมือขององค์กรนายจ้างในครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและส่งต่อเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: รัฐบาลติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตายอย่างใกล้ชิดหลัง WHO รายงานพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในต่างประเทศขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนยังอยู่ในระดับต่ำโรคนี้มีสัตว์ฟันแท้เช่นหนูเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากการสูดดมฝุ่นที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูโดยเฉพาะในพื้นที่อับอากาศรัฐบาลจึงเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมเฝ้าระวังในระบบสาธารณสุขทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนรักษาความสะอาดบ้านและที่ทำงานหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและลดสัมผัสจากสัตว์ฟันแท้รัฐบาลยืนยันเดินหน้าเฝ้าระวังเต็มที่เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ประชาชนทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสื่อท้องถิ่นของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านรับทราบถึงจุดยืนล่าสุดของสหรัฐเกี่ยวกับยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วและกำลังพิจารณาจุดยืนดังกล่าวอยู่พร้อมย้ำว่ารัฐบาลปากีสถานยังคงทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐโดยมีการสื่อสารผ่านปากีสถานแล้วหลายรอบความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐพร้อมที่จะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากไม่ได้รับคำตอบที่ใช่จากรัฐบาลอิหร่านอย่างไรก็ตามสหรัฐพร้อมรออีก 2-3 วันสำหรับคำตอบที่ถูกต้องต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่18ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือและประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคนงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร41เซนติเมตรและเวลา 8:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 17:44 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
18: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
19: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
18: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
19: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
18: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
20: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
21: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตฤวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
22: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: าค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หือวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาร์ลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้าวทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: Whoa.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: รับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการมอง

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบุญค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสั้นนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่จะมาเล่าถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับใครที่รอโครงการนี้นะคะก็คือเรื่องราวข้องไทยช่วยไทยพลัสรับมือวิกฤตค่าครองชีพค่ะพอว่าตอนนี้นะคะครม.นะคะมีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทย

วันค่ะโดยผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มนี้จะต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปค่ะไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็ไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งซึ่งจะต้องลงทะเบียนไหมนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้นะคะทางนี้ประชาชนทั้งสองกลุ่มสามารถนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาค่ะกับร้านค้าที่รวมโครงการผ่านแอปพลิเคชันทุ่งเงินครอบคลุมนะคะทางร้านอาหารร้านค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะนะคะยกเว้นร้านนวดสปาทำเล็บและก็ทำผมโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทย plus นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังค่ะข่าวดีมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวค่ะกดกันนะคะกดรับยืนยันสิทธิ์กันในวันที่25พฤษภาคมนี้นะคะก็อย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุกกันกันนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไม่ได้จ่ายสิทธิ์นี่เดี๋ยวจะรู้สึกแบบว่าไม่เท้ากับคนอื่นแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดือนใจค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
3: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
5: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
4: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
6: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
3: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
7: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอนามันกับทางสวท.ในฝั่งอนามันภาคใต้ตอนบนทางอาสถานีนะคะวันนี้น้องฝนและกับทีมงานสวท.กระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมปฏิบัติการทำฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำรับมือภัยแล้งจากอิทธิพลเอลนิญโญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังอยู่ในภาวะปกติพร้อมย้ำมาตรการตรวจสอบคลังอาวุธเข้มงวดพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องอาการอักเสบของพระอัณฑะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กรมการศาสนาร่วมกับวัดและเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางร่วมกับวัดหงรัตนารามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และมอบถุงอย่างชีพแก่กลุ่มเปราะบางในชุมชนเขตบางกอกใหญ่กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดขหายุสมธรรมณวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาในวันที่4มิถุนายนณโรงละครแห่งชาติรวมพลังศาสนิกชนถวายพระพรชัยมงคลประกอบด้วยศาสนาพุทธพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมบำเพ็ญกุศลศาสนาคริสต์จัดพิธีมิสซาถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาศาสนาอิสลามจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและขอพรเพื่อความสันติสุขของประเทศศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรณเทวสถานสำหรับพระนครและศาสนาซิกจัดพิธีสวดกีรตันอันดาถวายพระพรและแจกสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชนทั่วไปจำนวน300ชุดเพื่อถวายพระราชกุศลรวมถึงเปิดโรงครัวพระศาสดาในวัดเพื่ออุทิศตนรับใช้สังคมตามหลักศาสนามาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสที่ยูเนสโกประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี ด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคม2447ครบรอบนักษัตริย์10นักษัตริย์120ปีเมื่อวันที่20ธันวาคม2567และทรงดำรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีครบ1ศตวรรษเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2569ในการนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในการประชุมสามัญเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีโดยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นโดยส่วนกลางจัดพิธีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระสงฆ์จำนวน100รูปโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมและในเวลา 10:00 นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการเชิญชวนวัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศได้พิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมจัดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยพร้อมเพรียงกันกองทัพบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เพื่อยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี
3: พลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีณกองบัญชาการกองทัพบกโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาตลอดจนข้าราชการและกำลังพลเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันโอกาสนี้ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกได้นำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พร้อมประกอบพิธีตักบาตรพระสงฆ์บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารจำนวน100รูปจากนั้นได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณห้อง221โดยนิมนต์คณะสงฆ์จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหารจำนวน10รูปพร้อมถวายภัตตาหารเครื่องทายธรรมและประกอบพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลแด่พระสงฆ์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการศึกษาสิทธิสตรีและการพัฒนาที่ยั่งยืนทรงงานเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดพระชนชีพซึ่งผลงานและพระราชกรณียกิจของพระองค์ได้รับการยกย่องอย่างเป็นทางการในระดับสากลโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและความเสมอภาคทางเพศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ก รมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมปฏิบัติการทำฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำรับมือภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโญพร้อมนำนวัตกรรมมาเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการลดต้นทุนเชื้อเพลิงอากาศยาน
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ดำเนินการปฏิบัติการทำฝนหลวงเพื่อเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำให้เพียงพอรับมือภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดจากอิทธิพลของฝนทิ้งช่วงและปรากฏการณ์เอลนิโญทางด้านบุคลากรและอากาศยานที่ขณะนี้มีอยู่25ลำกระจายอยู่ในศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง80แห่งทั่วประเทศและพร้อมดำเนินการทันทีซึ่งขณะนี้สภาพอากาศถือว่าเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการเนื่องจากมีความชื้นสัมพัทธ์เหมาะสมเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วแต่ต้องพิจารณาถึงพื้นที่เกษตรบางพื้นที่เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตรด้วย
5: การดังกล่าวในส่วนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับเราก็เตรียมการในเรื่องที่จะสนับสนุนนะครับในเรื่องการเติมน้ำในเขื่อนกับบินในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับพืชนะครับในบริเวณที่เราได้ฟอร์แคสต์แล้วว่าพื้นที่นี้อาจจะได้รับผลกระทบนะครับเกิดความเสียหายได้ตอนนี้ก็มีอากาศยานที่พร้อมอยู่25ลำนะครับและกระจายอยู่ทั้งหมด80ในทั่วประเทศนะครับที่พร้อมบิน
4: นอกจากนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังจะร่วมมือกับกองทัพอากาศและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสต้าเพื่อสนับสนุนภารกิจการทำฝนหลวงและใช้ข้อมูลดาวเทียมวางแผนให้เกิดความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมทั้งนำนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถและลดต้นทุนในการปฏิบัติการคือเทคโนโลยีการพ่นสารจากพื้นสู่ก้อนเมฆในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อกระตุ้นให้เกิดฝนในพื้นที่ที่อากาศยานไม่สามารถเข้าปฏิบัติการได้เช่นพื้นที่ชายแดนและบริเวณป่าต้นน้ำที่เป็นภูเขาสูงรวมไปถึงเขตเงาฝนซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการลดต้นทุนในการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานและเป็นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงเพื่อผลักดันข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติย้ำเป้าหมายในการทำงานเพื่อคนไทยและประเทศชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั้ง4ภาคใน9ประเด็นเช่นการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพรางหรือนอมินียาเสพติดผู้มีอิทธิพลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพร้อมกล่าวสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คณะผู้บริหารด้านการปกครองและด้านความมั่นคงหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความรู้ความสามารถทำให้ตรวจสอบหาเบาะแสจับกุมยาเสพติดมีการประเมินสถานการณ์และคาดเดาเหตุการณ์อย่างแม่นยำและสิ่งสำคัญคือการสร้างความไว้วางใจระหว่างกันซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะช่วยสร้างความใกล้ชิดและเพิ่มความคุ้นเคยกันมากขึ้นโดยตลอดการประชุมทั้งวันนี้ทำให้ได้รับรู้เนื้อหาสาระและความเข้าใจร่วมกันแต่สิ่งที่เป็นความกดดันและความคาดหวังของประชาชนคือเป้าหมายของการมาประชุมเพื่อมุ่งหวังบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตผู้มีอิทธิพลให้กับประชาชนหวังว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นให้กับประเทศชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังอยู่ในภาวะปกติพร้อมเน้นย้ำมาตรการควบคุมและตรวจสอบคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ป้องกันการสูญหายขอประชาชนอย่า กังวล
6: พลโทอดุลบุญทองเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ว่ารับทราบถึงความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับท่าทีและการแสดงของทางกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนแต่มองว่าเป็นเรื่องปกติของทหารชายแดนทั้งสองฝ่ายที่จะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ตามกลไกที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันคือการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันผ่านการพบปะพูดคุยและการประชุมหารือในทุกระดับทั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBCและคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นหรือ TBC โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ประสานงานร่วมกัน พื่อสร้างความเข้าใจและลดความหวาดระแวงซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับการพิจารณาเงื่อนไขและการทำตามข้อตกลงที่ได้เจรจาไว้ทั้งนี้การเปิดด่านชายแดนจะถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่สถานการณ์และการปฏิบัติตามข้อตกลงทุกอย่างมีความพร้อมและเป็นไปตามหลักสากล
7: ไม่ว่าเราหรือเขาก็ต้องมีความพร้อมเตรียมความพร้อมในเมื่อเราเพิ่งผ่านการสู้รบกันไปเพิ่งผ่านความขัดแย้งกันไปนะครับการเตรียมการเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบทุกครั้งนะครับอธิปไตยของใครใครก็ต้องปกป้องนะครับแต่วันนี้ว่าเราการสู้รบกันมาเสร็จไปแล้ว2ครั้งเนี่ยแล้วมีการทำก็เสร็จเป็นไปแล้วหน้าที่ต่อไปก็คือการทำตามนั้นนะครับก่อนที่ถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการพบปะพูดคุยกันสร้างความเข้าใจกันลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันซึ่งสื่อสารเหล่านี้มันต้องเกิดจากการพูดคุยหารือในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น RBC หรือ GBC
6: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำถึงมาตรการการควบคุมและตรวจสอบระบบทางอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยงานทั้งหมดเพื่อป้องกันการสูญหายที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้แก่ประชาชนโดยกองทัพมีระบบการตรวจสอบที่เข้มงวดและชัดเจนในทุกระดับหากพบว่ามีการลักลอบกระทำความผิดหรือมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปล่อยปละละเลยกองทัพจะดำเนินมาตรการทางวินัยและลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศอย่างสูงสุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
8: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายอักมานัสรุลเลาะโมดนาซีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจมาเลเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลมาเลเซียจะเดินหน้ารับมือวิกฤตอุปทานโลกเนื่องจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโดยมาตรการควบคุมราคาสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นถูกปรับภาระไปยังผู้บริโภคพร้อมทั้งบริหารจัดการเงินอุดหนุนและเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายนอกจากนี้ยังส่งเสริมการลงทุนด้านไบโอดีเซลเชื้อเพลิงที่ยั่งยืนและพลังงานทางเลือกทั้งนี้รัฐบาลมาเลเซียประเมินว่าผลกระทบจากวิกฤตอุปทานโลกอาจรุนแรงขึ้นในไตรมาสที่3ของปีนี้โดยเฉพาะต่อราคาสินค้าต้นทุนการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานขณะที่รัฐบาลมาเลเซียเตรียมเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มรวมถึงการสนับสนุนด้านเชื้อเพลิงและปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กต่อไปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ประกาศระงับการหยุดงานประท้วงระยะเวลา18วันของสมาชิกกว่า 48,000 คนซึ่งมีกำหนดจะเริ่มขึ้นในวันนี้หลังสามารถบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับนายจ้างซึ่งรวมถึงเงื่อนไขโบนัสราว 416,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับพนักงานบางส่วนขณะที่สหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้สมาชิกลงคะแนนเสียงรับข้อตกลงดังกล่าวซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้เป็นคนกลางไกลเกลี่ยระหว่างวันที่22ถึง27พฤษภาคมนี้โดยนายชเวซึงโฮผู้นำสหภาพแรงงานคาดหวังว่าข้อตกลงดังกล่าวจะได้รับมติเห็นชอบจากสมาชิกทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างความโล่งใจให้กับหลายภาคส่วนของเกาหลีใต้เนื่องจากมูลค่าการส่งออกของบริษัทซัมซุงคิดเป็น1ใน4ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศและหากการนัดหยุดงานประท้วงยังดำเนินต่อไปจะสร้างความเสียหายรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจของเกาหลีใต้และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์โลก สื่อท้องถิ่นของเวียดนามรายงานว่ารัฐบาลเวียดนามอนุมัติโครงการระดับชาติสำหรับการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านพลังงานปรมาณูเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรที่ผ่านโครงการฝึกอบรมดังกล่าวจะมีขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่การบริหารภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากกัมมันตรังสีความปลอดภัยและความมั่นคงทางนิวเคลียร์ตลอดจนการประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานปรมาณูนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีความเป็นมืออาชีพเพื่อซึมซับเรียนรู้ถ่ายทอดและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีปรมาณูทั้งนี้เวียดนามตั้งเป้าฝึกอบรมและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรภาครัฐด้านพลังงานปรมาณูที่ครอบคลุมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคภายในปี2573ขณะที่เวียดนามกำลังเร่งเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกหรือคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องภายในปี2574ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบ2หญิงเดี่ยวพิงค์พิชชามนโอภาณิพัฒน์มือ27ของโลกเอาชนะทุยลินเหงียนมือ21ของโลกจากเวียดนาม2ต่อ0เกม21-18และ21ต่อ10ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการต่อไปด้านหญิงคู่ออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบีนาโสภิตาเวทเลอร์คู่มือ51ของโลกเอาชนะฟรานเชสกาคอเบตกับเจนนี่ไกคู่มือ29ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2ต่อ1เกม21-16 11-21 และ25-23 ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปขณะที่คู่ผสมพักขพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ48ของโลกเอาชนะบ๊อบบี้เซติอาบูดีกับเมลาติออกตาเวนติคู่มือ42ของโลกจากอินโดนีเซียไป2ต่อ1เกม18-21 21-18 และ21-16 ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Power ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22สร้างนักตบเยาวชนไทยรุ่นใหม่จากทุกภูมิภาคทั่วไทยติดตามได้จากรายงาน
11: นายอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Power ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดการแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่20มิถุนายนถึงวันที่8กันยายนทำการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนจาก7ภาคเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่11ถึง18กันยายน2569ณยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเริ่มภาคแรกในภาคใต้จังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่20ถึง27มิถุนายนนี้ที่โรงเรียนกัญจนาภิเษกวิทยาลัยจังหวัดกระบี่นายอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวว่ารายการนี้เป็นการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่มีความสำคัญเนื่องจากจะสร้างและเฟ้นหานักกีฬาที่มีศักยภาพส่งต่อสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
12: รุ่นอายุไม่เกิน18ปีนี่เป็นรุ่นที่สำคัญนะครับซึ่งการไฟฟ้าส่วนภาคเนี่ยเราก็ให้การสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยมีนักกีฬาที่จะสามารถสนับสนุนต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารุ่น18ปีเนี่ยจะก้าวเข้าไปเป็นทีมชาติในอนาคตนะครับ
11: นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมอบเงินสนับสนุนให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจพลัดเป็นจำนวน12ล้านบาทเพื่อพัฒนาวงการวอลเลย์บอลไทยและมอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA อีกจำนวน5ล้าน5แสนบาทอีกด้วยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
4: แกรนด์สปอร์ตเปิดตัวชุดแข่งวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2026ภายใต้แนวคิด Next Horizon การเดินทางสู่เส้นขอบฟ้าใหม่มุ่งไปสู่เป้าหมายใหม่ที่ไกลกว่าเดิมโดยมีทั้งหมด4สีได้แก่สีแดงสีน้ำเงินสีดำและสีขาวโดยแต่ละสีถูกออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับเสื้อแข่งขันพร้อมคอลเลกชันสินค้าที่ระลึกวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2026เริ่มจำหน่ายแล้วในวันนี้โดยจะใส่ชุดนี้ประเดิมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ระหว่างวันที่3มิถุนายนถึง27กรกฎาคมนี้หลังจากที่อูไนเอเมรี่พาแอสตันวิลล่าคว้าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกด้วยการเอาชนะไฟบวก3ต่อ0ในนัดชิงชนะเลิศ
13: ส่งผลให้ทัพสิงห์พังงาคว้าแชมป์ยูโรปาลีกเป็นสมัยแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรอีกทั้งยังถือเป็นแชมป์ระดับเมเจอร์รายการแรกในรอบ30ปีของสโมสรอีกด้วยขณะเดียวกันความสำเร็จครั้งนี้ยังทำให้เอเมอรี่คว้าแชมป์รายการดังกล่าวเป็นสมัยที่5และกลายเป็นผู้จัดการทีมที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันรายการนี้โดยกุนซือของแอสตันวิลล่าเปิดเผยว่ารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับการพาทีมลงแข่งขันในฟุตบอลยุโรปทุกรายการโดยเฉพาะในศึกยูโรปาลีกการคว้าแชมป์ครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงพัฒนาการและความแข็งแกร่งของทีมในทุกด้านซึ่งแชมป์รายการดังกล่าวถือเป็นความสำเร็จของแฟนบอลทุกคนที่เฝ้ารอถ้วยแชมป์ยุโรปมายาวนานถึง44ปีนับตั้งแต่ที่แอสตันวิลล่าคว้าแชมป์ยูโรเปียนครับเมื่อปี1982ปูดิมพัฒน์สอนการรายงาน
14: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
16: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวธรรมเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรมโนกรรมมุนาวัสโรโหติกรรมมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
17: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวัฒน์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมนะคะวันพฤหัสบดีนี้กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะและได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ประกวดวรรณกรรมทางการเมืองค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้แสดงออกได้ใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองในการสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะผ่านแว่นฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาลักษณะของผ่านแว่นฟ้าเป็นผ่าน2ใบที่วางซ้อนกันใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะก็เป็นตอนต่อของเมื่อวานนี้ในตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีโดยอภิวัตพงสุระและลงเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะไปติดตามรับฟังผลงานเรื่องการเคลื่อนที่ของกระดูกผีกันต่อได้เลยค่ะ

ผมจินตนาการถึงการวางตัวอย่างอิเล็กเขกขาของวัตถุที่อยู่ใต้ดินลงมือขุดเองอย่างเบามือพอขุดลึกลงไปมันเริ่มปรากฏเป็นรูปนูนๆขึ้นเรื่อยๆผมต้องระมัดระวังไม่ให้วัตถุที่อยู่ใต้ดินเสียหายใช้แปลงชนิดขนแข็งค่อยๆปัดเอาดินออกทีละนิดทีละนิดหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นแปลงขนอ่อนทุกคนหันมายิ้มให้กันโดยไม่ได้นัดหมายความหวังของเราไม่สูญเปล่ามันมีอยู่จริงๆวัตถุโบราณที่ยังไม่ทราบที่มาที่ไปชิ้นแรกเป็นภาชนะดินเผาสภาพผุกร่อนมีรอยแตกแต่ยังถือว่าอยู่ในสภาพดีพอสมควรทุกคนเข้ามามุงดูและก็ออกความเห็นกันไปต่างๆนานาผมต้องอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างสูงตอนที่ค่อยแซะลงไปขุดลงไปทุกคนตกตะลึงกับกระดูกขาวโพลนที่มีอยู่เกลื่อนมีโครงกระดูกชุดหนึ่งที่มีความสมบูรณ์มากเป็นรูปเป็นร่างคล้ายคนไม่มีเนื้อหนังมังสากำลังนอนหงายมีลูกปัดหลากสีประดับประดาศพผู้ตายผมเองครับอาจารย์ปล่อยให้เป็นหน้าที่คนหนุ่มอาจารย์อนันต์บอกเขาจบจากต่างประเทศใหม่หมาดสอบมาเป็นอาจารย์ได้ไม่นานเอานักศึกษาชายไว้กับผมสักคนสองคนพอได้ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาผมจัดแจงให้ตามที่ขอแล้วผมจะให้คนเอากับข้าวกับปลามาให้นะอนันต์โชคดีพรุ่งนี้เจอกันครับอาจารย์วางใจได้เขารับคำผมยืนมองอยู่ปากหลุมกลัวก็แต่ฝนจะเทลงมาตกหนักสักครั้งคงจมใต้น้ำทั้งหมดกลายเป็นงานยากคืนนั้นผมรู้สึกนอนไม่หลับพลิกตัวกระวนกระวายภาพโครงกระดูกและวัตถุโบราณทุกชิ้นยังติดอยู่ในสองตาอยากให้ถึงพรุ่งนี้เช้าใจจะขาดเพื่อจะได้ทำการสำรวจต่อไปมองออกไปนอกหน้าต่างมีเพียงความมืดยุงบินว่อนอยู่รอบมุ้งมีเสียงกรนเป็นครั้งคราวดังมาจากเต็นท์นอนของนักศึกษาแมลงกลางคืนกรีดปีกระงมมาจากทุกทิศทางแล้วเสียงโวกเวกโวยวายของใครบางคนก็ฉีกทำลายความเงียบเชียบแห่งรัตติกาลผมกระชับปืนพกในมือจำได้แม่นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของอาจารย์อนันต์มีคนเข้าประตูรัวไฟบนเพดานสว่างขึ้นทุกคนตื่นผมผลักประตูเปิดออกไปผีหลอกครับอาจารย์ผีหลอก

ยังไม่ทันได้ถามอาจารย์อนันต์ระล่ำละลักบอกมาพร้อมกับนักศึกษาสองคนตัวสั่นงันงกไปตามๆกันใจเย็นๆอาจารย์ค่อยๆพูดเล่าให้ผมฟังทีสิลูกไฟลอยอยู่เหนือหลุมที่พวกเราขุดเต็มไปหมดเลยมันลอยมาโดนตามเนื้อตามตัวแสบร้อนไปหมดอาจารย์อนันต์ลูบตามแขนทำหน้าสยดสยองสำทับผมมันไม่เห็นลูกไฟหรอกแต่ผมเห็นโครงกระดูกลุกขึ้นมาเดินเฉยเลยอาจารย์นอนหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กพอลืมตาขึ้นเห็นเต็มสองตาก็เลยวิ่งกันป่าราบนักศึกษาอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังผมไม่เฝ้าแล้วนะใครอยากได้ก็ให้มันเอาไปเถอะผีเผื่อที่ไหนกันไม่มีหรอกคุณตาฝาดกันไปเองพวกคุณนอนอยู่ที่นี่ก็แล้วกันเดี๋ยวคืนนี้ผมเป็นคนไปเฝ้าเองผมบอกถ้าอย่างนั้นผมไปกับอาจารย์ด้วยครับบังมิดผู้ช่วยงานอาจารย์อนันต์ก้าวออกมาไฟส่องกบเป็นลำให้ความสว่างพาผมกับบังมิดไปถึงไซต์งานขณะนั้นมืดมิดแล้วก็เงียบกริบผมกับบังมิดนอนอยู่บนเปลสนามผมดันฟืนเข้าไปในกองไฟนั่งคุยกันสัพเพเหระก่อนที่จะพลอยหลับไป

วันต่อมาลงมือทำงานตามปกติอาจารย์อันนันต์กับนักศึกษาบางส่วนช่วยกันขนย้ายวัตถุโบราณขึ้นมาจากหลุมมาวางไว้ข้างบนให้อีกกลุ่มนึงเช็ดถูทำความสะอาดเพื่อรอทำการตรวจพิสูจน์แล้วก็ขึ้นทะเบียนกำกับเลขหมายผมขอแรงจากผู้ใหญ่ให้ช่วยนำรถกระบะมาขนย้ายวัตถุโบราณไปเก็บรวมกันไว้ที่วัดเป็นอีกวันที่ทุกคนช่วยกันลงแรงทำงานตั้งแต่เช้าตลอดเย็นตกเย็นผมกับบังมิตรทำหน้าที่เป็นยามเช่นเคยเหลืออีกเพียงนิดเดียวงานขุดภาคสนามก็จะจบลงวัตถุโบราณหลายชนิดถูกนำขึ้นจากดินไปจนเกือบจะหมดเหลือเพียงบางส่วนที่กำลังเร่งมือขุดเป็นอีกคืนที่ผมกับบังมิตรสะดุ้งตื่นอาจารย์อนันต์ตะลีตะเหลือเข้ามาหาเล่าให้ฟังว่านักศึกษาโดนผีหลอกนอนสมเป็นไข้หัวโกรนไปตามๆกันผมก็โดนนะครับอาจารย์มันเล่นงานผมเหมือนกันผมโดนผีอำมันนั่งอยู่บนหน้าอกผมเอามือบีบคอโทษฐานที่ไปขุดกระดูกมันขึ้นมาอาจารย์อนันต์ทำท่าทางประกอบผมกับบางมิตรไม่เห็นอะไรทั้งที่นอนอยู่ในไซต์งานแท้ๆผมว่าอุปทานหมู่มากกว่าผมแย้งแต่ว่าอาจารย์น่ะไม่ได้ลงไปเอากระดูกขึ้นมาจากหลุมเหมือนผมนี่เขาบอกเหตุผลผมเงียบไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดรีบกลับวัดทุกอย่างดูโอลหม่านไปหมดหลวงปู่ขาวนั่งขัดสมาธิสวดคาถางึมงำพึมพำพร้อมกับรดน้ำมนต์ใส่นักศึกษาที่นอนชักดิ้นชักงออยู่บนพื้นสิ้นบทสวดร่างตรงหน้าก็นอนแน่นิ่งไปยังดีนะให้หนูกับนักศึกษาบางส่วนไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับกระดูกก็เลยรอดตัวไปไม่โดนดีเข้าอาจารย์เกเวลินกุมพระที่คอตกอยู่ในความหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดนี่มีอะไรมากหรออาจารย์ลูกๆนักศึกษาของเราเนี่ยคงทำงานตากแดดตากลมกันมาทั้งวันก็เลยพาให้เป็นไข้ไม่สบายเอาอย่าคิดมากเลยผมพยายามหวาดล้อมอธิบายให้ทุกคนเข้าใจต้องออกภาคสนามกันบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินไปเองไม่จริงหรอกค่ะอาจารย์หนูเห็นกับตาวิญญาณโผล่อยู่ตรงนั้นตรงนี้เสียงร้องโหยหวนยังดังอยู่ในหูอยู่เลยผีลูกเด็กเล็กแดงวิ่งกันจ้าละวันวิ่งเข้าวิ่งออกไปทางกองวัตถุโบราณพวกนั้นพูดแล้วอ่ะยังขนลุกไม่หายเลยนักศึกษาหญิงคนหนึ่งเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่ได้ประสบมาผมสอบถามจากหลวงปู่ขาวได้ความว่านักศึกษาถูกผีเข้าคงไปล่วงเกินรู้ว่าไปทำอะไรไม่ดีไม่งามเอาไว้ท่านชี้ไปที่วัตถุโบราณบอกเป็นในทุกคนไม่เป็นอันนอนนั่งกอดเข่าอยู่กันคนละมุมบังมิดอยู่ข้างนอกเดินวนไปเวียนมาเงยหน้ามองบนฟ้าสีหน้าแววตาครุ่นคิดแล้วก็เดินมาหาผมอาจารย์ผมรู้สึกตะขั้นตะคลอตัวพิกลน่ะวันนี้ผมว่าฝนตกแน่มันทิ้งช่วงไปหลายวันแล้วบังมิตรบอกจริงจังผมยังไม่รู้เขาต้องการจะสื่อถึงอะไรเราต้องเอาเขาขึ้นมาเขาชี้ไปทางสายงานผมก็อยากทำแบบนั้นแต่นี่มันดึกแล้วนะตอนนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งกับกระดูกสักคนใครกันล่ะจะกล้าไปเอาขึ้นมาพูดก็พูดเถอะผมกลัวผมบอกตามตรงผมทำงานด้านนี้มานานก็จริงแต่ลึกๆแล้วผมก็กลัวนะบังเพียงแต่ผมแกล้งทำเป็นใจดีสู้เสือไม่ใช่สิใจดีสู้ผีเพื่อไม่ให้สมาชิกในทีมคนอื่นนะพลอยกลัวตามไปด้วยผมพูดเบาๆพอให้ได้ยินกันสองคนแล้วก็จริงอย่างที่ผมคิดว่ามีผิดเมื่อลองสอบถามถึงคนที่จะไปช่วยผลปรากฏว่าไม่มีใครสักคนไม่รู้อะไรดลใจให้ผมเชื่อคำพูดบังมิตรผมแวะไปหาผู้ใหญ่บ้านเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังหวานให้แกช่วยไปดูที่วัดให้ส่วนผมกับบังมิตรขับรถกระบะบูโรทั้งไปสะสางงานไม่น่าเชื่อว่าการคาดคะเนของบังมิตรจะเป็นจริงเมื่อก้าวลงจากรถก็ได้ยินเสียงฟ้าคำรามมาแต่ไกลเมฆดำทะมึนตั้งเขาเป็นย่อมๆอาจารย์รออยู่ข้างบนนะคอยส่องไฟให้ผมบังมิตรกระโดดลงไปในหลุมได้บังแต่ว่าต้องทำแข่งกับเวลาฝนกำลังมาอย่างที่บางบอกเลยผมส่องไฟให้เป็นการร่วมงานกันของผมกับบางมิตรเป็นครั้งแรกผู้ช่วยส่วนตัวของอาจารย์อนันต์ที่ว่าจ้างมาช่วยเป็นคนพิเศษ
หลังจากที่คลุกคลีอยู่ด้วยกันบางบอกว่าแกเคยเป็นพรานเคยทำงานในคณะสำรวจงานด้านโบราณคดีแถบภาคใต้มาก่อนก็เลยพอมีประสบการณ์อยู่บ้างขนขึ้นมาไว้ข้างบนนะเดี๋ยวผมขนขึ้นรถเองผมสั่งจากนั้นขนกระดูกขึ้นหลังรถจัดเรียงกระดูกให้อยู่ในสภาพเดิมผมต้องการให้กระดูกอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดเพื่อจะได้ทำการวิเคราะห์หาข้อมูลเพิ่มเติมในลำดับต่อไปฝนลงเม็ดตอนที่บังมิดขึ้นมาจากหลุมร่างกายอาบเหงื่อจนชุ่มผมกลัวว่ารถจะติดลมโคลนจึงรีบพากันขับกลับที่พักทันที

พ่อใหญ่บ้านนั่งสูบยาอยู่ตรงตีนบันไดพ่นควันขาวลอยไปในอากาศกลิ่นฉุนของยาเส้นอวนอาอยู่ในสายลมแกยิ้มแย่ๆเป็นการทักทาย

ผมต้องเข้าไปดูซะหน่อยวัยรุ่นสองคนวิ่งหน้าตั้งเข้ามาในวัดตรงเข้ามาหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีคนเห็นปอบมาคนที่วิ่งมาถึงพูดก่อนหอบหายใจแฮกๆอีกแล้วหรือวะไปเอ็งพาข้าไปผมกับบังมิดขอติดสอยห้อยตามไปด้วยผู้ใหญ่หายเข้าไปในบ้านเหน็บพล้าที่เอวปืนลูกซองพาดบ่าออกมาด้วยชาวบ้านออกมารวมตัวกันเต็มเหม็นกลิ่นขี้ใต้จนแสบจมูกแสงไฟจากคบกับแสงไฟส่องกบให้ความสว่างมีเสียงเด็กร้องไห้ดังระงมชาวบ้านเดินลัดทุ่งพากันมุ่งหน้าไปเป็นขบวน

ปอบอยู่ไหนพวกเองเห็นมันอยู่ไหนผู้ใหญ่บ้านตะโกนถามใครเป็นคนเห็นเองออกมาไล่ข้าฟังเดี๋ยวนี้มันไปทางโน้นผู้ใหญ่ทางบ้านนางมะลิกับนางแก้วใจกลางคนบอกฟังจากน้ำเสียงติดๆขัดๆเขาอยู่ในอาการเมาไม่น้อยคืออย่างนี้ผมกับเพื่อนนั่งกินเหล้าอยู่ท้ายไร่มันสำปะหลังดีที่เห็นเข้าก่อนไม่อย่างนั้นนะวัวควายคนแถวนั้นถูกกินไส้ไปแล้วพวกเองน่ะกินเหล้าเมายาแล้วตาฝาดนะสิผู้ใหญ่แย้งผู้ใหญ่ถามเพื่อนผมดูได้เขาชี้ไปทางเพื่อนผู้เมาไม้ไปไปมามาข้าจะพาพวกเองไปดูให้เห็นกับตาว่ามันไม่มีผู้ใหญ่เล่าให้ผมฟังว่าก่อนหน้านี้มีผู้ชายไหลตายไป3คนวัวควายที่เลี้ยงไว้หลายตัวถูกควักไส้กินอย่างปริศนาผัวนางมะลิไหลตายชาวบ้านก็เลยสันนิษฐานว่านางมะลิเป็นผีแม่ไม้ส่วนลูกสาวมันก็เป็นปอบผมฟังดูแล้วเป็นตรรกะที่เชื่อมโยงเข้าหากันอย่างใช้ไม่ได้เลยแต่ผมเป็นคนนอกก็เลยสงบปากสงบคำสงวนท่าทีไว้ชาวบ้านทุกคนมีสีหน้าถมึงทึงหายใจหนักหน่วงฟืดฟาดเฮือดฮาดทุกคนต่างมีอาวุธอยู่ในมือบ้านของสองแม่ลูกเป็นเรือนไม้เก่าๆไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักมีหลอดไฟดวงเดียวเปิดอยู่หน้าบ้านมีใครอยู่ไหมมาเลี่ยเอ้ยหนูแก้วเอ้ยเอามาคุยกันหน่อยผู้ใหญ่ยืนอยู่ริมรั้วหน้าบ้านร้องเรียกผู้ใหญ่เองนะไม่ต้องกลัวไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆมีแต่เพียงความเงียบยิ่งทำให้ชาวบ้านออกอาการโมโหอย่างเห็นได้ชัดถ้าอย่างนั้นถ้าเองไม่ออกมาข้าจะเผาแล้วนะชายขี้เมาเดินหิ้วถังน้ำมันเซไปกอดอยู่ที่รั้วหน้าบ้านพยายามจะปีนเข้าไปแต่ผู้ใหญ่ห้ามเอาไว้ถ้าอย่างนั้นต้องรอให้ตายกันหมดหมู่บ้านก่อนใช่ไหมผู้ใหญ่มันแสดงความไม่พอใจเองน่ะหุบปากซะผู้ใหญ่สั่งอย่างเฉียบขาดแต่ดูเหมือนว่าจะไร้ผลอย่าหาว่าผมไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะลุงน่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านซะเปล่าไม่กล้าตัดสินใจพวกเองเข้าไปเอาตัวมันออกมาเขาหันมาสั่งลูกสมุนให้บุกเข้าไปในบ้านผมมองดูเหตุการณ์ตรงหน้าดูท่าทีว่าจะเลวร้ายลงทุกทีบังมิดออกอาการหงุดหงิดชาวบ้านทุบพังประตูเข้าไปมีเสียงโวยวายของสองแม่ลูกก่อนที่จะถูกลากตัวออกมาอย่างทุลักทุเลชาวบ้านที่รออยู่ข้างนอกกำลังจะเฮละโลกันเข้าไปรุมสกรรมแต่ว่าก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปกว่านี้บังมิดช่วยปืนจากผู้ใหญ่ยิงขึ้นฟ้าแผดเสียงกัมปนาทกระโจนเข้าไปขวางหน้าสองแม่ลูกเอาไว้เล็งตรงมายังฝูงชนที่กำลังบ้าคลั่งถ้าเข้ามาอีกก้าวเดียวค่อยยิงน้ำเสียงบังมิดบ่งบอกว่าใครไม่ทำตามโดนเข้าสักเม็ดแน่จนทุกคนชะงักงันหยุดอยู่กับที่เอ็งเป็นใครวะแล้วมายุ่งอะไรด้วยขี้เมาคนเดิมมันท้าทายเดินเข้ามาบังมิดยิงขู่สวนออกไปลูกกระสุนพุ่งฝังดิน

างจากท้าวมันเพียงองคุลีเดียวข้าเป็นใครไม่สำคัญหรอกแต่ทุกคนจะมาตั้งศาลเตี้ยตัดสินสองแม่ลูกไม่ได้หลักฐานที่จะมายืนยันตัวคนผิดก็ไม่มีดันไปเชื่อคำพูดของขี้เมาคนหนึ่งก็ลองแหกตาดูสิก็แค่ผู้หญิงตัวเล็กๆไม่มีพิษสงอะไรพวกเองน่ะแยกย้ายกันกลับไปซะดูเหมือนคำพูดของบังมิจะทำให้ทุกคนได้ฉุกคิดแล้วถ้ามีคนตายขึ้นมาอีกล่ะเอ็งมีอะไรเป็นหลักประกันชีวิตข้าไงเอาชีวิตของข้าเป็นประกันบังมิตรบอกหนักแน่นไม่น่าเชื่อว่าการกระทำของบังมิตรจะได้ผลเป็นอันว่าคืนนี้ไม่มีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นชาวบ้านต่างแยกย้ายกันไป

ยามเช้าท้องฟ้าโปร่งลมโชยพัดเย็นสบายบังมิดถอยรถมาจอดไว้ข้างอุโบสถเขาเริ่มงานแต่เช้าเตรียมขนย้ายกระดูกผมเหลือไปเห็นผู้ใหญ่กำลังกวาดใบไม้อยู่แถวกำแพงวัดก็เลยเดินเข้าไปหาทำอะไรอยู่ครับผู้ใหญ่ผมถามมากวาดบ้านให้น้องชายมาหน่อยอาจารย์แกเอาปากชี้ไปทางกำแพงตรงเสากำแพงที่มีรูปถ่ายซีดๆปรากฏอยู่ครบรอบวันตายของมันก็เลยแต่งพานข้าวมาให้มันในถาดมีอาหารการกินใส่ไว้ในถ้วยเล็กถ้วยน้อยจุดธูปเทียนปักไว้ข้างๆครับผู้ใหญ่ผมก้มลงมองดูภาพผู้ตายชัดๆน้องชายผู้ใหญ่ยังดูหนุ่มแน่นอยู่เลยนะครับมันเป็นน้องผมหลายปีตายนานแล้วล่ะอาจารย์อย่าว่าเสียมารยาทเลยนะครับเขาเป็นอะไรตายผู้ใหญ่ผมถามเรื่องมันยาวนะอาจารย์ก็อยู่ดีไม่ว่าดีชอบหาเรื่องใส่ตัวแกวางไม้กวาดพิงเอาไว้จากนั้นก็เอายาเส้นออกมามวนน้องผมเนี่ยมันจบปริญญาตรีเจ้านะผู้ใหญ่พูดอย่างภูมิใจจากนั้นก็หันไปจุดยาสูบเล่าเถอะผู้ใหญ่ผมรอฟังอยู่ผมเร่งเร้าผู้ใหญ่ก็ไอ้ประชาธิปไตยใหญ่ไงผมตั้งฉายาให้มันเองแล้วมันก็ตายไปกับประชาธิปไตยของมันสมใจอยากแกหัวเราะหึ่ๆในลำคอเป็นการหัวเราะที่ทั้งสะใจและก็ขมขื่นแล้วเรื่องมันเป็นมายังไงหรอครับผู้ใหญ่เลือกตั้งนายกอบต.เมื่อหลายปีก่อนปีนั้นน่ะสู้กันดุเดือดมากพอใกล้ถึงวันเลือกตั้งทีมตัวเต็งเขาส่งหัวคะแนนไปแจกขนมตามบ้านแต่น้องผมอ่ะมันไม่รับมันบอกว่าผิดกฎหมายไอ้ประชาธิปไตยใหญ่ไอ้คนมีอุดมการณ์แกตบเข่าฉาดวันรุ่งขึ้นมันทำยังไงมันไปแจ้งตำรวจโถเอ้ยโง่บัดซบวันต่อมาเขาก็ให้คนไปยิงทิ้งถึงบ้านผู้ใหญ่ก็รู้ตัวคนทำผิดแล้วทำไมถึงไม่แจ้งตำรวจล่ะครับผมแจ้งขึ้นเอาไม้สีกไปงัดไม้ซุงมันจะได้อะไรขึ้นมาล่ะครับอาจารย์พูดไปก็เปล่าประโยชน์มีแต่จะหาเรื่องเข้าตัวเองเปล่าๆไอ้ประชาธิปไตยใหญ่น้องชายผมเนี่ยมันรนหาที่เองแต่น้องชายผู้ใหญ่เขาก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับผมหมายถึงเขาไม่เอาขนมทุยแกถมน้ำลายลงพื้นโทษทีเถอะครับอาจารย์พูดแล้วมันขึ้นใครเขาก็เอาขนมกันทั้งนั้นอาจารย์รู้ไหมว่ากว่าที่ผมจะได้มาเป็นผู้ใหญ่บ้านผมหมดที่นาหมดวัวหมดควายไปเท่าไหร่อีกไม่กี่เดือนก็ต้องลงจากหลังเสือผมปูทางไว้หมดแล้วหวังให้ลูกชายรับช่วงต่อผมก็ว่าดีนะผู้ใหญ่ลองให้คนหนุ่มไฟแรงขึ้นมาบริหารดูบ้างผมแสดงความคิดเห็นผมว่ามันหมดเวลาของผู้ใหญ่แล้วเมื่อคืนเนี่ยดูเหมือนลูกบ้านไม่ค่อยฟังผู้ใหญ่เลยนะก็จริงของอาจารย์ล่ะครับผมจะทำอะไรบุ่มบ่ามมากไม่ได้ขัดใจชาวบ้านเสียคะแนนหมดผมอยู่วงการนี้มานานผมรู้ทางดีแกก็ยิ้มยิ้มย่องพออกพอใจผมผละจากผู้ใหญ่เข้ามาดูบังมิดกำลังขนย้ายโครงกระดูกตอนนี้ทุกคนเข็ดขยาดไม่มีใครกล้าจับต้องกระดูกแล้วจะเดินเฉียดกลายก็ยังไม่กล้าบังมิดผิวปากกล่อยๆทำงานอย่างสบายอารมณ์ผมถามหน่อยสิบังไม่กลัวผีเลยเหรอไม่หรอกครับอาจารย์ผมเป็นมุสลิมผมไม่กลัวผีในคัมภีร์ไม่เคารพอย่างอื่นนอกจากองค์อัลลอฮ์เขาอธิบายให้ฟังแสดงว่ามุสลิมทุกคนไม่กลัวผีไม่ทุกคนหรอกครับบางคนก็กลัวเหมือนกันแต่ผมน่ะถูกสอนไม่ให้งมงายในเรื่องของพูดผีปีศาจแล้วบังว่าผีมีจริงไหมผมไม่รู้ครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นแต่ถึงผมเห็นผีจำเป็นที่เราจะต้องกลัวมันด้วยหรอครับมันอาจจะมีหรือไม่มีแต่สำหรับผมว่ามันเป็นมายาคติที่เราสร้างขึ้นมาหลอกตัวเองให้กลัวมากกว่าถ้าอย่างนั้นงานต่อไปเนี่ยผมคงต้องอาศัยบังแล้วผมจองตัวไว้เลยแล้วกันนะผมยื่นมือออกไปเราจับมือกันเขย่าเบาๆทำสัญญาไม่ใช่แค่ผมที่ต้องการบังมิดผมคิดว่าบ้านนี้เมืองนี้
กำลังต้องการคนแบบบังมิดคนที่กล้าต่อสู้กับความหวาดกลัวภายในใจของตัวเอง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในวันนี้ในตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีได้จบลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ากันต่อนะคะในวันพรุ่งนี้ช่วงเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ค่ะก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะมาติดตามรับฟังกันได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงคมนาคมเร่งสรุปเหตุรถไฟชนรถเมย์ภายใน30วันเพื่อสรุปเหตุการณ์แนวทางป้องกันเหตุซ้ำรอยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ธนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในธนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
8: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
7: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
8: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
9: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: กระทรวงคมนาคมถอดบทเรียนเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศกดินแดงเพื่อสรุปเหตุการณ์แนวทางป้องกันเหตุซ้ำรอยภายใน30วัน
11: นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการประชุมสอบข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศกดินแดงว่าจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดพบว่ารถเมย์ได้จอดคล่อมทางรถไฟก่อนที่สัญญาณเตือนเครื่องกั้นจะทำงานหลังจากนั้นพนักงานกั้นถนนพยายามนำเครื่องกั้นลงแต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีรถกีดขวางอยู่จึงใช้วิทยุสื่อสารและโบกธงแดงเพื่อเตือนขบวนรถไฟแต่สุดท้ายเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นสำหรับผลทางคดีขณะนี้ตำรวจนครบาลอยู่ระหว่างพิจารณาความผิดของคนขับรถเมย์พนักงานกั้นถนนและพนักงานขับรถไฟพร้อมเตรียมขยายผลเอาผิดรถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่นที่ฝ่าฝืนกฎจราจรขณะเดียวกันได้มีการยกระดับความปลอดภัยตามข้อสั่งการของกระทรวงคมนาคมตรวจสารเสพติดพนักงานโดยรถไฟและพนักงานขอสมกทุกคนเป็นประจำทุกวันจากนี้คณะกรรมการจะมุ่งถอดบทเรียนเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงระบบโดยคณะกรรมการจะสรุปข้อเท็จจริงพร้อมมาตรการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน30วันเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยสำหรับการแก้ปัญหาจุดเกิดเหตุที่มีรถหนาแน่นตำรวจและกรุงเทพมหานครได้จัดกำลังลงพื้นที่ทดลองปรับลดช่องจราจรบนถนนกำแพงเพชร7ในช่วงเร่งด่วนพร้อมติดตั้งแผงกั้นห้ามเลี้ยวขวาและตีเส้นทแยงสีเหลืองห้ามรถหยุดทับทางรถไฟ ส่วนในระยะยาวจะนำระบบสัญญาณไฟอัตโนมัติมาใช้ที่แยกกำแพงเพชร7ให้สัมพันธ์กับแยกอโศกเพชรบุรีเพื่อป้องกันหางแถวล้นขวางทางรถไฟปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการด้านความมั่นคงปราบอาชญากรรมขั้นเด็ดขาด
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการทำงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลซึ่งกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลที่ดึงผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรและผู้บังคับการรวมกว่า400นายขับเคลื่อน9ภารกิจสำคัญเน้นปราบปรามยาเสพติดอาชญากรรมไซเบอร์ผู้มีอิทธิพลมีนอกระบบและยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวพร้อมย้ำชัดว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำบทบาทสำคัญของตำรวจคือบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
2: ด้านหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงเน้นย้ำยกระดับงานยุทธการเชิงรุกและการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวด
13: พลโทชายแดนกฤษณสุวรรณแม่ทัพน้อยที่3ในฐานะรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงและการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายการลงพื้นที่ในครั้งนี้เน้นย้ำหน่วยงานในสังกัดยกระดับงานยุทธการเชิงรุกและการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดทั้งการเพิ่มความถี่การลาดตระเวนการเชื่อมต่อระหว่างชุดปฏิบัติการเพื่อปิดทุกช่องว่างเฝ้าระวังจุดเสี่ยงพื้นที่จุดเกรงใจและพื้นที่อับสัญญาณตลอดจนเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราบริเวณจุดตรวจด่านตรวจคลังสินค้าทางการเกษตรและเส้นทางการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำโดยเฉพาะเส้นทางเดินเรือจากตำบลท่าตอนเพื่อสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายอย่างเบ็ดเสร็จพร้อมกันนี้ให้ขับเคลื่อนงานข่าวเชิงรุกขยายผลทลายโครงสร้างขบวนการค้ายาเสพติดให้ถึงต้นต่อและต้องสกัดกั้นกลุ่มทุนและระบบโลจิสติกที่เชื่อมโยงกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรืออาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
4: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
3: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
7: Reduce, reuse, recycle. Say no to plastic bag. Protect the environment. You are listening to Phuket Radio Thailand Station FM 96.75 MHz. On time, on trend, creative media.

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงแรงงานเร่งหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงหลังพบปัญหาขาดแคลนแรงงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรับฟังปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคประมงหลังสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเรียกร้องให้เร่งหามาตรการช่วยผู้ประกอบการ
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายไตเลิกมือสันทัดประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและคณะเกี่ยวกับปัญหาด้านแรงงานในอุตสาหกรรมประมงของไทยว่าผู้ประกอบการได้สะท้อนปัญหาขาดแคลนแรงงานเรือประมงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งปัจจุบันยังต้องการแรงงานเพิ่มประมาณ 10,000 คนรวมถึงบางตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้แรงงานไทยเช่นผู้ควบคุมเรือนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับการนำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องการต่ออายุ CI ให้แรงงานเมียนมาและการผ่อนปลนแรงงานผู้ลี้ภัยในค่ายอพยพให้สามารถทำงานบนเรือประมงในพื้นที่22จังหวัดชายทะเลได้จึงมอบหมายให้กรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งพัฒนาทักษะแรงงานไทยในตำแหน่งที่ขาดแคลนเพื่อให้สามารถเข้าสู่การทำงานบนเรือประมงได้ทันทีหลังผ่านการฝึกอบรมส่วนแนวทางการจัดการแรงงานต่างด้าวจะต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมประกาศนโยบายลดภาระครูอย่างเป็นทางการวันที่27พฤษภาคมนี้เพื่อให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่
9: นายอัครนันท์ แกงกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือแนวทางลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อคืนครูสู่ห้องเรียนว่าในวันที่27พฤษภาคมนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะประกาศนโยบายการลดภาระครูอย่างเป็นทางการถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่สะท้อนถึงความตั้งใจจริงของกระทรวงศึกษาธิการในการแก้ปัญหาภาระงานครูอย่างจริงจังและเชื่อว่าครูทั่วประเทศจะได้รับข่าวดีจากหลายมาตรการที่เตรียมไว้โดยแนวทางดำเนินการครั้งนี้จะมีโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการที่ถูกยกเลิกเน้นย้ำไม่มีการนำไปดำเนินการต่อในรูปแบบอื่นส่วนโครงการที่ยังคงดำเนินการจะถูกควบรวมโดยมีหลักการสำคัญเพื่อให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่และลดภาระจากการประเมินงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยตรงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ตำรวจตระเวนชายแดนที่344อำเภอท่าสองยางบูรณาการตรวจยึดน้ำมันดีเซล 1,600 ลิตรริมแม่น้ำเมยคาดเตรียมลักลอบขนข้ามชายแดน
10: จ้าหน้าที่ตำรวจกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่344ลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณริมแม่น้ำเมยบ้านแม่ต้านหมู่ที่1ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากตรวจพบถังน้ำมันขนาด200ลิตรจำนวน8ถังจึงได้ประสานสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางและฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณท่าข้ามธรรมชาติริมแม่น้ำเมยจากการตรวจสอบพบถังน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลขนาด200ลิตรจำนวน8ถังรวมปริมาณ 1,600 ลิตรวางอยู่บริเวณดังกล่าวโดยไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจยึดไว้เป็นของกลางและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อสืบสวนขยายผลติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสนะย้ำอีกทีหนึ่งแล้วกัน21พฤษภาคม69นะครับชั่วโมงที่2ก็เป็นประจำครับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านจะสละเวลามานะคืนวันพฤหัสหลังข่าว4ทุ่มคุณหมอมาก่อนท่านมารอแล้วด้วยนะแต่ผมเปิด Facebook ยังไม่เจอคุณหมอคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีพี่บรมครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับวันนี้ขออนุญาตไม่มี Facebook วัน
2: โอเควันนี้ไม่วันนี้งด Facebook นะฟังได้เฉพาะภาควิทยุนะครับคุณผู้ฟังครับคุณหมอท่านบอกว่าวันนี้งด Facebook นะฟังทางวิทยุทั้งถ้าฟังออนไลน์ก็ได้นะฟังถ้ามีโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนฟังออนไลน์ได้นะของเราก็ฟังได้ทั่วประเทศเหมือนกันเชิญครับคุณหมอครับวันนี้เตรียมเรื่องอะไรมาคุยบ้างเชิญเลยครับ
3: รายการพี่บุญลมเดี๋ยวนี้มีพวกรีลันอะไรอย่างนี้ไหมทางวิทยุ
2: รีลันไหมถ้าเป็น Facebook ที่ของเราออก Facebook ด้วยชมย้อนหลังได
3: ้อ๋อ
2: ครับ
3: แต่ว่าภาคสถานีที่เขาเอาไปกระจายสัญญานี่ไม่รู้ใช่ไหมฮะ
2: เราไม่รู้
3: ขัดก้อยใช่ไหมฮะ
2: ไม่น่าจะมีนะผมว่าเขาจะอัดเทปไว้แล้วไปออกทีหลังเลยเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีผมเดาอะนะผมเดาอะนะว่าไม่น่าจะมีถ้ารับสัญญาณอะไรเงี้ยรับสัญญาณพร้อมกันทั่วประเทศอะไรเงี้ยขึ้นนู้นรับขึ้นนี่รับอะไรเงี้ยอย่างนี้มีครับแต่รีลันเนี่ยผมไม่แน่ใจครับ
3: ผมนะฮะก็ว่าเป็นภาคที่ผมว่าก็การเข้าถึงยังมากอยู่นะ
2: ครับ
3: นะครับวันที่29เนี่ยนะครับคือท่านรัฐมนตรีเนี่ยนะครับท่านมีนโยบายเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ด้านสาธารณสุขนะครับก็มีอาจารย์โอลาริกเนี่ยที่เป็นคณะทำงานอยู่นะก็อาจารย์โอลาริกก็ชวนผมไปด้วย
2: ครับ
3: เนี่ยแหละเดี๋ยวไปพูดคุยเกี่ยวกับแล้วก็มีทีมอินฟลูเอนเซอร์ของกระทรวงอ่ะเต็มเลยนะครับที่เขาทำสื่อต่างๆอ่ะเนาะนะครับแต่ว่าอาจารย์ว่ามีผมคนเดียวนี่แหละที่ทำภาควิทยุ AM
2: ของเราออก FM ด้วยคุณหมอไม่ได้ AM ครับ FM ด้วยครับของเราเอ้ยออกทั้ง AM FM ครับ
3: ฮะผมบอกมีพี่คนเดียวนี่แหละที่เป็นภาควิทยุผมบอกเฮ้ยผมไม่ใช่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะนะครับผมอยากเป็นดีเจ
2: เราสไตล์แบบสไตล์โบราณแบบดีเจ
3: สไตล์ดีเจเปิดเพลงดีเจเปิดเพลงแต่ว่ามันก็เข้าถึงได้จริงๆนะฮะผมว่าเป็นอะไรที่ยังประเทศไทยเรายังใช้สื่ออันเนี้ยง่ายอยู่เน
2: า
3: ะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: เปิดปุ่มเดียวก็ได้ยินแล้วครับแล้วก็ก่อนเข้ารายการเนี่ยก็ฟังสปอตที่มีเสียงอาจารย์ต้อมพูดทีไรเนี่ยก็แหมรู้สึกว่ามันมีพลังนะฮะ
2: บ
3: แบบเรื่องของพลังของสมุนไพรในการที่จะดูแลโรครักษาโรคเนี่ยนะครับที่สำคัญคือมันต้องดูเรื่องของความไว้ใจได้ด้วยนะครับโรงงาน
2: ต้อง
3: ดูที่มาที่ไปด้วยสมุนไพรเนี่ยนะครับว่าโรงงานเนี่ยมีมาตรฐานหรือเปล่าไม
2: ่
3: ได้ว่าเฉพาะของอภัยภูเบศรนะคือโรงงานอื่นก็มีมาตรฐานนะครับก็ให้ดูให้ดีนะครับมีอย.ไหมมีที่มาที่ไปดูฉลากบางทีมันต้องเช็คด้วยเพราะบางทีฉลากเนี่ยเขาก็ปลอมได้นะเลขเลิกอะไรหมายอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีให้ตรวจเช็คได้นะครับวันนี้มี ลูกคนไข้มาถามคือเขากินไอ้ตัวแมกนีเซียมนะฮะแล้วก็ถามว่าหมอนี่กินได้ไหมบอกช่วยตอนหลับอะไรเงี้ยโดยธรรมชาติเนี่ยแมกนีเซียมกินเสริมได้แล้วแต่ผมก็ดูข้างขวดนะฮะเอ๊ะมันไม่มีมันเป็นนำเข้าอ่ะนะครับมันเป็นนำเข้าแล้วก็ไม่รู้มาจากประเทศอะไรเขาก็บอกเขาก็สั่งมาในเน็ตอะไรอย่างนี้เนาะ
2: ครับ
3: ก็เลยบอกแหมมันอย่างนี้มันพูดยากนะเพราะว่ามันไม่มีอธิบายอ่ะนะก็เราเลยบอกว่าไม่รู้ฮะถ้าเป็นผมไม่กล้ากินนะพวกนี้
2: ใช่มันไม่มีที่มาที่ไปอ่ะเออมันก็เสี่ยงอ่ะเสี่ยง
3: แล้วก็ไอ้ที่ขายในเนี่ยก็ชอบคนมาถามว่าเนี่ยยาขายในทายบ้างขายในมือถืออ่ะมันจะเข้ามาแทรกๆเนาะ
2: เยอะเยอะ
3: จิ้มเข้าไปเข้าไปเนี่ยปุ๊บอัลกอริทึมมันจะจับเลยว่าเราสนใจเรื่องนี้มันจะเข้ามาเต็มเลย
2: ใช่ใช่
3: แล้วก็ผมก็เลยให้คำแนะนำว่าไอ้ยาอะไรที่มันแบบครอบจักรวาลบอกกินแล้วมันหายทุกอย่างไม่มีหรอกคุณป้าผมบอกเนี้ยบอกกินตั้งแต่หายเนี่ยเขาบอกหายหมดเลยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกินแล้วเดินได้ปวดข้อรูมาตอยหายผมก็บอกมันจะมียาอะไรที่มันจะหาย
2: วิเศษวิเศษขนาดนั้นเลย
3: มันคงไม่มีหรอกนะเพราะนั้นพวกนี้ต้องรู้เท่าทันด้วย
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: ก็ดูแลสุขภาพดีที่สุดนะครับนะฮะไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับกรมอนามัยแจ้งแล้วนะครับอาบน้ำแค่3นาทีก็เพียงพอไม่ต้องอาบนานถึง30นาทีนะครับชี้เป็นข่าวบิดเบือนนะครับเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ e นะครับโพสต์ผ่านเพจanti fake news center thailand ถึงก็มีการแชร์ข้อความอาบน้ำแค่3นาทีก็เพียงพอไม่ต้องอาบนานถึง30นาทีนะโดยระบุว่ากรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบแล้วเป็นข่าวบิดเบือนนะครับการอาบน้ำนานเกินไป30นาทีส่งผลเสียต่อผิวหนังจริงเพราะจะทำลายน้ำมันตามธรรมชาติทำให้ผิวแห้งและระคายเคืองแต่การอาบน้ำเร็วเกินไป3นาทีอาจไม่เพียงพอสำหรับการทำความสะอาดร่างกายอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะหากมีคราบสกปรกมากผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่แนะนำให้อาบน้ำใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีนะครับเป็นจุดสมดุลระหว่างการรักษาความสะอาดและการปกป้องสุขภาพผิวจากการศึกษาด้านตาจักวิทยาหรือว่าโรคผิวหนังและเวชศาสตร์ป้องกันซึ่งมีข้อบ่งชี้ทางงานน่าสนใจดังนี้นะครับข้อที่1การแช่น้ำหรือการให้น้ำไหลผ่านผิวหนังเป็นเวลานานเกิน 15-20 นาทีโดยเฉพาะน้ำอุ่นจะทำให้ไขมันที่ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันผิวหนังหรือลิปิดแบริเออร์ตายออกไปส่งผลให้ภาวะผิวคันอาจกระตุ้นให้โรคผิวหนังอักเสบกำเริบ 2. ระยะเวลาในการเหมาะสมสำหรับการอาบน้ำเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผิวคือไม่ควรเกิน10นาทีนะและควรหรือน้ำอุ่นที่ไม่ร้อนจัดและข้อที่3ครับประสิทธิภาพการอาบน้ำการฟอกสบู่ให้ทั่วถึงทั้งตัวเพื่อกำจัดแบคทีเรียและสิ่งสกปรกสะสมจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย5นาทีขึ้นไปนะการอาบน้ำเพียง3นาทีอาจลดประสิทธิภาพในการชำระล้างในบางบริเวณของร่างกายนะครับก็เป็นข่าวคือผมไม่เห็นนะแต่ว่าก็ดีเขาบอกนะฮะคือประมาณว่าแค่3นาทีก็พอนะครับถ้าอาบน้ำนานเกินไปเดี๋ยวจะผิวหนังชุ่มชื้นผิวหนังจะเสีย
2: แห้งไป
3: เสียแห้งไปก็เขาเรียกว่ากินครึ่งเท็จครึ่ง
2: ครับ
3: นะครับกินครึ่งเท็จครึ่งก็คืออาบน้ำนานเกินไปโดยเฉพาะถ้าอาบน้ำอุ่นนะผิวหนังแห้งแน่นอนนะครับแต่ถ้าอาบเร็วเกินไปมันยังไม่ทันฟอกเลยนะม
2: ัน
3: ก็ยังทำความสะอาดไม่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นกลางก็เนี่ยครับ50นาทีนะเป็นผมว่ากำลังดีผมว่ากำลังดีนะครับคนรอก็รอคิวก็ไม่นานเกินไปนะครับแล้วก็จากการอาบน้ำเนี่ยน้ำที่ใช้เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะก็อาบน้ำธรรมดาการอาบน้ำธรรมดาเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นเขาว่ามันจะช่วยกระตุ้นโดปามีนได้ดีกว่านะครับแต่บางคนบอกชอบอาบน้ำอุ่นก็อย่าให้อุ่นเกินไปนะฮะแล้วเขาก็มีเทคนิคว่าโอเคช่วงแรกคุณอาบน้ำอุ่นเนาะนะครับ แต่ว่าตอนช่วงที่คุณจะชำระคราบสบู่ออกไปเนี่ยนะครับให้เป็นน้ำธรรมดาเลยนะครับมันจะได้แบบกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นด้วยนะครับนะฮะก็เอามาฝากกันเอาเป็นเทคนิคการอาบน้ำเพื่อความปลอดภัยนะครับ
2: ครับ
3: พี่บรมว่าอาบน้ำแบบไหนอันตรายฮะ
2: อาบน้ำแบบไหนอันตรายเหรอ
3: ใช
2: ่อาบน้ำแบบไหนอันตรายอาบในอ่างเลยจะลื่นล้มจะลื่นล้มกลุ่มจะลื่นล้มอ่างมันลื่นอ่างมันลื่น
3: ต้องอ่างนอกบ้านด้วยนะ
2: เ
3: พราะมันเราไม่คุ้นเคยไง
2: เออใช่
3: อ่างในบ้านเราคุ้นเคย
2: ใช่
3: อ่างนอกบ้านเดี๋ยวมันลื่นล้มจริงๆ
2: มันมีโอกาสลื่นล้มได้ง่ายมาหัวฟาดเลยครับหัวถึงนอกเลย
3: แล้วก็บางทีอาบไม่ถึง3นาที
2: ไม่ถูกใช่ไหมผิดใช่ไหมผิดใช่ไหม
3: ผิดตายเลยนะถึงตาย
2: ผิดคิดแล้วที่ถูกคืออะไรครับแล้วอาบแบบไหนอันตรายครับ
3: ก็นี่แหละอาบนอกบ้านครับอาบนอกบ้าน
2: อาบนอกบ้านเสร็จแน่ครับ
3: ก่อนเข้าบ้านให้วิ่งก่อนนะให้มีกลิ่นโป่งกลิ่นแปลงบ้านไม่ได้ครับ
2: อดมีพิรุธไม่ได้หรอกคนเราอะ
3: ไปเรื่องอื่นที่ว่า
2: ครับผม
3: ครับผมเอาวันนี้ตามที่สัญญากันไว้นะครับจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับภาวะรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยหรือว่า MCI นะครับที่ผมโปรยไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าอภัยภูเบศเนี่ยนะครับตอนนี้เราทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาสำคัญที่สังคมไทยตอนนี้กำลังเข้าสู่สังคม
2: ผู้สูงอายุครับ
3: มันจะมีภาวะเนี่ยเขาเรียกต้องทางความคิดความจักต้อยนะครับข้างเยอะเลยนะฮะภาวะเนี่ยเป็นอย่างไรวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับภาวะเนี้ยภาษาแพทย์เขาเรียก my cognitive impairment นะฮะแปลเป็นไทยว่าภาวะบกพร่องทางความจำเล็กน้อยนะครับ
2: mm-hmm.
3: ซึ่งภาวะเนี้ยมันจะเป็นภาวะขั้นกลางระหว่างความจำปกติตามวัยกับภาวะสมองเสื่อมมันอยู่ตรงกลางนะครับ
2: mm-hmm.
3: คือคนไข้เนี่ยโดยอาการเนี่ยก็จะมีอาการลืมนะครับจะมีลักษณะอาการเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านความจำนะฮะโดยเฉพาะความจำระยะสั้นนะเช่นลืมนัดหมายนะครับลืมวางของไว้จำไม่ได
2: ้
3: ถามซ้ำๆหรือบางคนเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านภาษาสมาธิการคิดวิเคราะห์การวางแผนนะครับอาการเนี่ยเป็นมากกว่า6เดือนแต่ว่าจุดสำคัญเนี่ยนะครับที่ยังไม่ได้เป็นสมองเสื่อมเนี่ยคือคนไข้เนี่ยจะสามารถรู้ตัวว่าเราเนี่ยลืมนะแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันได้เป็นปกติการค้าขายการทำงานอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะยังทำได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าเราจะรู้เอ๊ะทำไมมันลืมบ่อยมันจำหน้าคนแล้วเอ๊ะคนที่เคยจำได้แล้วมันจำไม่ได้หรือดีมจำไม่ได้นะครับนะก็ภาวะเนี่ยครับเป็นภาวะที่พบบ่อยนะครับเราจะพบเนี่ยประมาณ 20% ของคนที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับในประเทศไทยมีคนอยู่ในกลุ่มเนี้ยนะประมาณ10ล้านคนนะครับแล้วก็สาเหตุนะครับของภาวะเนี้ยมันจะเป็นความทำความเกิดสาเหตุร่วมกันระหว่างสมองที่ฝ่อนะครับคือคนที่มีภาวะความจำผิดปกติเล็กน้อยเนี่ยนะครับสมองเนี่ยก็จะฝ่อมากกว่าคนที่มีความจำปกตินะครับแต่มันก็ไม่ได้ฝ่อมากขนาดเป็นสมองเสื่อมสมมติเอาไปทำ CT เนี่ยก็จะมีแบบเรียกว่า my brain atrophy เล็กน้อยนะครับแล้วก็มันอาจจะมีกลไกการเกิดเนี่ยมันก็จะอาจจะมีคล้ายๆกับการเกิดสมองเสื่อมคือมันจะมีพวกโปรตีนขยะครับไปเกาะอยู่ตามสมองส่วนต่างๆซึ่งจะกระตุ้นทำให้เนี่ยสมองมันเสื่อมได้เพียงแต่ว่า ปรตีนกระจายของพวกนี้ในกลุ่มนี้มันไม่เยอะนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยไม่มากขึ้นมันก็เป็นอยู่แค่นี้แต่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มพวกภาวะความจำผิดปกติเล็กน้อยเนี่ยนะครับเราพบว่า 10% นะฮะ 10-15% ต่อปีจะสามารถพัฒนากลายไปเป็นภาวะสมองเสื่อมได้ในอนาคตนะครับ
2: ครับ
3: เพราะนั้นกลุ่มเสี่ยงในกลุ่มนี้ก็เป็นอย่างเช่นคนที่อายุมากหรือพวกอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะฮะมียีนนะครับที่ชื่อว่าApoE ยีนเนี่ยนะครับมันจะเป็นยีนที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมครับมีโรคร่วมนะครับเช่นสมองโรคเบาหวานนะครับหรือมีภาวะทางด้านจิตใจอารมณ์นะกลุ่มที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเราก็จะพบเนี่ยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีปัจจัยอันหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีการศึกษาน้อยเนี่ยกลุ่มนี้พบมากกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาสูงนะครับ
2: ครับ
3: อาการนะครับก็อย่างที่แล้วนะครับอาการเนี่ยก็จะเริ่มต้นค่อยๆเป็นค่อยไปก็จะมีปัญหาด้านความจำระยะสั้นนะครับตัวอย่างอาการที่พบบ่อยนะฮะเช่นอาการล่าสุดนะครับลืมวางของหาคำพูดไม่เจอนะครับทำหลายอย่างพร้อมกันแล้วมันจะแบบสับสนนะทำไม่ได้คือการจัดออร์แกไนซ์ลำดับขั้นตอนในการทำงานเนี่ยได้ไม่ดีเท่าเดิมนะครับรวมทั้งการใช้เวลาคิดที่นานขึ้นนะครับซึ่งอาการพวกนี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับบางคนเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านความจำเป็นหลักแต่บางคนเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านอื่นเช่นภาษาการใช้เหตุผลการรับรู้นะครับก็จะเป็น2กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มหลักของ MCI นะครับถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอเขาก็จะดูก่อนว่าเข้าเกณฑ์วินิจฉัยไหมนะครับซึ่งจะมีเขาเรียกว่ามีการตรวจนะครับซึ่งมันจะเป็นการทดสอบสมองนะครับมันจะมีเกณฑ์อยู่ซึ่งคะแนนที่ออกมาเนี่ยครับมันจะอยู่กึ่งกลางระหว่างปกติกับภาวะสมองเสื่อมนะฮะวิธีการทดสอบเนี่ยมันจะมีหลายวิธีเลยเช่นให้จำของ3อย่างให้ทวนคำซ้ำนะครับให้พูดย้อนกลับขึ้นนะเดือนย้อนขึ้นนะครับรูปอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเขาก็จะแปลออกมาเป็นคะแนนนะครับนอกจากนี้เนี่ยหมอเขาก็จะตรวจเพิ่มเติมอาจจะเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับดูสมองดูเอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้าเจาะเลือดดูพื้นฐานเพราะว่ามันยังมีสาเหตุอื่นด้วยนะครับที่ทำให้คนไข้งงๆอย่างนี้เช่นตับไตไตวายเกลือแร่ผิดปกติไทรอยด์ต่ำนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้มีอาการคล้ายๆแบบนี้ได้แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยมันมีการเจาะเขาเรียกว่าไบโอมาร์เกอร์นะครับคือเจาะจากเลือดนี่แหละนะครับแล้วไอ้ตัวไบโอมาร์เกอร์เนี่ยมันสามารถที่จะไปทำนายนะครับกับค่าปกติว่าคนเนี้ยมีโอกาสที่จะเป็นสมองเสื่อมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนะเพราะนั้นในกลุ่มที่เป็น MCI เนี่ยครับณปัจจุบันเนี่ยครับการรักษาโดยตรงยังไม่มีนะครับก็มีความพยายามในการที่จะใช้ยาต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นยาสมองเสื่อมโดยตรงยาพวกใบแปะกล้วยนะครับยาในกลุ่มกระตุ้นระบบไหลเวียนอะไรต่างๆเนี่ยพยายามเข้ามาช่วยเนี่ยก็ปรากฏว่ามันไม่ค่อยมีผลดีแบบชัดเจนมากนักแต่ว่าในคำแนะนำเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญหรือว่าข้อคิดเห็นของคุณหมอเฉพาะทางเป็นหลายๆไปปัจจุบันครับมันมียาก็คือไอยาใบแปะกล้วยนี่แหละนะฮะมันจะชื่อว่า EB761 นะครับตัวเนี้ยได้รับการยอมรับค่อนข้างเยอะว่าถ้ามีภาวะ MCI นะหรือว่าภาวะบกพร่องการรู้คิดเล็กน้อยเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้ได้นะครับเพราะว่าไอการออกฤทธิ์เนี่ยมันสามารถที่จะลดนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่นะครับยังใช้ในระดับแบบผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะนั้นในแง่ของการดูแลรักษาเนี่ยถ้าเจอสภาวะเนี้ยส่วนใหญ่จะทับประคองและติดตามนะฮะว่ากลุ่มภาวะความจำบกพร่องเล็กน้อยเนี่ยจะเทินกลายไปเป็นสมองเสื่อมจริงหรือเปล่าในอนาคตเพราะถ้าเป็นสมองจริงๆเนี่ยเขาเนี่ยต้องใช้ยาที่เป็นยาหลักนะครับเพื่อไปเพิ่มสารที่ชื่อว่าอะซิติลโคลีนในสมองเนี่ยให้มากขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเนี้ยนะครับกลุ่มที่เป็นบกพร่องการลุกคิดเล็กน้อย MCI เนี่ย จจะเป็นแค่ประคับประคองนะครับเช่นการควบคุมปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดนะครับเช่นความดันเบาหวานไขมันงดสูบบุหรี่นะครับแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีนะครับแล้วก็เน้นให้มีการผสมผสานระหว่างแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์กับเวทเทรนนิ่งนะครับการฝึกสมองนะครับก็แนะนำให้ทำอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นการอ่านหนังสือนะครับการเล่นเกมการเข้าสังคมนะครับการทำงานนะครับเพื่อเป็นการฝึกทักษะให้สมองเนี่ยมันถูกกระตุ้นอย่างเสมอนะครับแล้วก็สุขลักษณะในการรับประทานอาหารมีโภชนาการที่ดีการหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะฮะการฝึกสติฝึกสมาธินะครับทำจิตใจให้แจ่มใสอาการแบบนี้ครับการรักษาแบบนี้จะช่วยได้มากเลยแล้วก็ติดตามนะครับว่าจะสามารถกลายเป็นสมองเสื่อมหรือไม่ถ้ามันไม่กลายไปเป็นสมองเสื่อมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้ามันกลายเป็นสมองเสื่อมการรักษาก็จะต้องรักษาแบบสมองเสื่อมนะครับทีนี้อภัยภูเบศเนี่ยครับมียาสูตรที่ชื่อว่ากลีบบัวแดงนะครับซึ่งยาสูตรนี้เนี่ยในเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เอามาใช้ในเรื่องของการนอนหลับเนาะแต่ปรากฏว่าก็มีการทำการวิจัยเพิ่มขึ้นนะครับปรากฏว่ามันมีสารที่ช่วยลดการเกาะตัวของไอตัวโปรตีนขยะในสมองได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราทำออกมาในชื่อของอภัยบีนะฮะก็เป็นสูตรกลีบบัวแดงอะเนาะมันจะมีบัวหลวงแดงมีบัวบกแล้วก็พริกไทยดำนะฮะแต่ก็เป็นยาสูตรโบราณนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยเริ่มมีการทำการทดลองในคนนะครับโดยการวัดไอตัวที่เป็นไบโอมาร์เกอร์นี่แหละครับวัดไอตัวโปรตีนขยะเนี่ยออกมาเฟสแรกที่ออกมานะอย่างที่เรียนก็คือน่าสนใจมากเพราะว่ามันสามารถช่วยชะลอนะฮะการเพิ่มขึ้นของโปรตีนขยะได้อย่างมีนัยยะสำคัญและที่สำคัญคือชนะไอตัวแปะกล้วยด้วยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมอาจารย์แอคนะฮะแล้วก็อาจารย์ต้อมอาจารย์สองเนี่ยเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อว่าเราจะเดินหน้างานวิจัยที่จะทำให้เพิ่มจำนวนประชากรเพิ่มมิตินะครับในแง่ของการทำวิจัยให้มันมีคุณภาพมากขึ้นอย่างไรเพราะว่าเราหวังว่าถ้ามันได้ผลดีเนี่ยนะครับโอ้โหมันจะช่วยลดการนำเข้ายาในกลุ่มนี้ได้อย่างมหาศาลเลยแล้วก็เตรียมพร้อมนะฮะสำหรับภาวะสังคมผู้สูงอายุนะฮะที่เมืองไทยกำลังจะเข้าแบบภาวะสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์อย่างเต็มตัวนะครับก็คงเดี๋ยวอาจจะมีความคืบหน้าอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับก็วันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับภาวะ MCI My Cognitive Impairment นะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจอยากจะเอาทดลองอภัยบีเนาะซึ่งมันเป็นยาสมุนไพรไม่มีอันตรายเราช่วยนอนหลับก็ได้ช่วยเพิ่มความจำก็ได้ก็เชิญที่ช็อปอภัยเวทนะครับก็ทานได้เลยครับทานเป็นบำรุงออกบำรุงสุขภาพได้โดยที่ท่านไม่ต้องเป็นภาวะนี้นะครับก็มาฝากครับสำหรับเรื่องภาวะ MCI วันนี้ครับ
2: โอเคครับเบื้องต้นข้อมูลจากคุณหมอมาก่อนนะครับเดี๋ยวใครมีอะไรที่ยังเป็นข้อสงสัยประเด็นที่คุณหมอพูดคุยไปสอบถามปรึกษาหลังเบรกได้นะครับหลังเบรกฟังสปอร์ตเสร็จแล้วเราก็จะเปิดโทรศัพท์ให้โทรศัพท์เข้ามาเปิดสายโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพกันนะครับเบอร์เดิมนะเบอร์เดิมจากเมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วนะครับ02-290-0473ผมฝากเซฟเบอร์ไว้ด้วยนะคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายคุณอาถ้าหากว่าจะต้องการโทรศัพท์มาปรึกษาปัญหาสุขภาพเซฟใส่เครื่องไว้จดใส่สมุดไว้เบอร์โทรศัพท์ของรายการสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์ใช้เบอร์02-290-0473ย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ02-290-0473เดี๋ยวจบสปอตก่อนรับสายจะบอกเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะใครที่ยังไม่ได้จดเตรียมจดเลยนะครับช่วงนี้พักไปฟังสปอตก่อนครับ
4: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี จงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยผู้เบต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
5: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
6: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
5: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
6: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
5: ใช่ผมเคยเห็นการซีดีนยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
6: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
5: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
8: ๆลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
9: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
10: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
8: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
9: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
2: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
11: ลืมปิดแก๊ส
12: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
13: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได้
11: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
12: ใช่ใช่เราว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
13: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
11: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
14: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
2: ครับฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะดูแลทุกกระบวนการขั้นตอนตั้งแต่การดูแลวัตถุดิบที่อาจจะเอามาปลูกสมุนไพรที่เอามาทำยาต่างๆเนี่ยนะต้องตรวจเช็คก่อนเข้าสู่ระบบปรุงยาทำยาเลยนะทำเสร็จก็ตรวจอีกนะต้องได้คุณภาพตามเกณฑ์นะต่ำกว่าเกณฑ์ไม่ได้มีแต่มากกว่าเกณฑ์แล้วก็ปลอดภัยแคปซูลของไพรูเบตเนี่ยเป็นแคปซูลที่เรียกว่าสุดยอดของแคปซูลเลยนะไม่ได้ธรรมดานะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์แคปซูลเนี่ยแคปซูลเราถือว่าเป็นแคปซูลเบอร์หนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนั้นก็มั่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศนะครับเบอร์โทรศัพท์เนาะใครที่ยังไม่ได้เซฟใส่เครื่องยังไม่ได้จดเอาไว้เซฟใส่เครื่องไว้เลยนะครับวันพฤหัสกับวันศุกร์จะใช้เบอร์นี้นะครับ02 290 0473ย้ำอีกครั้งหนึ่ง0229004473สำหรับผู้ฟังที่ต้องการโทรศัพท์เข้ามาก็ตอนนี้เปิดโอกาสแล้วนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะฮะจะได้สอบถามพูดคุยกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรโดยตรงเลยนะครับโทรจากไหนครับ
15: เชียงเช้าค่ะ
2: ถามคุณหมอได้เลยครับ
15: อยากเรียนถามคุณหมอว่าเวลาทานอะไรเนี่ยมันชอบจะมันจะชอบสำลักค่ะเพราะฉันอายุ80ละเลย5เดือน80เนี่ยแล้วมันจะเป็นอันตรายไหมคะ
3: สำลักนี่อะไรบ้างครับสำลักน้ำหรือข้าว
15: บางส่วนใหญ่ที่เราเผลอตัวบางทีเราซดน้ำแกงไปอ่ะโอ้มันเริ่มซดแรงไปมันจะสำลักเลยค่ะ
3: นะฮะแต่ว่ายังกืนได้ใช่ไหมฮะ
15: กืนได้ค่ะ
3: กืนได้ปกตินะครับก็คือถ้าเป็นแบบเนี้ยมักจะไม่ได้มีอะไรที่ร้ายแรงอะไรนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อที่เรื่องของการกืนเนี่ยอาจจะมีความเริ่มเสื่อมนะฮะกล้ามเนื้ออาจจะมีการหย่อนคล้อยเรื่องของหูรูดนะครับต่างๆกลไกการกลืนเนี่ยนะครับอาจจะเริ่มไม่แน่นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นตามอายุมากกว่าคือหมายถึงว่าต้องใช้การปรับตัวสักนิดหนึ่งนะคุณป้านะครับเพราะว่าถ้าฟังดูกลไกการกลืนยังปกติอยู่เพราะนั้นโรคเกี่ยวกับโรคทางสมองอะไรที่จะเป็นสโตรกหรือว่าโรคอื่นเนี่ยคิดว่ายังไม่น่ามีอะไรน่าจะเป็นเรื่องของความเสื่อมสภาพซึ่งก็วิธีแก้ก็คือต้องค่อยๆครับคุณป้าครับต้องใช้สติมากขึ้นนะฮะดื่มน้ำคำเล็กๆจิบคำเล็กๆครับครับ
15: รีบคนละหิวเรื่องรีบ
2: นั่นแหละปัญหาครับ
3: ใช่ฮะครับ
15: เรียนถามคุณหมออย่าง
3: แ
15: หมจะพูดอย่างฉันเนี่ยชอบเป็นคนลืมแต่เมื่อเพลงเนี้ยใครร้องนะตอนนึกนึกไม่ออกว่าใครร้องแต่ไปอีกสักพักนึกได้อ๋อทาอย่างเนี้ยจะเป็นอย่างเนี้ยค่ะจะลืม
3: ครับ
15: อย่างนี้จะเป็นสมองเสื่อมไหมคะเน
3: ี
15: ่ย
3: คือจริงๆถ้าจำได้ตอนนี้ยังไม่เป็นสมองเสื่อมแน่นะครับตอนนี้ยังไม่เป็นแน่นอนนะฮะแต่ว่า อาจจะเป็นภาวะที่เรียกว่าเป็น MCI แบบที่ผมเล่าไปเมื่อกี้หรือเปล่านะครับอาจจะมีได้แต่ว่าก็ถ้าคุณป้าเป็นมานานแล้วเนี่ยก็คงไม่ได้เป็นละฮะเพราะถ้าเป็นมานานแล้วป่านนี้น่าจะเป็นสมองเสื่อมแล้วก็แสดงว่า
2: ไม่เสื่อมไม่เสื่อม
3: ภาวะปกติเราแหละครับ
2: ตามอายุครับตามอายุไม่เสื่อมยังไม่ถึงก็เสื่อมครับ
3: คร
15: ับ ฉันชอบกินเขาบอกว่าเคยฟังว่ามีใครเคยวิจัยว่าทำกินพวกขาตะไคร้พวกขิงใบมะกรูดอะไรพวกนี้จะทำให้ไหลเวียนโลหิตดีจริงไม่จริงหนูแล้วแต่ฉันได้กินบ่
3: อ
15: ยแต่เคยไปตรวจอะไรฮะที่อะไรขึ้นหัวใจหรืออะไรเดี๋ยวก่อนไหลเวียนโลหิตอ่ะหมอเขาบอกยังไหลเวียนโลหิตจริงอยู่ที่หมอตรวจประจำอยู่ค่ะนะค่ะ
2: ครับ
15: แล้วเนี่ยฉันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะยังไม่เสื่อมคุณทางคุณหมอ
3: ครับผม
2: ครับโชคดีครับโชคดีครับ
15: ขอบคุณคุณตรงด้วย
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผ่านไปต่อเลยครับท่านที่รออยู่โทรต่อมาเลยครับ02-290-0473เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหล
16: เฮ้ย
2: ฟังทางโทรศัพท์เชิญเลยครับคุยทางโทรศัพท์นะครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับฮัลโหล
16: เฮ้ย
2: ได้ยินไหมครับ
3: ครับ
2: ฮัลโหลได้ยินไหมครับ
16: ได้ยินค่ะ
2: มีอะไร
16: มันซ้อนกันเมื่อกี้นะ
2: เ
16: ราไม่รู้ว่าใครกันแน่
2: ครับถามคุณหมอได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
16: ค่ะอยากถามคุณหมอว่าไอคุณหมอเคยพูดว่าไอหมามุ้ยกับอภัยดีแก้โรคพาร์ทินสันเนี่ยฉันซื้อมาแล้วกินเข้าไปเนี่ยมันขันอยู่ทั้งตัวเลย
3: ครับ
16: มันเป็นเพราะอะไรคะ
3: คุณป้ากินหมามุ้ยทำไมนะกินซื้อคุณป้าซื้ออะไรไป
2: ของไพภูเบศป่ะ
3: ซื้ออะไรฮะ
17: พาร์กินสัน
2: ซื้อของ
17: คือคุณป้าเป็นพาร์กินสันอยู่ค่ะ
2: จ้ะ
17: คุณพาร์กินสันแล้วก็พอดีฟังจากที่รายการนี่ค่ะ
2: จ้ะ
17: สุขภาพดีวิถีไทยเนี่ย
2: จ้ะ
17: เขาบอกว่าถ้ากินหมามุ้ยแล้วจะช่วยคุมเวลาสั่นนะให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ย
2: จ้ะ
17: แกก็สั่งซื้อมาทาน
2: จ้ะ
17: ก็ทานได้ไม่กี่มื้อค่ะ
2: จ
17: ะทันอย่าง
2: โทรไปคุยสั่งซื้อที่ร้านโพเงินใช่ไหม
17: ใช่จ้ะ
2: งั้นต้องโทรกลับไปที่ร้านโพเงินอีกรอบหนึ่งไปเล่าให้เขาฟังว่าอาการที่มันเกิดขึ้นเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราควรจะหยุดยาก่อนไหมหรือยังไงดีให้ทางหมอแผนไทยจากร้านโพเงินแนะนำนะเขามีประวัติเราอยู่นะครับเขามีประวัติเราอยู่แล้วเราก็โทรไปคุยปรึกษาเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่ากินแล้วมันมีอาการแบบนี้มันจะเกี่ยวกับตัวที่เรากินไหมหรือจะแนะนำอย่างไรเน
17: าะ
2: คุณหมอมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมครับ
3: คือถ้ามันคันเยอะอ่ะก็หยุดก่อนก็ได้นะครับ
2: หยุดก่อนแล้วโทรไปคุย
3: ผมว่าไม่มีปัญหาทีนี้ก็แบบที่วิวโรว่าลองโทรไปคุยว่ามันเกี่ยวเพราะปกติเนี่ยหมามุ้ยที่เอามาทำ
2: สุกแล้ว
3: จะสกัดมาแล้วมันจะเอาไอ้ส่วนที่เป็นคันเนี่ยออกไปหมดแล้วครับ
2: มัน
3: จะไม่เหมือนกับกินแบบฝักสดหรือว่าใช้มันจะคันแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าคือถ้าเป็นการคันน่ะก็อาจจะเป็นการเหมือนกับเป็นผลข้างเคียงของยาชนิดต่างๆอะไรเพราะว่าบางทีเราก็กินเข้าไปแล้วมันก็มีคันเนาะนะครับก็ลองหยุดดูฮะถ้าหยุดดูแล้วหายถ้ากินใหม่แล้วคันอีกก็คงโอเคเราก็คงกินไม่ได้
2: ก
3: ิน
2: ไม่ได้แล้วไม่ถูกกับเราก
3: ินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ใช่การรักษาหลักมันเป็นการรักษารองการรักษาร่วมเท่านั้นเองนะครับถ้าคันก็หยุดได้เลยฮะครับผม
17: หยุดได้แล้วที่สั่งมามุ้ยมาเขาจัดไอ้สีบัวแดงให้มาด้วยแล้วพอดีคุณยายแกคันก็เลยให้หยุดกินทั้งกีบบัวแดงด้วยทั้งหมามุ้ยด้วยมันจะเกี่ยวกันไหมคะ
3: เนี่ยเนี่ยก็จริงๆอ่ะ
2: ไม่รู้ตัวไหน
3: คันตัวไหนนะ
2: ไม่รู้ว่าจากฤทธิ์ตัวไหนอาจจะต้อง
3: เพราะกีบบัวแดงที่มัน
17: ต้องหยุดทั้งคู่ใช่ไหมคะ
3: โทรไปถามดีกว่าฮะ
2: หยุดก่อนทั้งคู่แล้วโทรไปคุยกับทีมแพทย์แผนไทยที่ร้านโพเงินก่อนนะ
17: จ้า
2: โอเคจ้า
17: คร
2: ับ
17: สว
2: ั
17: สด
2: ี
17: ค่ะ
2: ครับโอเคครับมีอะไรก็โทรมาถามใหม่ได้นะครับถ้าอย่างนี้ก็มีประวัติอยู่ที่โพเงินอยู่แล้วครับโพเงินเขาสั่งยามาให้เขาก็จะโทรศัพท์ไปคุยปรึกษาใหม่ได้โทรติดแล้วจ้ะคุยกับคุณหมอได้เลยจ้ะ
18: สวัสดีค่ะ
3: ครับเชิญฮะ
18: สว
3: ั
18: สดีค่ะคุณหมอ
3: ครับเชิญครับ
18: คุณบรรลมด้วยนะ
2: ถามอ่อนคุณหมอครับถามเลยครับ
18: ดิฉันเดินเวลาเดินนะเว้นตัวจะลอยนะคะแล้วก็มันรู้สึกจะชาตามปลายมือด้วยค่ะ
3: อือฮึแล้วชาไป
2: เท้าชาไหม
18: เท้าก็ชานิดนึง
2: เท้าก็รู้สึกชา
18: ตรงที่นั่งนะคะตรงที่นั่งเลยขึ้นมาที่สะโพกนะพี่ต้นหย่อนนะคะเขาเรียกแล้วก็ไปหาหมออยู่หมอเขาก็ให้น้ำเกลือแล้วก็เขาก็เอามือคุณหมอแล้วมาผักมือเราเพราะยังแข็งแรงดีอยู่คันไม่ใช่โรคเส้นเลือดในสมองตีบเขาว่านี่แหละอยากถามคุณหมอว่ามันเป็นอะไรมันเป็นเพราะอะไรนะ
3: ก็ถ้าฟังดูนะถ้าจับตามอาการเนี่ยผมคิดว่าตัวโรคน่าจะเป็นความเสื่อมของเส้นประสาทส่วนปลายมากกว่านะผมมีเหตุผลนะเหตุผลข้อแรกก็คือที่คุณป้าบอกเดินแล้วมันรู้สึกตัวลอยๆเนี่ยเหตุผลก็คือการรับความรู้สึกที่เท้าอะครับมันลดลงมันก็จะรู้สึกว่าเรายืนสัมผัสพื้นเนี่ยมันเหมือนไม่รู้ว่าเรายืนอยู่มันก็จะรู้สึกว่าเดินแล้วมันตัวลอยเพราะว่าการรับความรู้สึกที่ขามันที่เท้าอ่ะมันน้อยลงร่วมกับที่คุณป้าบอกว่าคุณป้าก็ชาไปมือไปเท้าด้วยเพราะนั้นอาการแบบนี้ไม่ใช่สโตรกแน่นอนฮะแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของเส้นประสาทส่วนปลายที่เสื่อมสภาพครับ
18: แล้วทำยังไงคะ
3: ทำยังไงคือกลุ่มอาการเนี่ยเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆรักษายากมากเวลาเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมสภาพเนี่ยเขาก็จะหาสาเหตุก่อนเนาะหาสาเหตุที่เป็นตัวโรคหลักๆเช่นเป็นเบาหวานหรือเปล่ามีตับไตปกติไหมนะครับมีเรื่องของสารพิษเช่นแอลกอฮอล์เรื่องของยาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งพวกการขัดนะฮะนะครับ
18: เช็ดเหงื่อเขาไม่มีค่ะ
3: อ๋อไม่มีอยู่แล้วฮะผมพูดให้ฟังอยู่แล้วผมพูดให้ฟังเฉยๆว่ากลุ่มผู้หญิงอ่ะกลุ่มผู้สูงอายุผู้หญิงอ่ะมันไม่ค่อยมีใครกินสุราหรอกแต่ว่ามันจะมีอย่างอื่นนะเช่นการสัมผัสกับยาฆ่าแมลงเป็นระยะเวลานานๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะในอดีตที่ผ่านมาเราทำงานมาตั้งเยอะแยะมันสะสมเข้าไป

0: นี่ไงฮะผมพยายามอธิบายให้ฟังว่าโรคเนี้ยรักษายากมันเส้นประสาทมันเสื่อมเพราะนั้นโดยหลักการข้อแรกเนี่ยเขาพยายามมองหาสาเหตุที่มันแก้ไขแล้วก็ชะลอได้ก่อนนะฮะคุณหมอก็จะเนี่ยเจาะเลือดหาพวกเนี้ยถ้าเจอก็ควบคุมก่อนนะครับแต่ถ้าคุณป้าบอกตรวจมาแล้วทุกอย่างปกติหมดเบาหวานฉันก็ไม่เป็นอะไรฉันก็ไม่เป็นมันก็จะตกอยู่2กลุ่มสุดท้ายซึ่งรักษายากที่สุดก็คือเป็นเองฮะมันเสื่อมตามอายุนะครับอันนี้จะรักษายากเพราะว่าแต่ละคนก็เสื่อมไม่เท่ากันกินวิตามินอะไรบำรุงมันก็ช่วยได้บ้างเล็กน้อย
1: ขอให้วิตามินมากินนะคะ
0: ใช่ก็พูดจริงๆคุณหมอเขาก็ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะเขาก็ไม่รู้จะให้ยาอะไรคุณป้ามาทานเขาก็ให้วิตามินมาทาน
1: หัวใจให้ทั้งคืนนะคะ
0: อะไรนะ
1: เขาเอาตู้อะไรนะมาเอกเช็คตรงที่หัวใจนะเขาคุณหมอก็ไม่บอก
0: เอามาเพื่อไอ้นี่แหละฮะทำเช็คหัวใจทำไมฮะ
1: ไม่รู้ค่ะเอาตรงที่หัวใจเอาเป็นตู้ไอ้ขาวๆนะแล้วก็มีสายระยงระยงที่บนที่ไอ้ตรงหัวใจของเรานี่แหละ
0: อ๋อเขาเช็คหัวใจเต้นผิดจังหวะเหรอฮะหรือว่ายังไง
1: อันนี้ไม่ได้ถามคุณหมอแต่ก็ตื่นเช้าขึ้นมาให้น้ำเกลือหมดคุณหมอก็เลยให้กลับมาได้มันปกติแหละเขาว่าอย่างนี้แล้วเขาให้ยาวิตามินมาทานที่บ้านแล้วก็ยาลดไขมันลดความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
0: ก็ดีแล้วฮะถ้างั้นผมว่าเขาก็คงเช็คให้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติมากมั้งฮะใช่ไหม
1: วันนี้กำลังอาการก็เริ่มดีขึ้นมานิดนึงอยู่เพราะว่าเดินออกกำลังกาย
0: โอเค
1: เดินออกกำลังกายวันละ50รอบรอบละ10เมตรนะคะ
0: ครับโอเคครับ
1: ค่ะคงจะหายกันหมอ
0: ไอชาไปมือไปเท้าเนี่ยเหรอใช่ไหม
1: ตอนนี้ไม่ช้าแล้วค่ะ
0: ก็ดีแล้วฮะดีแล้วฮะถ้างั้นก็ดีแล้วคร
2: ับ
0: ผม
2: ครับผมโอเคเน
1: า
2: ะพอเข้าใจนะสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: หายแล้วก็ดีแต่ว่ามันอาจจะหายมาแล้วมาเป็นอีกก็ได้ใช่ไหมคุณหมอ
0: ใช่ฮะโรคชานี่โอ้โรคปัญหาโรค
2: ปากเซียนเออครับผมเชิญเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอจะสอบถามว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะต้องผ่าตัดอย่างเดียวเหรอคะคุณหมอมีทางอื่นไหมคะ
0: มีครับ
3: ทำยังไงคะ
0: ก็อย่างแรกเลยคือต้องประคับประคองให้ดีคนเป็นเข่าเสื่อมอ่ะก็ต้องรู้ตัวคือการผ่าตัดเนี่ยมันเอาไว้ตอนท้ายสุดคือหมายถึงว่าไปไม่ไหวแล้วเดินไม่ได้แล้วแทบจะคลานแล้วแต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นน่ะเราสามารถที่จะอยู่กับเขาได้นะครับเราสามารถชะลอไม่ให้เสื่อมได้เพียงแต่ว่าเราต้องรู้ตัวแล้วก็ต้องมีวินัยในการปฏิบัติตัวนะฮะรู้ตัวก็คือเราต้องรู้ว่าเข่าเราไม่แข็งแรงแล้วกระดูกอ่อนมันก่อนไปนะฮะเพราะนั้นเราไม่ใช่คนเดิมแล้วเราจะไปทำอะไรแบบเดิมที่เราเคยทำแล้วมันไม่มีปัญหาวันนี้มันจะมีปัญหาเพราะมันทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นต้องพยายามหลีกเลี่ยงการยืนการเดินขึ้นลงการงอเข่าพับขานะฮะกลุ่มพวกนี้ต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดเพื่อชะลอไม่ให้เสื่อมนี่แหละฮะที่ผมบอกก็มันยากเพราะว่ามันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความเคยชินอุปนิสัยนะครับเพื่อไม่ให้มันเสื่อมมากขึ้นพอมันไม่เสื่อมมากขึ้นเราก็ไม่ปวดมากก็ไม่ต้องผ่าคุณป้าครับ
3: ถ้าไปฉีดน้ำยาอะไรที่เข้าหัวเข่านั่นน่ะดีไหมคะ
0: มันยังไม่ใช่การรักษาหลัก
3: ค
0: ่ะคือทำได้นะคือหมอกระดูกเขาก็ทำกันแต่ว่าผมก็เรียนว่าผมยังคิดว่ามันยังไม่ใช่การรักษาหลักหรอกเพราะว่าพอสุดท้ายเนี่ยถ้าเราไปทำแต่ว่าเรายังใช้งานเยอะกระดูกมันก็เสื่อมอยู่ดีครับ

0: การ
1: บริษัทบางจากขยายสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 ทั่วประเทศช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ภาคขนส่งเกษตรกรรมและประมงนายเสรีอนุพันธนันท์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจการตลาดบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าบางจากขานรับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศล่าสุดได้ขยายสถานีบริการน้ำมันดีเซล B20 ไปแล้วกว่า200สาขาทั่วประเทศและจะเดินหน้าขยายต่อเนื่องสำหรับรถบรรทุกที่สามารถใช้ดีเซล B20 ได้แก่รถยี่ห้อ Hino Isuzu Scania ตั้งแต่ปี2008 Man ตั้งแต่ปี2012 UD Trucks ตั้งแต่ปี2013และ Volvo Trucks ตั้งแต่ปี2014เป็นต้นไปขณะที่บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น1บาทเนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นเริ่มวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569เป็นต้นไป
2: นาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนได้กล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลได้มีการปรับตัวสูงขึ้นเป็นราคา41.49 บาทต่อลิตรเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาบริษัทจึงดำเนินการปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น1บาทจากอัตราเดิมตั้งแต่วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเช่นเรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนเพิ่มขึ้นเป็น19บาทตลอดสายเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีสาทรเพิ่มขึ้นเป็น24บาทตลอดสายเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีเพิ่มขึ้นเป็น17บาทเส้นทางนนทบุรีสาทรเพิ่มขึ้นเป็น24บาทเส้นทางปากเกร็ดสาทรเพิ่มขึ้นเป็น36บาทและเรือธงแดงปรับอากาศเส้นทางนนทบุรีสาทรเพิ่มขึ้นเป็น33บาทอย่างไรก็ตามหากราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้งบริษัทจะปรับลดอัตราค่าโดยสารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

คนเดียวพลัดผู้เพ้ออยู่ริมทะเลมองทะเลว้าเวทวีแต่ได้ยินเสียงซ่านึกว่าทุ่งดีมองก็มีหน้าที่กว้างใหญ่ไม่มีใครอยู่อีกเล

เลซัดซาร้องบ้าไปคนเดียวเออทะเลมีเปลี่ยวใจจนทุ่มตัวเองพลาดฟังทุ่มฟังในกระมุนคุณจะมีทุกทนและมองไม่ว่าตัวเองอยู่

สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจครับเรามาเจอกันด้วยเพลงเพราะๆเพลงประทับใจยังคงมาพบกันเหมือนเดิมแล้วก็มีเพลงลูกกรุงมีเพลงกรมประชาสัมพันธ์เพลงสุนทราภรณ์เพลงกรมโฆษณาการมาฝากกันเช่นเคยวันนี้เริ่มต้นด้วยบทเพลงที่เป็นสังคีตสัมพันธ์มาฝากท่านผู้ฟังครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะให้ท่านผู้ฟังได้สัมผัสกับกลิ่นอายของสังคีตสัมพันธ์ที่มาของสังคีตสัมพันธ์ทำไมวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ถึงนำดนตรีไทยและดนตรีสากลมาผสมผสานกันอย่างลงตัวและความเป็นสังคีตสัมพันธ์นั้นมาได้อย่างไรวันนี้อาจารย์ภูนพิษอมาตยกุลนะครับมีคำตอบมาให้ท่านผู้ฟังซึ่งสัมภาษณ์โดยคุณเฟรนด์ชิปเสถียรพงษ์กลั่นแต่งนะครับจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามครับ

0: ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะครับว่าวันนี้อาจารย์พุนพิษอมาตยกุลเนี่ยจะมาเล่าให้เราฟังว่าที่มาของวงดนตรีทั้งวงเนี่ยวงมโหรีกับบิ๊กแบนเนี่ยมาผสมกันได้ยังไงคุณผู้ฟังลองนึกดูนะครับว่าการที่เอาระนาดมาตีเอาซอทั้งซอด้วงซออู้มาสีเอาคลุยมาเป่านะครับของวงอย่างเงี้ยแล้วมาผสมผสานกับดนตรีสากลซึ่งมันมีเสียงที่คือจริงๆมันก็มาผสมกันได้แหละนะแต่ว่ามันจะยากแค่ไหนที่เราจะสามารถเอาวงดนตรีไทยเนี่ยมาให้เสียงมันเทียบเท่ากับวงดนตรีสากลได้การจะเล่นเพลงแต่ละเพลงบางทีก็ต้องมาเทียบเสียงกันก่อนเอาซอมาเทียบกับเปียโนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายคือลงตัวมากๆแววหวานตำนานเพลงเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเขาได้สัมภาษณ์อาจารย์พุนพิษนะครับคุณเฟรนด์ชิปได้สัมภาษณ์ไว้วันนี้เอามาให้ได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งในรายการสุขสราญบ้านเราอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าวงสังคีตสัมพันธ์หรือเพลงผสมที่เราเรียกกันก่อนหน้านั้นเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงไปฟังคุณเฟรนด์ชิปสัมภาษณ์อาจารย์พูนพิษครับ
1: พูดคุยเล่าเรื่องราวจากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พูนพิษอมาตยกุลน่าสนใจมากๆนะครับเรื่องราวการเกิดขึ้นนะฮะตั้งแต่เป็นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะฮะวงดนตรีสากลจนไล่มาถึงวงดนตรีไทยนะฮะสองวงนี้เกิดมาพร้อมๆกันด้วยเวลาไล่เลี่ยกันนะฮะแต่ทำไมนะฮะผู้บริหารในยุคนั้นถึงมีความคิดที่ว่าจะนำวงดนตรีไทยและดนตรีสากลมารวมกันปัจจุบันเรียกว่าสังคีตสัมพันธ์นั่นเองทั้งๆที่วงดนตรีไทยเนี่ยนะฮะปรับจูนเข้ากับดนตรีสากลค่อนข้างที่จะยากนะฮะด้วยความที่ดนตรีไทยเนี่ย
2: มีระดับเสียง
1: มีระดับเสียงที่แตกต่างกันนะอาจารย์เนาะอันนี้ขอความรู้อาจารย์หน่อยครับทำไมถึงเกิดขึ้นมาได้สังคีตสัมพันธ์
2: เรื่องเป็นอย่างไรครับอันเนี้ยตามคำบอกเล่าของหม่อมหลวงขาบุญชรซึ่งผมสัมภาษณ์ท่านเองนะผมไปสัมภาษณ์ท่านตอนที่ท่านเจ็บมากแล้วนะไปหาไปเดินไปนั่งคุยกับท่านตั้งสองชั่วโมงท่านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนที่ท่านเป็นทหารสมัยรัชกาลที่7เนี่ยท่านก็เห็นว่าพระเจนดุริยางเนี่ยเอาวงดุริยางสากลเนี่ยมาบรรเลงถวายแล้วก็ทางด้านของหลวงประดิษฐ์ไพเราะกับพญาสนดุริยางเนี่ยก็ทำวงมโหรีหลงขึ้นมาถวายวันหนึ่งในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีก็รับสั่งลอยๆขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอาวงไทยกับวงฝรั่งนี่มารวมกันล่ะนะหลวงประดิษฐ์ไพเราะก็กราบคำทูลว่ายากเพราะว่าระดับเสียงเพลงไทยที่เป็นวงปิพาทเนี่ยความกว้างของเสียงเนี่ยมันไม่เหมือนกับความกว้างของระดับเสียงโครมาติกสเกลของฝรั่ง
1: ครับ
2: เวลาที่มาผสมกันเนี่ยมันก็อาจจะปีนกันนิดหน่อยแล้วเพี้ยนนิดๆเว้นแต่เราจะเลือกเพลงบางเพลงที่มีเพียง5เสียงอย่างเช่นเพลงลาวเสียงเทียนอะไรเงี้ยนะ
1: เสียงเต็ม
2: พวกนี้นะเสียงมันเป็นเสียงเต็มหมด
1: ครับ
2: คือโดเรมีฟาซอนลาเนี่ยพอถึงทีเนี่ยของไทยเต็มเสียงแต่ของฝรั่งครึ่งเดียว
1: มันมีครึ่งนะครับ
2: โดเรมีพอฟาเนี่ยของไทยเต็มเสียงของฝรั่งมีครึ่งตัวฟากับตัวทีสองตัวเนี่ยของฝรั่งเขาเป็นครึ่งเขาเป็นโครมาติกเพราะฉะนั้นก็เลยมาผสมกันยากยกเว้นจะเลือกเพลงหรือเอาเครื่องดนตรีฝรั่งนั้นมาปรับให้เป็นเสียงเท่ากับขลุ่ยไทยเหมือนอย่างที่โบราณเขาเอาออกแกนเท้าเหยียบอะนะฮะเอามาชักลิ้นใหม่เปลี่ยนลิ้นใหม่แล้วก็เทียบเสียงเขาเรียกว่าออกแกนทางเพียงอเท่ากับขลุ่ยเพียงอมันก็วงเครื่องสายผสมออกแกนมันก็เลย
1: มัน
2: เจิดมันเจิดไปมาตั้งแต่สมัยกันที่6นะฮะขิมก็เพียงแต่ขึ้นสายใหม่มันก็เข้ากันได้ใช่ไหม
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเผื่อว่าเครื่องสายผสมเปียโนเนี่ยต้องเทียบซอด้วงซออู้เข้าไปหาเปียโน
1: ครับ
2: อันเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเผ
1: ื่อ
2: จะยกวงมาเล่นพร้อมๆกันสองวงเนี่ยอยู่ๆก็เอาวงไทยวงฝรั่งมารวมกันเนี่ยมันปีนกันมันไม่อยู่มันต้องขาดเรื่องใจว่าทำไงดีหลวงปู่ดิษฐ์พระโลก็สั่งกับลูกชายที่เป็นได้ทุนเรียนที่ญี่ปุ่นคืออาจารย์ประสิทธิ
1: ์ครับ
2: นะฮะบอกช่วยดูให้พ่อหน่อยนะว่าทำยังไงดีถึงจะทำได้ตามที่ตามพระราชสวนีคือให้ผสมกันได
1: ้
2: ก็พอดีเปลี่ยนแปลงการปกครองอาจารย์ประสิทธิ์ก็ยังไม่กลับ ก็สละราชสมบัติปี2477วันที่2เดือนมีนาคม
1: ครับ
2: งานก็ค้างมาโดยตลอดอย่ามั้ยนะฮะ2477เนี่ยเริ่มคิดแล้วเรื่องการจะผสมแต่ทำไม่ได้มอมหลวงขาบเข้ามาเนี่ยประมาณก่อนปี2500นิดหน่อยผมประมาณเอาประมาณ2498 98 99 2500
1: คร
2: ับ แล้วก็อยู่ไปอีกประมาณหลายปีเหมือนกันพอเข้ามาปั๊บท่านเล่าว่ากินข้าวกลางวันแล้วเนี่ยผมจะลงไปที่ห้องดนตรีแล้วไปตีระนาดข้างล่างท่านบอกเงี้ยเพราะว่าตัวท่านเนี่ยเกิดในวังเป็นหม
1: ้
2: อท่านอยู่กับเพลงไทยมาโดยตลอดแล้วแม่ท่านน่ะเป็นนักร้องคือหม่อมจันทร์กุญชรเนี่ยนะเป็นแม่เป็นนักร้องรัชสำนักเสียงดีมากสมเด็จพันปีโปรดมากเลยหม่อมจันทร์เนี่ยท่านก็เลยบอกว่ามันอยู่ในหัวเสมอว่าสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีเนี่ยท่านเคยรับสั่งเรื่องนี้อยู่ ก็เลยทดลองเห็นจริงแล้วถ้าให้เปียโนเล่นไปกับคล้องมันไปไม่ได้เลยก็เลยปรึกษากันทำยังไงดีเนาะก็เลยบอกมีวิธีเดียวเท่านั้นเองถ้าเล่นไปวงเครื่องสายผสมมันไม่มีปัญหาเพราะเราบิด
1: ใส่
2: เสาได้แต่นี่เราจะเอาวงปิดพ่ายเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นมีทางเดียวคือต้องเทียบเสียงวงปิดพ่ายใหม่ก็ต้องกลงว่าพิจารณาดูว่าในเมื่อเสียงริสากรนี่มันสูงกว่าไทยนิดหน่อยแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเลือกเอาวงมโหรีดีกว่าเพราะเสียงมโหรีนี่มันสูงกว่าเสียงปิพาทปิพาทธรรมดาอีกระดับหนึ่งท่านก็เลยทดลองให้โอรนาถมโหรีได้มาแล้วก็ทดลองเทียบเสียงมันหาคนที่หูดีๆจะเทียบเสียงให้ดีๆให้เป๊ะเนี่ยไม่ได
1: ้
2: ก็นึกถึงครูพุ่มบาปุยาวาสซึ่งเคยมาช่วยปรับวงเครื่องสายให้ครูคงศักดิ์คำสิริตอนหยุดเรื่องครูพุ่มตอนนั้นไม่ค่อยสบายละแก่แล้วไม่เชิญครูพุ่มกลับมาครูพุ่มสนุกมากเทียบมังวงเทียบระนาดมโหรีกับเทียบคล้องมโหรีมาให้ทดลองก่อนปรากฏสำเร็จมันลุ้นข่าวก็เลยตั้งใจเอ๊มันต้องเครื่องสวยๆหน่อยสิก็จะไปหาเครื่องมุกที่ไหนเลยเขาก็ไปขายกันขนาดนั้นวันหนึ่งก็ท่านก็ได้ข่าวมาว่าท่านเบาเอิงที่เป็นวัดที่เป็นเจ้าอาวาสวัดยวนสะพานขาวท่านเก็บเครื่องดนตรีเยอะหลวงกลับก็เลยไปหาท่านเบาเอิงไปเจอเครื่องโหรีชุดหนึ่งเป็นอ้อนวอนท่านเบาเอิงท่านเบาเอิงในสุดก็เลยยอมขายให้ท่านชุดก็คือชุดที่ใช้ทุกวันนี้ที่เป็นเครื่องมุกอ่ะนั่นแหละชุดมโหรีของท่านบ่าวเอิงวัดยวนสะพานขาวเอามาถึงปั๊บครูพุ่มก็เทียบประนาดเหมือนเลยครูพุ่มก็เลยสั่งไว้บอกว่าถ้าผืนนี้เสียงไม่ใช่เสียงมโหรีนะแต่เป็นเสียงที่เป็นผืนที่เทียบเอาไว้สำหรับเล่นกับวง
1: สังคีสัมพันธ์โดยเฉพาะ
2: ที่แรกยังไม่ได้ชื่อนี้เอาไว้เล่นกับวงในเอื้อโดยเฉพาะวงบิ๊กแบนก็โดยเฉพาะเลยเพราะนั้นเพลงที่ออกมาเพลงแรกเนี่ยทดลองเพลงแรกคือเพลงขมิ้นสยโยก

0: ให้ทัศนีดุริยประณีตร้องปกติเพลงขบินสยองเนี่ยของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมยานริศเนี่ยท่านแต่งไว้เมื่อปี2431มันเป็นเพลง3ชั้น
1: คร
0: ับ เล่นทั้งเพลงเนี่ยประมาณ16ถึง17นาทีแผ่นเสียงเนี่ยหน้าหนึ่งเนี่ยมันได้แค่3นาทีกับอย่างเก่งก็3นาที40วินาที
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่มีทางจะเล่นเพลงขบินสยองได้จบ
1: ครับ
0: 14นาทีนั้นบอบหลงขับก็ครูพุ่มก็กำหนดเลยเล่นให้เหมือนไทยเดิมทุกอย่างแต่เร่งจังหวะให้จบทั้งสองท่อนภายใน4นาทีคุณทัศนีเธอก็ต้องหายใจหอบหน่อยในการที่จะร้องอันนี้ประสบความสำเร็จออกอากาศครั้งแรกเนี่ยคนแปลกใจกันมากเลยเสียงมหุรีนี่มันเจื้อยแจ้วเพราะมากแล้วเสียงคุณทัศนีดุริยประณีตร้องบรรยายความตามไทยเสด็จญาติเนี่ยจังหวะจากโคนี่ไม่เป็นมันเป็นไทยทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าเสียงที่เล่นผสมกันออกมาเนี่ยมันเป็นเสียงมโหรีผสมกับวงบิ๊กแบนด
1: ์ครับ

0: อดีหม่อมหลวงขามเนี่ยรับผู้หญิงเข้ามาอีกคนเป็นนักร้องนักร้องคนนี้แหละเป็นคนสวยทีเดียวแหละนะตาสันสอดนิดๆเสียงหวานทีเดียวล่ะมาจากวงดนตรีของอาจารย์โจชิเกล่าพ่อคุณแมนรัฐสิงห์กรานนท
1: ์
0: ชื่อภูนศรีเจริญพงษ
1: ์โอ้โห
0: รับเข้ามาให้มาร้องเพลงข้องจิตภูนศรีร้องเพลงไทยเดิมได้ขัดสายตาก็ได้อะไรก็ได้หลายอย่างอ้าวถ้างั้นลองทดลองเพลงที่สองก็อายุเยาวเรศรุ่นเจริญศรีคุณภูนศรีก็ร้องกับวงสุนทรภรณ์ไปก่อนเพราะวงสุนทรภรณ์นี่เขาใช้ดนตรีสากลหมดอย่างเช่นเพลงมนสวาดเพลงแอลซุ้มอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้เล่นด้วยทำนองฝรั่งอยู่ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเพลงเจริญศรีเนี่ยคุณภูนศรีเขาร้องเนี่ยเขาก็ร้องกับวงสากลทีนี้แม่ละเอามาตั้งร้องแบบไทยเดิ
1: ม
0: มาจากตับเราเจริญศรีเพลงที่สองประสบความสำเร็จคุณภูนศรีดังระเบิดไปเลยอีกเพลงหนึ่งเท่านั้นแหละครับตอนนี้เราคิดกันใหม่เลยคือไม่ได้เอาเพลงแท้ๆอย่างนี้สองเพลงคืออย่างเช่นเพลงขบินสยโยกับเพลงเหล่าเจริญศรีเท่านั้น
1: ครับ
0: เอาทำนองไทยแต่แต่งเนื้อใหม่เลย มันก็เกิดเป็นเพลงที่สามขึ้นมาเอ๊ะอะไรกระโดดได้ปลาเปรี้ยวกระแต
1: อ๋อครับ
0: กระแตเนี่ยทีแรกเนี่ยพี่ชวลีเขาร้องคู่กับพี่วินัยแล้วต่อมาพี่เสียงมันแหลมมากเขาก็ไม่ให้พี่ศรีสุดาร้องแต่ไงตามพี่ชวลีก็กินดิบก็เลยได้บันทึกเสียงลงเรียนได้ทราบเลยครับว่าเพลงขมิ้นสยโยกที่ร้องครั้งแรกเนี่ยอ
1: ั
0: ดกับห้างกำมลสุโกศลเป็นเสียงตราโคลัมเบียแต่พอมาถึงเพลงกระแตเนี่ยอัดด้วยตราสุนัขสีแดง His Master Voice เขียนเลยครับวงดนตรีผสมกรมประชาสัมพันธ
1: ์
0: ขับร้องโดยชวลีช่วงวิทย์และวินัยจุลบุตรสปะเพลงฮิตดังระเบิดเลยเพลงกระแตนะฮะเอามาจากเพลงกระแตเล็กครูแก้วใส่เนื้อเข้าไป
1: ใส่เนื้อใหม่ครับ

0: ท่านนี้มันก็เทออกมาเป็นกุรุตเลยบอโศกซึ่งเอามาจากเพลงงูกินหาง
1: ก็คือไหลมาเรื่อยๆเลย
0: แล้วก็เอาของเก่าเนี่ยที่ครูก็เคยทำไปแล้วอย่างเช่นคำหอมดำเนินทรายแล้วก็ที่เคยเป็นเพลงไทยคู่มาก่อนๆเนี่ยอย่างเช่นเพลงดำเนินทรายสังจันทร์นวลผ่องอะไรเงี้ยดวงเดือนโอ้ระหนอรักพี่นี่เลยนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงเลยทีนี้มันก็เลยออกมาเป็นกุรุตเลยเพลงของครูเวศอีกหลายเพลงที่สำคัญที่สุดก็คือพี่เลืองเนี่ยให้เพลงเร็วดีๆมาเนี่ยทำเป็นเพลงลำวงเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการผสมผสานแยกเสียงประสานอย่างฝรั่งหรูหราแล้วก็ตามด้วยวงมโหรีไปดูฮะเพลงลำวงที่พี่เลืองเอาทำนองมาให้ครูเอื้อแล้วก็เล่นได้อร่อยมากเลยเพลงเซเลเมาพี่ศรีสุดาร้อง

0: ียบเสียงวงมโหรีของบ่าวเอิงนี่เสร็จเรียบร้อยก็เป็นวงมโหรีกรมประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะ
1: ครับ
0: ชื่อเนี้ยนะครับก็ยังเป็นเพลงผสมอยู่จนแม้กระทั่งไปอัดแผ่นเสียงครั้งแรกก็ยังใช้คำว่าเพลงผสมคุณจำนงเนี่ยมาเปิดช่องสี่บางขุนพรหมก็เอาอันนี้ออกไปเล่นคุณจำนงก็บอกว่าก็ในแม้มันเกิดที่กรมประชาสัมพันธ์แล้วมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสองประเภทของวงรวมกันอย่างเนี้ยจะไปเรียกเพลงผสมมันทำไมให้มันกระดากกระเดื่องเรียกมันว่าเพลงสังคีตสัมพันธ์ดิตั้งแต่นั้นมาเนี่ยผมก็เป็นฝ่ายประโคมสิผมก็พูดออกอากาศที่ไรผมก็เพลงสังคีตสัมพันธ์มีทั้งหมดเนี่ยเพลงสังคีตสัมพันธ์เป็นของกรมประชาสัมพันธ์เกิดที่กรมประชาสัมพันธ์โดยมอมนุ่งขามทำสองเพลงแรกคือเพลงขมิ้นสยองกับเพลงเราเจริญศรีเพลงที่สามคือเพลงกระแตอะไรต่างๆนานาและอื่นๆและอื่นๆก็คุยกันตลอดเวลาผมสอนหนังสือเด็กผมบอกห้ามเรียกเพลงสังคีตประยุกต์นะให้เรียกว่าเพลงสังคีตสัมพันธ์
1: ครับ
0: นะแต่ว่าต้องเตือนไว้นิดหนึ่งว่าคำว่าเพลงสังคีตประยุกต์เนี่ยมันยังมีอยู
1: ่
0: และมันเป็นอีกประเภทหนึ่งซึ่งไม่ใช่แบบของกรมประชาสัมพันธ์คือประยุกต์เอาดนตรีฝรั่งเนี่ยมาเล่นเป็นเพลงเต้นรำเพลงเต้นรำจังหวะชาชาชาเพลงเต้นรำจังหวะโบเรโรเพลงเต้นรำจังหวะติงโก้อะไรต่างๆนั่นแหละแต่ใช้ทำนองไทยอันนั้นเป็นเพลงประยุกต
1: ์
0: นะแล้วก็เอาดนตรีฝรั่งเข้ามาผสมด้วยนิดหน่อยคำว่าสังคีตประยุกต์เป็นของครูสมานกัญจนาภรินทร์

0: คำว่าสังคีตสัมพันธ์เป็นของกูเอื้อสุนทรฐาน
1: ครับ
0: สองคนที่เป็นเพื่อนกัน
1: ครับ
0: เพราะนั้นเวลาที่ครูเอื้อตั้งทำเพลงอะไรขึ้นมาน่ะคิดถึงครูสมานอย่างเช่นลำวงลอยกระทง
1: ครับ
0: ซึ่ง ประกอบไปในภาพยนตร์หมานตีระนาดเก่งมากหมานมาตีระนาดฝรั่งที่นี่แต่ว่าหมานไม่อยู่ศูนย์ไม่ไปอยู่วงกรมประชาสัมพันธ
1: ์
0: หมานไปอยู่วงของหมานคือตรงอัญญสูบแล้วก็ไปแต่งเพลงดังกลุ่มโน้นกับชาดีอินทรวิจิตรอะไรต่างๆเขาก็ดังเข้าไปอีกกลุ่มโน้นแต่เขารักกันนะเขาก็รักกันยังไงก็ตามเนี่ยครูหมานเนี่ยใช้วิธีเล่นแบบประหลาดเช่นไปเชิญคุณลุงไปเลาะสิงซอมาเนี่ยเดี่ยวเพลงอะไรก็ตามหรือเล่นเพลงอะไรก็ตามกับวงเครื่องสายเนี่ยแล้วก็เอาริทึมเป็นของฝรั่งขึ้นไปแล้วก็สลับกันเดี๋ยวตอนนี้ซอตอนนี้ซอลูเดี่ยวตรงนี้แซกโซโฟนเดี่ยวตรงนี้ระนาดฝรั่งเดี่ยวอะไรต่างๆอย่างนี้เรียกว่าสังคีตประยุกต์แต่ไม่ใช่สังคีตสัมพันธ์เพราะไม่ได้เทียบเสียงให้สัมพันธ์กันอย่างเป็นกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนอย่างที่ครูพุ่มบาปุญวาทมาเทียบเสียงให้หม่อมหลวงขับเข้าใจยัง
1: ครับ
0: ตอนนี้เข้าใจจำแจ้งนะ
1: เข้าใจจ
0: ำแจ้งเก็บคำว่าสังคีตสัมพันธ์นี้เอาไว้ที่กรมประชาสัมพันธ์นี่อย่าให้ใครไปเพราะมันเกิดที่นี
1: ่วันนี้ได้รับความรู้มากๆเลยครับแล้วก็สนุกสนานมากๆต้องขอบคุณศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ภูนพิษอมัตยกุล
0: ครับรีบๆใช้แล้วนะฮะเพราะผมอายุ88แล้วอีกไม่นานคนจะไปแล้วนะครับยังไงก็ตามเนี่ยผมพูดเอาไว้เยอะเลยใน YouTube ก็พอจะหาได้ครับ
1: ได้ครับขอบคุณอาจารย์มากๆครับ
0: ครับขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ด้วยครับที่กรุณาใช้คนแก่ให้เป็นประโยชน์นะครับ

หมดเวลาของรายการเพลงประทับใจสำหรับวันนี้แล้วนะครับหวังว่าคงจะมีความสุขกับเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากกันโดยเฉพาะความเป็นสังคีตสัมพันธ์ดนตรีไทยและสากลของกรมประชาสัมพันธ์มาผสมผสานกันอย่างลงตัวและวันนี้อาจารย์คุณพิษอมัตยกุลก็มาให้ความรู้ความกระจ่างกับพวกเราด้วยนะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับหลังข่าว5ทุ่มกับรายการเพลงประทับใจขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ

แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตขณะนี้เวลา 24 นาฬิกาทางสถานีขอยุติการส่งกระจายเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: นสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปเขาเชิญรับฟังการถ่ายทอดรายการและข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ
1: เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีชายคนหนึ่งท่านผู้ฟังเขาก็อดข้าวคือไม่กินข้าวเลยนะ2-3 วันแล้วเอาอาหารอะไรไปให้ก็

เอาอะไรกินอะไรก็ไม่กินพูดอะไรก็ไม่พูดให้อะไรก็ไม่เอาเอ๊ะจะเอายังไงนะนี่นะมีปัญหาอะไรกันเนี่ยยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักโดยการมองหาคุณค่าในภายในกับช่วงนิทานปรนนาเรื่องเล่าธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกและนิทานธรรมบทที่จะพาใจของเราให้ได้ใกล้ครวญอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนเรื่องราววิกฤตต่างๆนั้นให้เป็นบทเรียนของชีวิตทำให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะมองโลกและตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในซีรีส์เรื่องของสาวกสาวกในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าท่านก็ไม่เพอร์เฟกต์หรอกไม่เพอร์เฟกต์เหมือนพระพุทธเจ้าแต่ความที่ไม่เพอร์เฟกต์กลับบรรลุธรรมได้พลิกผันเปลี่ยนแปลงให้เกิดการตรัสรู้ธรรมได้ไม่ว่าจะจนจะรวย

ชีวิตที่เป็นไปอย่างของเขาของเขาแต่ปรับให้มาอยู่ในทางสายกลางได้เป็นซีรีส์ที่จบในตอนเวลาท่านผู้ฟังฟังเรื่องที่เป็นนิทานเนี่ยมันจะต้องฟังในทั้งมิติที่เกี่ยวกับตัวเรื่องเรื่องดำเนินไปเป็นยังไงคนนี้ก็มีดราม่าอะไรอย่างต้องฟังมิติในเรื่องหัวข้อธรรมะด้วยว่าไอ้เรื่องนี้มีความสอดแทรกในคุณธรรมอะไรอะไรเราก็ยังต้องฟังในมิติเกี่ยวกับเรื่องบุคคลที่ฐานด้วยว่าสิ่งนี้ที่เปรียบนี้เป็นเหมือนกับอะไรแล้วตรงจุดที่แก้นั้นมันเปรียบในเรื่องอย่างไรอย่างไรและในมิติที่ว่าเราจะนำมาประกอบใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรด้วยฟังรอบเดียวนี่แหละทุกฟังมันจะได้หลายมิติฟังแล้วก็จะเกิดประโยชน์ได้นำเรื่องราวของเขามาใช้ในชีวิตของเราเปรียบเทียบดูว่าตรงนี้ที่ผ่านมาเราอาจจะมีมุมมองแบบหนึ่งแต่พอเปลี่ยนมุมมองดูเรื่องเดียวกันนั่นแหละทุกฟังมันกลับกลายเป็นประโยชน์เป็นหลายมิติขึ้นมาได้ในสัปดาห์นี้จะนำเรื่องของลูกคุณหนูทั้งหลายคือคนที่ติดสบายคนที่ติดว่าจะไม่ลำบากใดๆมีชีวิตร่ำรวยมีเงินทองไม่เคยจะต้องเจออุปสรรคแล้วจะมาตรัสรู้ธรรมเข้าถึงธรรมะโอ้ยคนทั่วไปก็จะมองว่ามันยากดูอย่างพระพุทธเจ้าที่กว่าจะออกบวชได้นี่โอ้โหโดนสกัดแล้วสกัดอีกแต่ทั้งบ่วงคือภรรยาก็สวยบ่วงคือลูกอีกถ้าใจไม่แข็งจริงนี่ไม่ได้นะบวชแล้วก็ยังจะมาเจออุปสรรคที่จะคิดว่าให้กลับไปครองเรือนเหมือนอย่างเดิมอีกถ้าไม่ใจแข็งจริงนี่ไม่ได้นะแต่ท่านเหล่านั้นเอากำลังใจมาจากไหนในเรื่องที่จะนำเสนอวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของท่านพระรัตปาละท่านพระยะสะและท่านพระอนุรุทธะซึ่งทั้งสามท่านนี้สบายมาตั้งแต่เกิดแต่จะพูดแล้วก็คือเกิดมาเนี่ยเขาป้อนข้าวด้วยช้อนเงินด้วยช้อนทองเลยทีเดียวล่ะไม่ต้องทำงานใดๆสองคนแรกเป็นลูกกฤหบดีที่มั่งคั่งร่ำรวยท่านพระอนุรุทธะเป็นญาติของพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์อยู่ในตระกูลจักรยะก็มั่งคั่งร่ำรวยบางคนอาจจะคิดว่าก็คนมีเงินเนาะก็จะสบายแล้วก็จะมาเห็นทุกข์ก็จะมาบวชศึกษาธรรมะไปทำไมก่อนที่เราจะมาฟังเรื่องราวของทั้งสามท่านนี้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสตรัคเจอร์โครงสร้างของความที่ว่าจะอธิบายถึงคนที่มีเงินมีทองคนที่ร่ำรวยมีความสุขทุกสิ่งอย่างนี่นะก็จะมีโครงสร้างที่คล้ายๆกันอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่จุดหนึ่งตบฟังคือการที่จะอธิบายถึงความสะดวกสบายความละเอียดอ่อนความอะไรที่เลิศหรูอลังการทั้งหลายนี่จุดที่จะเหมือนกันคือจะใช้คำนี้คือความเป็นอยู่ด้วยอาหารที่อยู่ปัจจัย4ข้าวของทั้งหลายเรื่องที่อยู่ก่อนจะอธิบายในลักษณะนี้ว่ามีปราสาท3หลังเหมือนพระพุทธเจ้าของเราตอนที่เป็นเจ้าชายนี่นะมีปราสาท3หลังหลังหนึ่งในฤดูร้อนหลังหนึ่งในฤดูฝนหลังหนึ่งในฤดูหนาวมีบ้าน3หลัง

แย่ๆเลยก็คือเอาผักไปดองแล้วก็กินน้ำต้มของมันแล้วก็ข้าวที่ก็ไม่ได้เม็ดสวยๆเป็นดำๆด้วยอันนี้คืออาหารที่ไม่ดีไม่ดีเลยนะแต่อาหารที่ดีๆนี่ก็จะเป็นข้าวเม็ดเต็มๆเอาส่วนที่เป็นดำๆออกหมดแล้วเป็นพันธุ์ข้าวอย่างดีต้องใช้น้ำเยอะในการปลูกเป็นเม็ดแน่นๆตัวกับข้าวนี่ก็เป็นแกงเป็นกับเป็นเนื้ออย่างดีไม่ใช่แค่ตัวเองกินอย่างนี้เท่านั้นมันมากจนกระทั่งว่าให้คนใช้กินอย่างนี้ก็ยังได้ในเรื่องอาหารส่วนเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็จะอธิบายถึงความที่เป็นผ้ามาจากแคว้นกาสีที่เป็นผ้าละเอียดอ่อนมีสีต่างๆไม่ใช่มีพับสองพับโอ้โหมีเป็นพันๆหมื่นๆพับห่มข้างในห่มข้างนอกอย่างนี้ถ้าจะเปรียบเทียบส่วนต่างกับคนที่ยากจนสุดๆเลยนะคือผ้าจะคลุมเนี่ยไม่มีไม่มีแต่ผ้านุ่งเฉยๆผ้านุ่งก็เก่าๆขาดๆสีก็หม่นหมองใช้มาหลายมือเปลี่ยนมือกันมามากแล้วเนี่ยเปรียบเทียบส่วนต่างให้เห็นถึงความที่จะเลิศหรูอลังการยังไงยังไงยังรวมถึงเรื่องยารักษาโรคหรือคนที่มั่งคั่งร่ำรวยเขาก็จะกินน้ำผึ้งกินโยเกิร์ตกินยาที่มันจะ

ได้ตามทั่วไปก็เป็นของไม่ประณีตเปรียบเทียบกับคนที่มีความละเอียดอ่อนมีเงินทองก็จะใช้ของที่ประณีตเพราะนั้นเราจะเจอเรื่องราวแบบนี้ที่อยู่ในนิทานชาดกนิทานธรรมบทอธิบายถึงความมั่งคั่งร่ำรวยมีเงินทองสะดวกสบายใช้คำว่าละเอียดอ่อนสุดๆเนี่ยก็จะด้วยลักษณะที่พูดถึงการบริโภคปัจจัย4แบบนี้ทุกคนเลยไม่ว่าจะพระพุทธเจ้าไล่มังแต่นั่นเลยยศกุลบุตรก็แบบนั้นเหมือนกันมีประสาทสามหลังพระอนุรุทธะก็ด้วยพระปาละนี่ในอัตถกถาก็บอกไว้ยังมีคนอื่นอีกที่จะไม่ได้นำมาเล่าให้ฟังในที่นี้แต่ก็จะมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันมีหลายคนที่ไม่ได้ปรากฏชื่อก็เยอะแต่ว่าอธิบายถึงลักษณะต่างๆแบบนี้แล้วก็ในแต่ละท่านละท่านก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันไปคนละแบบของท่านพระนุรุทธะก็จะพูดเรื่องขนมไม่มีด้วยท่านพระยศก็จะพูดถึงการแสดงดนตรีในวันเกิดที่ตนเองได้รับท่านพระรัตปาละนี่ก็จะมีเรื่องของการออกบวชที่ประกอบด้วยศรัทธาเรามาว่ากันถึงเรื่องของท่านพระรัตปาละกันซะก่อนเป็นผู้ที่เป็นเอตทัคคะในการออกบวชด้วยศรัทธาเอตทัคคะนี่คือความเป็นเลิศคือในบรรดาใครก็ตามที่จะออกบวชด้วยศรัทธานี่จะมีท่านพระรัตปาละนี่เป็นเลิศที่สุดในบรรดาผู้ออกบวชด้วยศรัทธาทั้งหลายเอาแสดงว่าคนที่ไม่ได้ออกบวชด้วยศรัทธาก็มีหรือมีกรณีของคนที่ไม่ใช่เป็นศรัทธานุสารีอย่างเงี้ยแต่เป็นทิฏฐิปัตกรณีของท่านพระสารีบุตรเป็นต้นคือต้องกลับมาตรงนี้ก่อนว่าแน่นอนล่ะทุกคนบวช ด้วยศรัทธาหมดใช่ไหมคือถ้าไม่มีศรัทธาแล้วคงจะบวชไม่ได้ท่านพระสารีบุตรก็บวช ด้วยศรัทธาแล้วแหละแต่ว่าจุดเด่นในการที่ว่าทำให้ท่านคิดได้ไม่ใช่ศรัทธากรณีของพระสารีบุตรแต่เป็นเรื่องของการปรับทิฏฐิปรับมุมมองในบรรดาที่ว่าจุดที่จะ drive หรือผลักดันให้มีการออกบวชแต่จุดนั้นคือศรัทธานี่เอาทุกคนทุกคนมารวมกันคนที่เหนือกว่าเพื่อนเด่นกว่าเพื่อนในส่วนของศรัทธานี้ก็คือท่านพระรัตปาละนั่นคือไม่ใช่ว่ามีศรัทธามากกว่านะคือศรัทธาจะเท่าเท่ากันละในบรรดาพวกที่เด่นด้วยศรัทธาแต่ว่าจะมีองค์ประกอบอื่นๆนั่นนี่โน้นเรื่องดราม่าเรื่องคนอื่นอะไรที่มันมากกว่าเขาจึงจัดเป็นเอตทัคคะในกรณีเรื่องนี้ก็เพราะว่าท่านได้ตั้งความปรารถนาไว้ตั้งแต่ในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมมุตตระองค์ก่อนๆนู้นแล้วเห็นพระพุทธเจ้าปทุมมุตตระ

็ได้ยกย่องภิกษุรูปหนึ่งโดยความเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชท่านในชาติก่อนโน้นก็อยากจะเป็นแบบนี้บ้างก็จึงได้สร้างบุญมาตั้งอธิษฐานมาพอมาภายหลังก็มาย้ำลงไปอีกในสมัยของพระพุทธเจ้าพุทธะแล้วก็ในชาติล่าสุดนั้นได้มาเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมอยู่ในตระกูลของเศรษฐีที่อยู่ในแคว้นกุรุซึ่งก็จะเป็นปัจจุบันเมืองนิวเดลีส่วนนั้นอยู่ในนิคมที่ชื่อว่าทุลโกฏิตะในนิคมนั้นมันเป็นทางชายแดนท่านผู้ฟังในสมัยก่อนนู้นนะซึ่งก็จะมีภัยจากชายแดนภัยจากคนที่อยู่อีกดินแดนหนึ่งประเทศหนึ่งปรากฏว่าตระกูลนี้เนี่ยเขาช่วยในการที่จะรักษาอารักขาดินแดนสามารถรวบรวมรัฐต่างๆที่แตกแยกออกไปในตระกูลนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเป็นช่วยดูแลรัฐเขาก็เลยตั้งชื่อว่ารัฐปาละปาละนี่แปลว่าผู้ดูแลผู้ดูแลช่วยรัฐก็จึงเรียกว่ารัฐปาละคำนี้เขาก็เลยเอามาเรียกว่าเป็นรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็คือผู้ดูแลรัฐปกครองต่างๆนั่นนี่นี่คือในตระกูลนั้นในสมัยนั้นพอท่านพระรัฐปาละเกิดมาเนี่ยเขาก็เลยตั้งชื่อให้ตามชื่อตระกูลเลยชื่อว่ารัฐปาละไงแล้วก็ตระกูลนี้ก็เป็นตระกูลเศรษฐีมั่งคั่งร่ำรวยไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวยังมีกองทัพด้วยยังมีทหารมีบริวารอะไรต่างๆที่จะคอยช่วยรัฐในการดูแลปกครองมีความสะดวกสบายเต็มที่ทุกอย่างจุดเปลี่ยนมันตรงนี้ท่านผู้ฟังตรงที่ว่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่แคว้นกุรุแล้วก็ไปที่ทุลโกฏิตานิคมแล้วเขาก็มีจัดอีเวนต์กันจัดอีเวนต์ให้ฟังธรรมเด็กหนุ่มรัฐปาลานี่นะก็ไปฟังด้วยจริงๆคนทั้งตระกูลน่ะไปฟังหมดเลยทั้งญาติพี่น้องคนนั้นคนนี้บริวารเพื่อนฝูงทุกคนก็ไปฟังกันหมดนะท่านรัฐปาลานี่ก็ไปด้วยฟังกับเขาเนี่ยแต่ฟังไปก็น้อมจิตไปตามกระแสธรรมเทศนาฟังไปก็น้อมจิตไปตามกระแสธรรมพอน้อมจิตไปตามกระแสธรรมคนน้อมจิตไปตามฟังย่อมได้ฟังธรรมได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังสิ่งไหนที่เข้าใจรู้อยู่แล้วก็แจ่มแจ้งมากขึ้นเอาส่วนคนอื่นๆทำไมเขาไม่บรรลุเขาบรรลุโสดาบันก็มีบางคนไม่บรรลุโสดาบันแต่ว่ามีศรัทธาเลื่อมใสก็มีบางคนแอบคุยกันไม่สนใจตามกระแสธรรมเทศนามันก็รับอะไรไม่ได้ก็มีแต่ว่าท่านรัฐปาลานี้มีศรัทธาเกิดขึ้นอย่าง

การประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนี่ไม่ได้คือได้แต่มันจะยากมากเหมือนสังที่เขาจะขัดดีแล้วเนี่ยโอ้ยากไม่ได้หรอกคิดว่าจะบวชที่ว่าจะประพฤติพรหมจรรย์ก็เพราะต้องการพ้นทุกข์นั่นแหละที่ว่าต้องการพ้นทุกข์เนี่ยเพราะว่าบุญกุศลที่ได้ทำไว้ในการก่อนนะว่าจะเป็นพระอรหันต์ล่ะในชาตินี้เลยยังไม่ได้บรรลุโสดาบันณขณะนั้นแต่ข้าพเจ้าคิดว่าคนที่มีศรัทธาเต็มเปี่ยมอย่างนี้นะคือจะว่าบรรลุก็ได้แล้วล่ะเพียงแต่อินทรีย์มันยังไม่แก่กล้ารออินทรีย์แก่กล้าเนี่ยได้บรรลุโสดาบันแน่คุณธรรมถึงแล้วพระศรัทธาเต็มใช่ไหมแต่อย่างอื่นๆเนี่ยก็ต้องเติมเข้าไปเพิ่มเติมด้วยแต่ว่าบุญถึงอรหันต์เนี่ยมีแน่จะขอบวชอยากจะบวชตัวเองมันมีความคิดนี่ผู้ฟังว่าถ้าเรายกมือขึ้นแล้วขอบวชเลยเนี่ยนะโอ้ยคนในที่นี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็ญาติอันนี้ก็เพื่อนอันนี้ก็ลูกน้องอันนี้ก็พี่ชายโอ้เขาจะไม่ให้บวชแน่นอนเขาจะเอาแล้วฉันจะทำยังไงแล้วก็ยังไงคือมันจะเยอะเดี๋ยวมันจะคนนั้นก็ท้วงขึ้นคนนี้ก็ไหว

ขอบวชได้ไหมจะบวชนี่ต้องทำยังไงผมฟังเทศแล้วเนี่ยโอ้ยซาบซึ้งใจมากคิดว่าจะพ้นทุกข์ให้ได้เลยล่ะจะขอบวชเราพอสตรงนี้สักนิดหนึ่งนะทุกฟังเนี่ยธรรมะอะไรที่ท่านฟังจนจากแบบลูกคนหนูอ่ะมีความสะดวกสบายทุกอย่างในชีวิตอ่ะถึงจะเปลี่ยนจิตใจได้ถ้ากรณีเปรียบเทียบระหว่างท่านพระยาสารท่านพระยาสารนี่ท่านไม่ได้ฟังเทศพระพุทธเจ้านะตอนที่คิดว่าจะบวชเนี่ยแต่ว่าตื่นมาตอนตีสองตีสามอ่ะแล้วเห็นสภาพนี่โอ้โหดูไม่ได้เลยเหมือนซากศพคือธรรมะมันซ่อนอยู่ในทุกท่านเห็นทุกเดี๋ยวนั้นใช่ไหมล่ะตอนที่ว่าตัวเองตื่นมาก่อนเพื่อนตีสองตีสามเลยมีความคิดจองบวชท่านพระยาสารแต่กรณีของท่านพระรัตปาลานี่ไม่ได้เห็นทุกพวกนั้นในชีวิตประจำวันเขาก็พูดถึงด้วยว่ามีภรรยาด้วยไม่ใช่คนเดียวนะสองคนสามคน

ซึ่งธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าแสดงในที่นั้นระหว่างคือส่วนที่เป็นไปเพื่อสนับสนุนให้เกิดการตรัสรู้ส่วนที่เป็นการแสดงตามลำดับนั่นคือเรื่องอนุบุพพิกถาคือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะแบ่งง่ายๆเป็นสองส่วนนะคือส่วนที่เป็นโลกุตระนั่นคือเรื่องอริยสัจสี่เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าจะยกขึ้นแสดงเองคือหมายความว่าท่านเป็นออริจินอลเป็นคนคิดในเรื่องนี้ส่วนคนอื่นที่เราได้ฟังเรื่องอริยสัจสี่ก็คือพูดมาตามต่อจากท่านก็ว่ากันไปแต่ออริจินอลมาจากพระพุทธเจ้าสามุกังสิกธรรมที่ท่านจะแสดงเองเริ่มมาเองกับส่วนที่สองคือส่วนที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นคือส่วนที่ว่าเขาอาจจะมีการพูดถึงกันอยู่แล้วในสมัยนั้นด้วยบทและพยัญชนะอย่างหนึ่งท่านก็มากำหนดบทพยัญชนะระเบียบคำพูดให้มันรัดกุมมากขึ้นนั่นคือเรื่องอนุบุพพิกถา

านก็อะไรก็ให้ทานเนี่ยคุณมีเงินทองมากมายคุณก็แบ่งคนอื่นเขาการแบ่งการจาก้าก็ตรงนี้ศีลคุณจะแบ่งเขาแล้วคุณก็ต้องทำความปกติในชีวิตอย่างไรอย่างไรอันนี้สงเป็นยังไงทานและศีลนี่ก็ที่สามจะเป็นไปสวรรค์สวรรค์นี่มีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้เราก็รีเลทเข้ามาหาตัวเองแล้วว่าเออชีวิตเราตอนนี้ก็เหมือนเป็นเทวดาเนี่ยนี่นะมีทั้งการให้ทานมีทั้งการรักษาศีลมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้โอ้เทวดานี่สุขกว่าเราอีกนะนี่ก็ที่สามต่อไปก็เรื่องโทษของกามมีความสุขความสุขเนี่ยพระพุทธเจ้าว่ามันไม่ใช่มีแต่ประโยชน์นะโทษมันก็มีนะโอ้มีโทษด้วยเลยนี่ใช่มีโทษด้วยโทษของกามอันตรายมากพาไปตกนรกก็ได้โอ้ตรงนี้ก็เสียวสันหลังวาบเลยเอาแล้วทำไงจะแก้ปัญหาเรื่องโทษของมันนี่ยังไงถึงมาในข้อที่ห้าที่ว่าก็ออกบวชสิการประพฤติพรหมจรรย์ก็เรียกว่าเนกขัมมะแต่มาถึงตรงนี้ก็คือพูดถึงเหตุผลอันตรายและทางแก้เอาไว้ทั้งหมดเลยเหตุคือทานศีลผลคือสวรรค์กามความสุขทั้งหลายอันตรายของมันคือโทษของกามและโซลูชันทางแก้บอกไว้คือบวชไงฟังและคลิกทันทีเห็นโทษของกามในการครองเรือนทันทีเป็นพระรัตปาลักตอนก่อนบวชไปขอบวชกับพระพุทธเจ้าเรารู้แน่เลยว่าเพื่อนทั้งหลายญาติพี่น้องใดๆเนี่ยเขาไม่บวชแน่เลยไปขอเงียบๆคิดว่าฉันก็จะไปบวชเลยแล้วก็จบเลยแต่เดียวก่อนเพราะว่าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าได้ให้พรกับพระเจ้าสุโธทนะไว้แล้วพระเจ้าสุโธทนะนี่เสด็จพ่อนี่นะมาขอว่าแม้จะบวชใครให้พ่อแม่เขาอนุญาตก่อนได้ไหมเพราะเขาก็เลี้ยงลูกเขามานะถ้าพ่อแม่ไม่อนุญาตนี่ช่วยอย่าบวชให้ได้ไหมขอพรพระพุทธเจ้านี่ตั้งแต่ประมาณพรรษาสองพรรษาสามนะพระพุทธเจ้าก็ให้พรนี้มันก็จึงเป็นนโยบายถึงเป็นพระวินัยว่าจึงตอนบวชเนี่ยเขาจะมีการถามนะว่าอนุญญาโตสิมาตาปิตุหีพ่อแม่อนุญาตหรือยังเราถ้ายังไม่อนุญาตบวชไม่ได้เราเป็นอันตรายยิกธรรมคือธรรมะที่ทำอันตรายต่อการบวชก็ต้องให้มารดาบิดาอนุญาตซะก่อนก็เลยบอกท่านรัฐบาลไปว่าได้บวชได้แต่ต้องให้มารดาบิดาอนุญาตก่อนนะมารดาบิดา

เธอจะบวชไม่ได้ถ้ามารดาบิดายังไม่ได้อนุญาตท่านก็เลยกลับไปขอคุณพ่อคุณแม่ก็ไปบอกคุณพ่อคุณแม่ตามที่ตัวเองเข้าใจกันแล้วว่าเนี่ยฉันฟังธรรมมา อยู่ครองเรือนมันทุกข์จะปฏิบัติพรหมจรรย์ให้ดีงามมันไม่ได้จะโกนผมโกนหนวดนุ่งผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนจะทำที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้ไปขอพ่อแม่พ่อนี่ลุกขึ้นเลยบวชได้ไงพ่อไม้แข็งแม่ไม้อ่อนดูฟังแม่ก็บอกลูกลูกเป็นลูกชายคนเดียวของแม่นะขนาดว่ายุงกัดสักตัวหนึ่งอ่ะแม่ไม่อยากจะให้กัดเลยด้วยความรักลูกอย่างมากไหนจะปล่อยให้ไปอยู่ตรงไหนกินยังไงนอนที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ก็อย่างนี้ละกันก็อยู่ครองเรือนไปเราอยากกินอะไรก็กินอยากไปที่ไหนก็ไปเสร็จแล้วเรามีกันเราก็ค่อยให้ทานทำบุญไปขณะพ่อพ่อแม่ตายไปแล้วนี่นะพ่อแม่นี่ก็ยังอยากจะให้ลูกนี่ดูแลสมบัติของเราอะไรต่อไปไหนจะพูดถึงว่าแต่ตอนยังมีชีวิตอยู่แล้วจะให้เธอบวชไม่ต้องบวชหรอกลูกพ่อก็ไม่ให้บวชแม่ก็ไม่ให้บวชพ่อก็มาไม้แข็งแม่ก็มาไม้อ่อนนี่พูดถึงขนาดที่ว่าต่อให้ฉันตายไปเนี่ยพ่อแม่นี่นะฉันก็ยังไม่อยากจะให้เธอบวชด้วยซ้ำเพราะเธอต้องดูแลสมบัติต่อไปจะไปพูดทำไมว่าถ้าฉันยังอยู่แล้วฉันจะให้เธอบวชฉันไม่ให้เธอบวชพ่อแม่ว่าจะพูดสั้นๆว่าอย่างนี้โทรแม่ครับเพราะว่ามันทุกข์นั่นนั่นนี่โน่นอธิบายไปแม่ครั้งที่สองพ่อแม่ก็เหมือนเดิมอีกแม่ครั้งที่สอง3 ครั้งก็ไม่ได้

ระพุทธเจ้าก็ไม่บวชให้แต่เราก็อยากจะพ้นทุกข์เอางี้ละกันการพ้นทุกข์มันก็คือไม่ตายถ้าเราบวชเป็นพระเข้าถึงความไม่ตายแต่ถ้าไม่ได้บวชเป็นพระเอาก็ตายมันตรงนี้แล้วกันท่านก็คิดว่าอย่างนี้นะก็เลยเอาห้องที่ตัวเองนอนนี่แหละเอาเป็นห้องที่ว่าถ้าไม่ได้บวชแล้วจะให้พ้นจากความตายเพื่อที่จะบวชพ้นทุกข์จริงๆอ่ะบวชไม่เสกอะไรอย่างนี้นะมันก็ตายตรงนี้แหละเราเอาห้องนั้นเป็นชัยภูมิท่านเรียกเป็นภูมิที่ว่าถ้าชนะก็ชนะที่นี่ถ้าแพ้ก็ตายที่นี่ก็เรียกที่นั้นว่าชัยภูมิคือมีทางเดียวจริงๆก็ต้องชนะอย่างเดียวไงไม่งั้นก็ตายใช่ไหมนะตายก็ชนะอยู่ดีว่าเป็นหลุมศพเป็นในตัวเลยก็ไม่ต้องสู้อีกแล้วสู้ครั้งสุดท้ายก็เรียกว่าชัยภูมิทำยังไงอ่ะก็ไม่กินข้าวไงก็ได้กินข้าวไม่ไปเอาอาหารมาให้ไม่กินป้อนให้ไม่เคี้ยวไม่เคี้ยวแล้วจะกินยังไงใช่ปะล่ะก็ไม่กินคายทิ้งโอ้วันแรกก็ไม่เอาไปมื้อที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดมื้อที่เจ็ดนี่มันก็ประมาณสองสามวันนะดูฟังในช่วงสามวันนี้แม่ก็พยายามมาให้กินไม่กินปลอบแล้วปลอบอีกลักษณะการปลอบของแม่ก็เหมือนเดิมว่าพ่อแม่เนี่ยไม่อยากจะจากลูกอยากจะอยู่กับลูกไม่อยากให้ลูกเนี่ยจะต้องไปลำบากที่นั่นที่นี่ขออดมื้อกินมื้อได้อาหารไม่ได้นอนที่ไหนก็ด้วยความรักไงด้วยความรักจึงไม่ให้บวชไม่ใช่ว่าไม่รักถ้าแบบว่าไม่รักก็ไล่ๆใส่หัวไปใช่ไหมล่ะแต่นี่รักเต็มที่แล้วไม่อยากให้ไปไหนให้อยู่ด้วยกันก็เลยจะไปหาพระก็ไปได้ก็ทำบุญเอาคราวนี้ลูกนี่ไม่พูดด้วยเลยนะคือบอกจะได้พูดกันว่าก็เนี่ยฟังธรรมะชีวิตเป็นทุกข์เนี่ยอธิบายไปเนี่ยมันไม่จบไงก็เรียกว่ามีการต่อคำนี่เป็นเทคนิคที่ดีท่านผู้ฟังถ้าเราไม่ต้องการทะเลาะกับใครนะเราอย่าไปต่อคำเขาให้คนนั้นเนี่ยเขาพูดเป็นคนสุดท้ายโดยยิ่งสามีภรรยานะสมมติภรรยาพูดอะไรมาแบบสักแบบนึงเนี่ยแล้วสามีก็พูดไปคำหนึ่งแบบก็มันเป็นงี้แหละเดี๋ยวภรรยาเธอจะวับมาอีกไม่จบเลยนิ่งเงียบไปเลยท่านผู้ฟังเขาเรียกว่าไม่ต้องต่อคำพอไม่ต่อคำเนี่ยเขาไม่รู้จะพูดอะไรต่อจากเราว่าเราไม่ได้พูดอะไรออกไปเขาก็ต้องนิ่งเหมือนกันก็ต้องหยุดเหมือนกันสมมติเขาพูดมาเยอะแยะแล้วเราก็ไม่เถียงไม่ฮือไม่มันต่อคำกันไม่ได้ยังไงเขาก็ต้องหยุดมันต้องมีจุดที่เขาจะไม่รู้จะพูดอะไรละ

จะบวชทำไมเพื่อนก็อยู่มีความสุขอยู่กันไปอย่างนี้อยู่แล้วท่านรัฐบาลหลังนี้ก็ไม่พูดด้วยนะจนครั้งที่สามพอเพื่อนพูดขึ้นตัวเองก็เลยบอกว่านี่เป็นเพื่อนกันยังไงแทนที่ว่าจะมาช่วยฉันพูดกับพ่อแม่นี่มันจะมาช่วยให้ฉันไม่ต้องบวชสู้แกไปพูดช่วยฉันกับพ่อแม่ไม่ดีหรือคือไปต่อคำเขาใช่ไหมเขาก็เลยต่อคำมาอีกว่าต้องอย่างนั้นสิอย่างนี้สิคิดอย่างนั้นสิแล้วคราวนี้เธอก็เลยไม่ต่อคำละนิ่งไปเลยเพื่อนพูดมาสองครั้งสามครั้ง

ด้วยความที่เป็นเพื่อนกันก็รู้จักกันนะบอกพ่อแม่งี้ท่านผู้ฟังบอกพ่อแม่ว่ารัตปาละเนี่ยมันเป็นลูกคุณหนูอยู่สบายมาตั้งแต่เด็กแต่น้อยกินอะไรก็ดีทุกอย่างคุณแม่จะไปเป็นห่วงอะไรก็ถ้าบวชใช่ไหมแล้วก็กินยากอยู่ยากนี่นะเดี๋ยวก็ลาสิกขากลับมาบ้านเองตอนนี้ถ้าเราไม่ให้บวชเนี่ยเดี๋ยวตายไปไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะแต่ถ้าให้บวชไปแล้วอยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็กลับมาบ้านได้อีกคุณแม่เนี่ยให้สบายใจแล้วกันก็พูดอย่างนี้แต่หมายความว่าก็ให้แม่เบาใจว่าก็ให้บวชไปก่อนโดยมีเงื่อนไขว่าก็ต้องกลับมาเยี่ยมบ้านบ้างแล้วถ้าอยู่ไม่ไหวก็ลาสิกขามาได้พอได้รับการอนุญาตจากมา

เกณฑ์ของพระพุทธเจ้าดูฟังเหมือนกันที่ว่าถ้ามีการเดินทางไปที่เมืองไหนไหนแล้วมีการฟังเทศฟังธรรมแล้วมีคนขอบวชคนสุดท้ายที่บวชนับไปอีก15วันก็จะเดินทางต่อไปที่ต้องไปเกณฑ์15วันเพราะต้องมีการจัดเตรียมบริการให้คุ้นชินกับเครื่องแบบข้อปฏิบัติอะไรต่างๆเราจึงค่อยเดินทางให้ทำความคุ้นเคยกับผู้คนด้วยที่ว่าจะต้องลาจากกันไปแล้วท่านพระรัตปาลนี่ก็คนสุดท้ายเพื่อนเลยคนอื่นเนี่ยเขาบวชกันไปก่อนแล้วนี่คือคนสุดท้ายของเมืองกุรุคราวนั้นเดินทางไปจากบ้านไป12ปีเขาว่าอย่างนี้กว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วทำความเพียรอยู่12ปีบรรลุเป็นพระอรหันต์จึงกลับมาที่บ้านเดิมตอนกลับมาที่บ้านนี่นะเข้าหน้าบ้านก่อนนี่พ่อนี่จำไม่ได้เวลาพระไปที่บ้านไปทำอะไรไปบิณฑบาตก็ถือบาตรไปบิณฑบาตพ่อตอนนี้นอนอยู่หน้าบ้านนอนให้เขาโกนหนวดให้สางผมให้เห็นแบบเฉียงๆอ่ะโอ้ยมีพระมาก็ขอคุณเจ้าไปทางอื่นก่อนพวกสมณะโลนเนี่ยเอาลูกผมไปบวชเนี่ยไม่เห็นหน้าเลยตั้ง12ปีแล้วไล่หนีแต่หารู้ไม่ว่าพระที่มาเนี่ยคือลูกของตัวเองนั่นแหละบอกว่าอย่างนี้ท่านก็ไม่ตอบคำอะไรก็เดินหนีไปคือก็เห็นหน้าไม่ชัดด้วยเพราะว่านอนอยู่นอนที่เขาโกนหนวดอยู่ก็เลยอ้อมไปทางหลังบ้านคราวนี้ไปทางหลังบ้านที่จะเดินไปเนี่ยมีคนใช้ที่เป็นแม่นมเขาเอาอาหารมาทิ้งเพราะว่ามันเก็บ 2-3 วันมันก็เริ่มมีจุดที่ขึ้นราเป็นขนมที่เก็บไว้ในบ้านจังหวะที่จะทิ้งเนี่ยท่านพระรัตปาลก็เลยบอกว่าถ้าจะทิ้งในถังขยะ

ในระหว่างที่ทิ้งลงไปในบาตรเนี่ยสังเกตเห็นหลังมือสังเกตเห็นหลังเท้าก็จำได้ว่านี้คือรัตตปาละเด็กคนที่เราเลี้ยง

ไปนั่งพักอยู่ที่ศาลากลางบ้านหลังหนึ่งโอ้ยนิมนต์นิมนต์ไม่รู้เลยว่าท่านกลับมานี่นิมนต์มาถึงบ้านแต่ว่าตอนนั้นท่านก็ฉันขนมน่ะอิ่มแล้วไงบีเอาเฉพาะส่วนที่มันขึ้นราอะไรเสียทิ้งไปแล้วก็กินฉันส่วนที่มัน

เพราะว่ากรณีเคสนี้เคสตัวอย่างเลยคราวนี้คุณพ่อก็นิมนต์ในวันรุ่งขึ้นการจะแจ้งการต้อนรับของพ่อท่านพระปาลานะโอ้วางหมากไว้หลายชั้นคืออันดับแรกตั้งแต่อาหารเราสั่งให้พวกภรรยาเก่าของท่านนี่นะมีทั้ง 3-4 คนนี่รู้ว่าท่านชอบอาหารแบบไหนเตรียมมาให้อย่างดีเลยนี่คือช็อตที่1อย่างที่สองนี่คือเงินทองอะไรต่างๆเตรียมมาไว้วางไว้เพื่อว่าแม้กลับมาคราวนี้ก็จะให้ศึกกันละจะให้ติดใจในหนึ่งคือรถอาหารความสวยของหญิงเหล่านี้เธอแต่งตัวเต็มที่เลยนะอย่างที่สองคือเงินทองทรัพย์สินสมบัติให้ขนออกมาจากคลังมากองเอาไว้อย่างที่สามก็คือให้พวก

แต่ยังไม่ยอมสึกเพราะเงินทองต่างๆที่จะเอาให้ก็จะจับสึกเลยล่ะให้คนแข็งแรงพวกนักมวยปล้ำพวกยามมีกล้ามๆทั้งหลายมาคอยถอดจีวรออกแล้วให้อยู่ครองเรือนเลยนี่คือวิธี

พวกนั้นก็ยังจะมาเที่ยวบาราสีนะว่าโอ้ยไปติดพวกเทวดานางอับสรที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยฉันก็สวยเหมือนกันนะพอเจอท่านแสดงความเหินห่างไม่แยแสใหญ่ดีแต่ก็ทำใจไม่ได้เหมือนกันเห็นกองทรัพย์สมบัติต่างๆบอกพ่อเลยว่าทรัพย์เหล่านี้มันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเอาไปเผาทิ้งเสียเพราะว่าถ้าเก็บไว้เนี่ยท่านจะยึดถือในมันเนี่ยมันจะนำมาซึ่งทุกข์เผาทิ้งเนี่ยมันยังมีประโยชน์กว่าต้องพูดอย่างนี้ได้ไงโอ้ยพ่อก็ไม่พอใจเหมือนกันสั่งให้คนรับใช้ที่แข็งแรงนี่เตรียมไว้นี่บุกเข้าเลยจังหวะที่จะถูกบุกเข้าทุกฝั่งท่านเลยแสดงธรรมกล่าวคำที่เป็นคาถาพูดถึงโทษของกามที่เปรียบเหมือนกับดักที่วางไว้เป็นเหยื่อนะทุกฝั่งไม่ใช่อาหารเหยื่อเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจว่ามันเป็นอาหารแต่จริงมันไม่ใช่อาหารหลอกได้เฉพาะคนโง่แต่คนที่ฉลาดเนี่ยจะไม่ถูกหลอกแสดงธรรมเปรียบด้วยเรื่องของเหยื่อของโลกแล้วท่านก็เหาะหนีไปเลยพวกคนแข็งแรงที่เตรียมไว้ไม่ได้โอกาสจะมีคราวอื่นที่ท่านได้มาแสดงธรรมเรื่องธรรมุตเทศ4ประการให้กับพระเจ้าโกรพยาฟังซึ่งพระเจ้าโกรพยานี่ก็ได้ยินกิตติศัพท์ของท่านพระรัตปาลานี่มาตั้งแต่ยังไม่ได้บวชแล้วล่ะแต่พอออกบวชแล้วก็เลยโอ้เรื่องนี้มันเรื่องดราม่ามากๆพอรู้ว่ากลับมาแล้วเห็นมาอยู่ในสวนของตนก็เลยเข้าไปสนทนาฟังธรรมด้วยโดยพูดถึงเรื่องความเสื่อม4อย่างคือเสื่อมเพราะชราเสื่อมเพราะเจ็บไข้เสื่อมจากทรัพย์สมบัติเสื่อมจากญาติซึ่งท่านพระตปาละเนี่ยไม่เห็นมีความเสื่อมในข้อนี้ปรากฏใดๆญาติพี่น้องยังเต็มพรึกอยู่เงินทองทรัพย์สมบัติก็มีร่างกายก็ยังแข็งแรงแก่ก็ยังไม่แก่ทำไมถึงจะมาบวชได้ยังไง4อย่างเรื่อง

่ข้าพเจ้าเคยนำมาเทศน์ท่านผู้ฟังฟังแล้วนะเรื่องธรรมุเทศน์พูดหัวข้อสั้นๆนิดนึงก็แล้วกันนะว่าโลกอันชรานำไปไม่ยั่งยืนอันนี้จะมาแก้กับเรื่องความเสื่อมเพราะชราเห็นความจริงข้อนี้คนเรามีวิสัยทัศน์ท่านผู้ฟังยืนอยู่ตรงนี้ฉันยังไม่แก่แต่เห็นว่าความแก่มีซ่อนอยู่ในความหนุ่มสาวนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นอิสระเฉพาะตนความเจ็บไข้เนี่ยจะมาต้านทานแบบว่าเอายามากินโอ้ยามากินมันก็หายบ้างไม่หายบ้างใช่ไหมเอาเรื่องความเจ็บที่อยู่เฉพาะหน้านี่ก่อนละว่าสมมติปวดหัวปวดมากเลยเราจะมาบอกว่าไอ้ความปวดเจ้าจงส่งไปหาลูกคนนี้เพื่อนคนนั้นเพื่อนนี้เพื่อนรักมากเอาแบ่งความปวดไป 50% ลูกคนนี้รักน้อยเอาแบ่งความปวดไป 10% พอโอ้ไม่ได้นะไม่ได้เรามีอำนาจมากขนาดนี้เราจะยังไปสั่งแบบนั้นก็สั่งไม่ได้คือมันจะมากำหนดให้เป็นอย่างนี้คือมีความ

หมายความว่าถ้าเรามีเงินทองมากๆมีมากแล้วท่านผู้ฟังคิดว่าก็แค่นี้พอหรอไม่คนที่เขามีมากจริงๆเนี่ยนะเขาอยากมีมากขึ้นไปอีกนี่คือตัณหามันจะพาไปมันจะไม่เราไปนึกถึงส่วน

ไอ้หมื่นล้านนี่กลายเป็นไม่มีเดินไปสนใจไอ้อีก 99,999 ล้านที่เราไม่มีไอ้ที่มีแต่ไม่สนไอ้ที่มีไม่สนนั่นคือไม่มีไอ้ที่ไม่มีดันไปสนนั่นเพราะตัณหาเมื่อเป็นความเสื่อมจากทรัพย์ในตรงการที่เราจะกำจัดตัณหาได้มันจึงมาแก้ข้อนี้แก้ความเสื่อมทรัพย์แต่ในประการที่สี่ที่ว่าโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปอันนี้ก็จะมาแก้เรื่องความเสื่อมจากญาตินี่คือเรื่องของท่านพระรัตปาลักษณ์เรื่องของธรรมมุตเตสีประการประมาณในคนที่สองดูฝั่งเรื่องของท่านพระยศักดิ์ซึ่งตอนก่อนบวชนั้นอย่างที่ว่าไปว่าเป็นลูกของเศรษฐีมีนัยยะว่าท่านเป็นลูกของนางสุชาดาที่ได้พอมีลูกแล้วก็มาแก้บนทุกปีทุกปีนะทุกปีทุกปีที่มาปีนั้นยิ่งมีผลผลิตดีตอนปีที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นแหละก็เลยได้มาถวายข้าวมัทุปายาสซึ่งตอนนั้นก็คาดว่าจะเป็นหลายๆสิบปีละหลังจากที่นางสุชาดาได้แต่งงานไปอยู่กับเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีจนมีลูกโตก็มาแก้บนอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยจนได้มาถวายข้าวมัทุปายาสให้พระพุทธเจ้าในวันตรัสรู้พออีก3เดือนถัดมาเอาคราวนี้ลูกได้บวชด้วยนั่นคือท่านพระยศักดิ์ซึ่งข้าพเจ้าคาดว่าตอนที่บวชนะท่านยังไม่ได้อายุ20หรอกหรือยังเป็นคนหนุ่มนี่แหละมีภรรยามีความสุขอะไรต่างๆล่ะแต่ว่ายังไม่น่าจะถึง20แน่นอนแล้วก็ได้บวชเป็นพระภิกษุขึ้นมาจุดที่แตกต่างของท่านพระยศักดิ์ก็คือการที่เห็นความวุ่นวายในการครองเรือนที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะนี่ก็แปลว่าคนที่เขามั่งคั่งร่ำรวยมีเงินทองในระหว่างยังรู้สึกถึงความวุ่นวายขัดข้องไม่สงบในการครองเรือนตัวเราเองบางทีเราอยู่บ้านอยู่กับคนนั้นคนนี้พ่อแม่เพื่อนบ้านมันรู้สึกว่าวุ่นวายไหมขัดข้องไหมไม่สงบไหมการจราจรสถานการณ์สงครามเราจะหาความไม่วุ่นวายจะหาความสงบจะหาความไม่ขัดข้องจะได้ที่ไหนพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าที่นี่สินั่งลงที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเราจะแสดงธรรมให้ฟังท่านจึงได้ฟังถึงความไม่วุ่นวายขัดข้องในเรื่องของนุบุพพิกถาในเรื่องของอริยสัจ4แบบบรรลุเป็นโสดาบันแต่บรรลุเป็นพระอรหันต์แม่ของท่านรวมถึงลูกสะใภ้ก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันในเวลาต่อมาคือนางสุชาดานั่นเองก็ได้เป็นโสดาบันประวัติของท่านก็ไม่ได้มีรายละเอียดมากนะคุณผู้ฟังถึงว่าในชาติก่อนๆนี่ก็ไม่ได้มีข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านพระยศใดๆเลยมีข้อมูลที่เพียงในช่วงการแสดงธรรมในช่วงพรรษาแรกเท่านั้นเองมีเรื่องของท่านพระอนุรุทธะที่เป็นญาติของพระพุทธเจ้าที่ก็เป็นลูกคุณหนูเหมือนกันอันนี้รายละเอียดที่จะแตกต่างกันก็คือตอนเป็นเด็กแต่ความสะดวกสบายความเล่นเพลิดเพลินเนี่ยก็อธิบายเพิ่มเติมด้วยเรื่องของขนมที่ชื่อว่าไม่มีเพราะว่าเด็กเขาเล่นกันเนาะแล้วก็เขาพนันกันนะเด็กๆนี่พนันกันอะไรก็จะเอาขนมทำขนมมาแจกให้ใครจะเป็นเจ้าภาพขนมคราวนี้ปรากฏว่าเล่นทอยลูกเต๋าแล้วก็แพ้อนุรุทธะเนี่ยแพ้เสร็จแล้วก็เลยต้องเอาขนมมาแจกเพื่อนในตอนแรกขนมก็แจกกันไปแจกกันไปก็ยังมีอยู่ก็แจกไปเรื่อยๆแต่พอขนมหมดเธอยังแพ้อยู่ท่านผู้ฟังก็เลยขอให้แม่เนี่ยส่งขนมมาอีกแม่ก็เลยโอ้ยขนมมันหมดแล้วจะส่งขนมอะไรเลยส่งถาดเปล่าไปให้ดูฟังเอาถาดเปล่าปิดฝาส่งไปด้วยตั้งใจว่า
ก็จะเปิดมาคือไม่มีก็หมดแล้วจบแล้วแต่ว่าอนุรุทธานี่ได้เคยอุปถากพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ชื่อว่าอุปริทธะตอนนั้นก็เป็นคนเข็นใจธรรมดานี่แหละคือด้วยความที่ว่ามันลำบากในการดำเนินชีวิตมากนี่พูดถึงใจกันก่อนนะใจกันก่อนท่านพระอนุรุทธานี่ก็เป็นคนเข็นใจชื่อว่านายอนัภาระพอเจอพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วนี่นะโอ้ยมันอยากจะให้ทานด้วยศรัทธาเหมือนด้วยศรัทธาจะให้ทานเนี่ยให้ของที่ตัวเองมีจนหมดแล้วตั้งจิตอธิษฐานจะตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้คำว่าไม่มีนี่นะอย่าได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเลยขอให้คำว่าไม่มีอย่าได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเลยเทวดาทั่วทั้งป่านี่ผู้ฟังสมัยนั้นเนี่ยเขาอนุโมทนาในบุญกุศลของนายอนัภาระนี่มากเลยนะพร้อมเป็นสิ่งที่ทำได้ยากไงอาหารอาจจะไม่ได้ดีเด๋อะไรมากความที่ตัวเองก็เป็นยาจกอยู่แล้วนะแต่ว่าให้สิ่งที่ให้ได้ยากทำสิ่งที่ทำได้ยากมันสำคัญกว่าคือสำหรับคนเป็นเศรษฐีมั่งคั่งร่ำรวยนะแสนสองแสนล้านสองล้านสี่ล้านห้าล้านเนี่ยเขาคนแกล้งไม่ร่วงก็ธรรมดาให้แต่ธรรมดาฉัน

บางที300อย่างทุกวันต้องคิดแล้วคิดอีกนะจะจ่ายคนที่รายได้ทั้งวัน400 500กับแท็กซี่อย่างเงี้ยวันก่อนขึ้นแท็กซี่แท็กซี่บอกวันนี้เหลือแค่400นั่นแหละท่านพอเหลือ400เนี่ยจะจ่ายสัก 2-300 นี่เขาต้องคิดแล้วคิดอีกนะแต่ด้วยกำลังใจของนายอนาปารานี่นะไม่ได้น้อยเลยกำลังใจก็มีสูงเทวดาตัวหนึ่งที่เคยได้อนุโมทนากับบุญของนายอนาปารานีอยู่ในที่นั้นด้วยทุกฝังอยู่ที่ในวังของพวกเจ้าสักยะในคราวนั้นด้วยนึกถึงบุญกุศลของนายอนาปาราที่ได้ทำไปตอนนี้เขาจะเจอคำว่าไม่มีอย่างนั้นนี่โอ้ยถ้าบอกว่าเรากลับเข้าไปที่ประชุมของเหล่าเทวดาแล้วพูดถึงเรื่องนี้กันนี่โอ้ยเราไม่ได้หรอกเราไม่ดีเทวดาตนนั้นจึงทำการเนรมิตขึ้นมาดูฟังเนรมิตขนมทิพย์ขึ้นมาในถาดที่ว่างเปล่านั่นแหละเพื่อให้คำว่าไม่มีนี่มันไม่ได้ถูกพูดถึงเดี๋ยวว่าเปิดขึ้นมาปุ๊บนี่ขนมอะไรไม่มีครับไม่ต้องพูดคำนี้ไม่เคยได้ยินคำนี้เปิดขึ้นมาปุ๊บอะไรนี่ขนมอันนี้มันจึงได้ยินอย่างนี้ด้วยอำนาจของเทวดาเทวดาที่อนุโมทนาร่วมกันในครั้งก่อนโน้นนี่คือแสดงถึงความที่เจ้าอนุรุทธานี่สบายมากๆเลยนะแล้วนอกจากนี้ความสบายของท่านเนี่ยยังมีเรื่องที่สองคือคิดว่าข้าวนี่เกิดในจานคือข้าวเราก็ทราบกันอยู่ใช่ไหมว่ามันต้องมีต้นข้าวเกิดที่นาเสร็จแล้วกว่าจะให้มันเป็นต้นกล้านะต้องรอเวลาต้องเกี่ยวต้องสีต้องคัดต้องหุงจนกว่าจะเราจะได้กินเนี่ยโอ้โหมันหลายขั้นตอนใช่ไหมแต่ว่าสำหรับเจ้าอนุรุทธานี่คิดว่าก็มันก็ขั้นตอนเดียวเลยคือตอนที่ตักมาอยู่บนจานเอ้าทำไมจะไปเข้าใจอย่างนั้นได้ก็เพราะว่าไม่เคยเห็นข้าวที่อื่นเลยนอกจากที่ในจานเท่านั้นต้องเป็นไปได้เหรอก็นี่แล้วก็เป็นไปแล้วคนอื่นเนี่ยเขาเห็นข้าวอยู่ในหม้อนี่คือเจ้าปฏิยะอีกคนหนึ่งบอกว่าเกิดจากหม้อที่ไหนมันเกิดในช้างนี่คือเจ้ากิมพิละเพราะว่าได้เห็นข้าวตอนที่เขาเก็บไว้ในช้างแล้วจึงค่อยเอามาสีแล้วก็จึงค่อยมาใส่ในหม้อส่วนเจ้ามหานามะนี่บอกหมดทุกขั้นตอนเลยโอ้ยมันไม่ได้อยู่ในจานมันไม่ได้อยู่ในหม้อมันไม่ได้มาจากช้างนะข้าวนี่มันมาจากดินเอามาจากดินได้ไงนี่โอ้ยอธิบายหลายขั้นตอนเลยก่อนนี้ทั้งจะต้องเตรียมดินทั้งจะต้องไถนาทั้งจะต้องเตรียมข้าวกล้าทั้งจะต้องมาดูน้ำเข้าน้ำออกกำจัดวัชพืชการงานเนี่ยไม่มีที่สุดเลยเยอะมากนี่คือเจ้ามานามาอธิบายให้ฟังแต่ด้วยความที่ว่ามาอธิบายกันให้ฟังเรื่องความลำบากของการครองเรือนนะทุกฝั่งว่ามันมีหลายขั้นตอนมีเยอะแยะนี่ตรงนี้แหละเป็นเหตุที่ทำให้เจ้าอนุรุทธานั้นได้ออกบวชก็ฟังดูมันก็ย้อนแย้งเหมือนกันนะหมายความว่าไงนะหมายความว่าถ้าแบบอยู่สบายจริงๆคุณไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วอยู่สบายแล้วคุณจะไปบวชได้ไงเพราะบวชนี่มันลำบากใช่ไหมแต่เจ้าอนุรุทธานี่คิดว่าอยู่ครองเรือนเนี่ยลำบากกว่าบวชเป็นพระก็เพราะว่าการงานของการครองเรือนเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดเราต้องดูแลการงานนั่นนี่ก็คือต่อให้อยู่สบายก็จริงอ่ะไอ้ส่วนสบายนี่ก็มีใช่ไหมแต่ส่วนลำบากนี่มันเยอะอยู่นะท่านเห็นตรงนี้เห็นตรงลำบากส่วนที่ลำบากเนี่ยจึงทำให้คิดว่าบวชนี่สบายกว่าความลำบากในการที่ท่านพระอนุรุทธาเห็นความทุกข์ในการที่ท่านพระรัตปาละและพระยสะเห็นมันก็คือเห็นทุกข์นั่นเองทุกฝังทำให้หาทางออกอีกเงื่อนไขหนึ่งของท่านพระอนุรุทธาในการที่จะบวชก็คือว่าจะให้พระพุทธเจ้าบวชไปรูปเดียวเนี่ยไม่ได้แต่ต้องมีพระญาติอื่นๆไปด้วยนั่นก็จึงเป็นช็อตที่บังคับหนึ่งด้วยนะอีกหนึ่งช็อตว่าเอาแล้วญาติเนี่ยจะเป็นใครล่ะที่จะบวชไปกับพระพุทธเจ้า
หลังจากที่ท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยนี่คือประมาณพรรษาที่2ที่3ถ้าไม่บวชอยู่ครองเรือนนะก็ไม่ได้อยู่สบายนะต้องดูแลการงานนั่นนี่แต่ถ้าบวชก็ไปกับพระพุทธเจ้านะคือจะไม่ได้คิดว่าบวชเนี่ยลำบากเพราะว่าบวชไปอยู่กับพระพุทธเจ้าคือความสบายตัวนี้มันจะเป็นเรื่องของมุมมองเท่านั้นเลยท่านผู้ฟังไม่ว่าจะว่าฉันเป็นลูกคุณหนูอยู่สบายก็มุมมองคนจะไปบวชเป็นพระเป็นนักบวชอยู่ลำบากก็เรื่องมุมมองคือจริงๆท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าประสงค์บวชอยู่ได้นี่ต้องอย่าคิดมากถ้าคิดมากนี่อยู่ไม่ได้ถ้าคิดว่าเสียอันนั้นไม่ได้อันนี้อันนี้ก็ทำไม่ได้มีแต่เสียแต่เสียต้องมีเรื่อง sacrifice อยู่ไม่ได้แต่คิดน้อยๆแล้วทำจิตให้สงบได้ความสุขจากสมาธิอันนี้อยู่ได้มันจะเป็นเรื่องของมุมมองอันไหนจะมีประโยชน์อันไหนจะมีประโยชน์น้อยประโยชน์มากอะไรที่มีโทษมากประโยชน์น้อยอันนั้นไม่ดีไม่เอาอย่าเอาประโยชน์มันมีทุกอย่างนะต้องระวังนะแต่มันมีโทษมากหรือน้อยเทียบกับประโยชน์ของมันเช่นเรื่องของกามประโยชน์มีไหมมีความสุขต่างๆนั่นนี่มีแต่ทุกมีไหมโอ้โหก็มากหน่อยเกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันนั่นนี่มีเอาแล้วการประพฤติพรหมจรรย์ล่ะโทษมีไหมมีมันก็ลำบากนั่นก็มีธรรมดาแต่ประโยชน์มีไหมโอ้ประโยชน์มากได้สมาธิได้อิทธิวิธีมีปัญญาต่างๆพ้นทุกข์ได้ประโยชน์มากกว่าต้องประโยชน์มากกว่าทุกข์ไม่มากก็เอาสิก็ดูตรงนี้เป็นเรื่องของมุมมองบุฟังที่เราจะมองมุมไหนให้เกิดประโยชน์แต่มุมมองเรามันบิดเบี้ยวได้นะถ้าเราถูกกิเลสหลอกก็เลยจะกลายเป็น fix mindset ไปไง fix mindset มองมุมเดียวอันนี้พังพวกนี้ตายก่อนพวกนี้ทุกข์มากกว่าแต่ถ้าเราไม่มี fix mindset เป็น growth mindset เห็นเฮ้ยอะไรประโยชน์อะไรโทษแยกแยะแจกแจงให้ดีนั่นคือด้วยปัญญาไงมีปัญญามันก็สามารถที่จะเห็นอันไหนเป็นประโยชน์ก็เอาอันนั้นประโยชน์แค่ไม่ใช่ของตัวเองเท่านั้นแต่เอาของคนอื่นด้วยเอาส่วนรวมด้วยส่วนร่วมด้วยเป็นประโยชน์ในทุกๆฝ่ายเรามีการปรับมุมมองให้เห็นแล้วจิตใจของเราก็จะดีขึ้นมาได้ยิ่งสุดท้ายนิดหนึ่งตรงฝั่งยังมีอุปมาที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้ว่าเครื่องผูกข้อมูลนี้มาในอุปมาว่าด้วยนกหมุนไถเป็นพระสูตรอยู่ในมัชฌิมนิกายนั้นพูดถึงเครื่องผูกของนกมูลไถคือเถาหัวด้วนซึ่งเป็นไม้เถาที่มันไม่ได้มีรากอะไรอย่างลงลึกเหมือนพวกบอระเพ็ดแล้วก็เอาเถาวันนั้นน่ะมาผูกขานกชื่อว่านกมูลไถมันเป็นนกที่หากินตามพื้นดินเวลาชาวนาเขาพรวนดินขึ้นแล้วมันจะมีหนอนมีอะไรพวกนกเนี่ยก็จะไปหากินกันเขาก็จะจับนกพวกนี้ไว้ให้เป็นเพื่อนเล่นกับลูกเหมือนเลี้ยงหมาอย่างนี้แหละนกมูลไถถูกผูกอยู่ด้วยเถาหัวด้วยไปไหนไม่ได้แต่ช้างอาชาในเป็นช้างชั้นเจนสงครามมีงางอนงามเขาผูกด้วยเชือกป่านนะทุกฝังเชือกป่านเท่านิ้วโป้งผูกช้างประเภทนี้ไม่อยู่มันเอี้ยวตัวทีเดียวเนี่ยบึ้มขาดกระจุยกระจายหมดต้องใช้โซ่ตรวนเท่านั้นจะผูกช้างประเภทนี้ได้มันเป็นช้างใหญ่เจนสงครามด้วยเอาทำไมเครื่องผูกที่ดูเหมือนมั่นคงคือเชือกป่านเท่าหัวแม่โป้งกลับผูกช้างไม่อยู่แต่เครื่องผูกที่ดูเหมือนไม่มั่นคงเถาหัวด้วนกลับผูกนกมูลไถอยู่ท่านผู้ฟังว่าเพราะอะไรลองคิดดูเครื่องผูกที่จะมาผูกจิตใจของพวกลูกคุณหนูทั้งหลายที่ได้รับความสบายมันเหมือนมั่นคงใช่ไหมล่ะเงินทองต่างๆนั่นนี่แต่ทำไมกลับผูกไม่อยู่ในขณะที่บางคนมีความสุขพอประมาณนั่นนี่เครื่องผูกดูเหมือนไม่ได้จะแข็งแรงอะไรแต่กลับผูกอยู่มันเป็นเพราะอะไรให้ระวังได้คิดไตร่ตรองมองดูในมิตินี้ในช่วงของนิทานพรรณนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เช้า
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่ง

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยเตรียมเรียกคืนรถรุ่น EX30 กว่า 1,600 คันแก้ไขจุดบกพร่องขณะที่กรมการขนส่งทางบกสั่งระงับการจดทะเบียนใหม่จนกว่าจะแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
5: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
6: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
7: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่thamanawa.net
0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: กรมการขนส่งทางบกสั่งระงับการจดทะเบียนใหม่รถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX30 หลังพบปัญหาเสี่ยงเกิดเหตุเพลิงไหม
11: ้นายทิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งจากการหารือร่วมกับบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยมาชี้แจงพบว่าสาเหตุเกิดจากข้อบกพร่องในระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงขณะนี้บริษัทเตรียมดำเนินการเรียกคืนรถรุ่นดังกล่าวทั่วประเทศจำนวน 1,668 คันเพื่อเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกจึงได้มีคำสั่งระงับการจดทะเบียนใหม่สำหรับรถยนต์รุ่น EX30 ทันทีจนกว่าทางบริษัทจะแก้ไขจุดบกพร่องและผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยส่วนรถที่จดทะเบียนไปแล้วนั้นมาตรการนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆกับรถที่จดทะเบียนไปแล้วปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
3: กรมการปกครองเร่งจัดระเบียบทะเบียนปืนย้อนหลัง6ล้านฉบับควบคู่แก้กฎหมายและรื้อฐานข้อมูลใหม่หลังไม่เคยตรวจสอบมาตั้งแต่ปี2490
12: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดระเบียบอาวุธปืนที่เคยขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี2490ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายกับเรื่องตรวจสอบระบบฐานข้อมูลใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่มีการดำเนินการออกใบอนุญาตอาวุธปืนตั้งแต่ปี2490จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการตรวจสอบทะเบียนปืนทั้ง6ล้านฉบับอยู่ในสภาพอย่างไรซึ่งย้ำว่าเรื่องนี้ต้องดำเนินการทั้งระบบเหมือนจะทำข้อมูลใหม่ทั้งหมดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: กลุ่มผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้างติดตามความคืบหน้าการนำไรเดอร์และวินมอเตอร์ไซค์เข้าสู่ระบบประกันสังคม
13: นายสันติปฏิพันธ์รัตน์นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV รับจ้างพร้อมคณะยื่นข้อเสนอต่อกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับนโยบายนำกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์และไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยมีนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเป็นผู้แทนรับหนังสือพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับแรงงานอิสระทั้งไรเดอร์และวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยข้อเสนอและข้อกังวลจากสมาคมจะถูกรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและเร่งหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วเพื่อให้แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองไม่ต่างจากแรงงานในระบบทั้งนี้กระทรวงแรงงานพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการขยายสิทธิประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานอิสระมากขึ้นส่วนรูปแบบและรายละเอียดการดำเนินงานนั้นจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งก่อนสรุปแนวทางอย่างชัดเจนต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: ส่วนหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะของเราก็ยังคงติดตามได้นะคะทุกวันเลยค่ะใครอยู่หมู่บ้านไหนนะคะก็จะได้ยินเสียงมงมงเทงมงและของคุณปู่บุญมาสีมานะคะจะมาตีของร้องข่าวส่วนช่องทางออนไลน์ค่ะเราสามารถติดตามได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Live ช่องของเพจข่าวยามเช้านะคะแล้วก็ยังมีช่องต่อส่วนตัวนะคะกลุ่มบุ๊กก็สามารถทักทายกันได้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้อ่ะเราก็มาอัปเดตกัน
0: ทีมงานคุณทีมงานอย่าลืมเข
1: าทีมงานวันนี้ช่างเทคนิคสุดหล่อของเราคุณอุเทนพรมพันใจรวมถึงทีม Facebook Live ของเรา3หนุ่ม3มุม
0: นะ
1: คุณอัครเดชคัมภีระว่าที่ร้อยตีคุณากรซิมพิทักษ์คุณเดชาธรชัยโสดาขอบคุณด้วยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีพี่สายชนีสั่งด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะทางเพจข่าวยามเช้าฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะร่วมจัดรายการกับเราเช้านี้มีข่าวสารมาอัปเดตมากมายเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปคุยข่าวสารในวันนี้นะคะเรามาคุยเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะคุณแอล
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: สำหรับประเทศไทยตอนนี้มีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของฝนมาแล้วนะคะต้องดูแลสุขภาพกันด้วยดิฉันกลับบ้านไปประมาณสัปดาห์นะคะคุณอากาศดีอากาศเย็นสบายแล้วก็ต้องบอกว่าหลายจังหวัดอาจจะอิจฉาก็ได้เพราะว่าฝนตกทุกวัน
1: นี่วันก่อนวันก่อนดิฉันฝนพอฝนลงปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใบไม้ต่างๆเนี่ยก็จะอ่อนๆจะออกนี่วันก่อน
0: เห็นจะบอกนะว่าคุณอยากกินหญ้า
1: ไม
0: ่ตกใจ
1: อันนั้นน่ะกินอยู่ประจำ
0: อ๋อเหรอ
1: คือจะบอกว่าเห็นคนเนี่ยเขาเดินเก็บยอดมะขามอ่อนเนี่ยที่ทำงานเรามีต้นมะขามนะ
0: ใช่คุณน
1: ี่
0: คุณจะพูดให้เปรี้ยวปากทำไม
1: เขาเก็บได้เป็นถุงเลยเขาบอกว่าซื้อไก่เวลาที่บ้านแม่อยากขอเขาทานสักถ้วยหนึ่งนะ
0: ฝนตกเนาะซดน้ำร้อนๆนะอ่ะเช้านี้ใครมีเมนูอะไรก็ทักทายกันมาได้น
1: ะ
0: สำหรับเช้าๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่สุขภาพไม่ค่อยดีก็อาจจะต้องระวังนะคะฝนมาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคุณแอลเพราะว่าฝุ่น PM2.5 มันก็ลดลงด้วยนะคะ
1: แน่นอน
0: ใช่
1: แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยเราก็จะค่อยดูเรื่องของ PM2.5 ไปหน่อยก็คือเบาลงแต่ว่าเดี๋ยวพอจากฤดูฝนเราก็จะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวอันนั้นแหละก็สภาพอากาศก็จะค่อนข้างแห้งก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าแต่ว่าทางภาครัฐเนี่ยเขาก็มีการเตรียมบูรณาการกันต้องเรียกว่าโอ้โหเต็มกำลังเลยกับเรื่องของปัญหาฝุ่น PM2.5 ตรงนี้ค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะอัปเดตเมื่อช่วงเช้าเลยนะคะ5:00 พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะบอกว่าภาคเหนือวันนี้ฝนเยอะนะคะ 60%แล้วก็ภาคอีสานเนี่ยจะอยู่แค่ประมาณ 40% ค่ะภาคตะวันออก 60% เหมือนกันนะคะรวมไปถึงภาคใต้นะคะทางฝั่งอ่าวไทยฝน 60% ภาคใต้อันดามันก็ประมาณโอ้เยอะหน่อยนะคะ 70% ทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินเรือหรือว่าอาจจะต้องพักการเดินเรือค่ะมาดูในส่วนของภาคกลางค่ะวันนี้ฝนชนะเลิศ 70% นะคะ
1: จะรอด
0: น
1: ี้ภาคกลางนะ
0: ไม่น่ารอดนะไม่น่ารอดนี่หมายถึงไม่น่ารอดจากฝนเนาะกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้ 60% อ
1: ือ
0: หือก็เรียกว่าต้องอย่าตกตอนเลิกงานได้ไหมอ่ะ
1: ไม่ใช่ เขาบอกว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของฝนเมื่อคืน
0: เขาชอบมาตกตอนนั้น
1: เมื่อคืนเขาโทรมาบอกแล้ว
0: เออหรอ
1: วันนี้ตกแน
0: ่เหรอ
1: 16:30 น
0: แล้วคุณไม่เจรจากับเขาล่ะว่าตกตอนอื่นได้ไหมเนี่ยต่อรองกันหน่อยนะ
1: ค่ะมาเข้าสู่เรื่องราวข่าวสารสำหรับวันนี้กับข่าวยามเช้า มหาเถรสมาคมมีมติ

0: ให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปีโดยทางด้านของรองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมท่านได้เปิดเผยค่ะว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่12ได้มีมติให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พร้อมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณโดยเห็นชอบให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายน2569และเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกันให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปีและเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีร่วมกับคณะสงฆ์มีมติให้สวดบทสุทิตาปรมราชินีวรทานคาถาซึ่งเป็นบทที่มหาเถรสมาคมได้มีมติให้สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงรจนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันตลอดเดือนมิถุนายนพร้อมทั้งให้เผยแผ่บทถวายพระพรชัยมงคลพิเศษนี้ผ่านเว็บไซต์และเพจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวเรารอนะคะเห็นบอกว่าทุกวันเสาร์ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เย็นวันเสาร์นะคะมาดูเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะเมื่อวานท่านบินไปฝรั่งเศส
0: ค่ะ
1: ไปฝรั่งเศสนะคะเมื่อวานนี้หลายท่านก็อาจจะได้ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะก็ท่านบอกว่าเตรียมจะไปหารือถกกับเรื่องของประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะคะองค์การระหว่างประเทศภาคเอกชนไทยฝรั่งเศสค่ะทีมประเทศไทยเองก็เดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้ไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็คือฝรั่งเศสนั่นแหละค่ะจะเป็นช่วงตั้งแต่เมื่อวานนี้21ไปจนถึง27พฤษภาคมค่ะท่านนายกเองก็จะใช้โอกาสการเยือนในครั้งนี้เนี่ยไปหารือนะคะกับผู้นำแล้วก็บุคคลสำคัญจากหลายภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นระดับผู้นำนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบกับนายเอมานูเอลนะคะมาครองซึ่งเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะคะในงานเลี้ยงอาหารค่ำด้วยค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็จะใช้โอกาสนี้แหละค่ะหารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฝรั่งเศสค่ะก็จะเน้นในเรื่องของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีที่ครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ของการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันนะคะสำหรับไทยและฝรั่งเศสค่ะพร้อมทั้งผลักดันเรื่องของความร่วมมือที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนหรือแม้แต่เรื่องของพลังงานซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหตื่นตัวกันมากนะคะทั่วโลกเลยแล้วก็ยังมีเรื่องของคมนาคมการทหารและอากาศยานองค์การระหว่างประเทศค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศด้วยเพื่อที่จะส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานค่ะพร้อมนี้นะคะท่านบอกว่าท่านก็จะไปหารือกับผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโกสำหรับพบภาคเอกชนฝรั่งเศสนะคะก็จะหารือกับนักธุรกิจฝรั่งเศสภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสด้วยค่ะแล้วก็ทางภาคของเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆนะคะท่านก็จะไปหารือด้วยค่ะรวมไปถึงพบทีมประเทศไทยภาคเอกชนไทยนะคะแล้วก็ชุมชนไทยในฝรั่งเศสในครั้งนี้ด้วยค่ะท่านไปก็หลายวันนะ
0: หลายวันท่านไปเดินทางไป เมื่อวานนี
1: ้
0: นะคะก่อนไปท่านก็มีการประชุ
1: ม
0: กับโอคณะใหญ่เลยท
1: ั้
0: งในส่วนของมหาดไทยเรียกว่าก็มีการพูดคุยทั้งหลายด้านด้วยเช่นกันนะคะโดยเมื่อวานนี้เอามากันที่เรื่องของกรมการปกครองกันสักนิดหนึ่งซ
1: ึ่
0: งได้มีการออกหนังสือด่วนที่สุดนะคะที่กำชับฝ่ายปกครองทั่วประเทศให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดนะคะรักษาเกียรติศักดิ์ศรียึดมั่นความถูกต้องและประโยชน์ของประชาชนค่ะโดยในเรื่องนี้นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองค่ะท่านได้เปิดเผยค่ะว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยได้มอบนโยบายที่สำคัญค่ะให้ส่วนราชการโดยยึดในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้ยึดหลักนิติธรรมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมที่จะเร่งรัดปราบปรามผู้มีอิทธิพลและผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างจริงจังซึ่งทางด้านของกรมการปกครองเองค่ะจึงมุ่งมั่นที่จะให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีรักษาเกียรติศักดิ์ศรีและวินัยราชการโดยเมื่อวันที่20พฤษภาคม2569ได้มีการลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะที่จะกำชับแนวทางปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับอย่างเข้มงวดโดยให้เน้นย้ำบุคลากรทุกคนยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้และรักษาวินัยข้าราชการอย่างเคร่งครัดโดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนนั้นเป็นหลักห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมกับการกระทำความผิดกฎหมายทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้อมและห้ามอาศัยตำแหน่งหน้าที่หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบนอกจากนี้ค่ะได้สั่งการให้บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่จะเพื่อเดินหน้าปราบปรามผู้ที่มีอิทธิพลอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนทั้งนี้ค่ะท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านได้เน้นย้ำค่ะว่าหากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนประพฤติมิชอบหรือสร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรมการปกครองจะถูกดำเนินการลงโทษทางวินัยและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปค่ะ
1: ค่ะเรื่องของกฎหมายนะคะมาดูความคืบหน้านะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้ติดตามข่าวที่เป็นเรียกว่าให้ความสนใจกับคนทั้งประเทศนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความสูญเสียก
0: ็
1: ไม่อยากให้เกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของที่รถไฟได้ไปชนกับรถเมย์ใช่ไหม
0: คะ
1: ทีนี้มันอยู่ในจุดตัดของทางรถไฟพอดีทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะความคืบหน้าในเรื่องของการระมัดระวังความเข้มข้นเรื่องของวินัยการจราจรเนี่ยทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรค่ะท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะท่านก็บอกว่ามาตรการดูแลความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟแล้วก็ทางรถยนต์เนี่ยท่านบอกว่าตอนนี้ได้มีการสั่งการไปแล้วให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่เนี่ยลงพื้นที่ค่ะไปสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ขับขี่เคารพกฎนะคะแล้วก็เครื่องหมายการจราจรเนี่ยจะต้องรู้ด้วยนะคะคือเข้มงวดเลยแล้วถ้าหากว่าพบว่ามีการฝ่าฝืนให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยแล้วก็ในวันอังคารที่26พฤษภาคมนะคะก็มีการเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดค่ะที่มีพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟรวมไปถึงประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศด้วยค่ะก็จะมีการมอบหมายนโยบายเร่งด่วนค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการกวดขันไม่ให้รถเนี่ยไปจอดล้ำเส้นเหลืองแล้วก็บริการเรื่องของการบริหารจัดการรถไฟสัญญาณไฟเพื่อที่จะระบายรถให้มีประสิทธิภาพค่ะท่านเองก็บอกว่านะคะขอความร่วมมือค่ะให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นร่วมกันปลูกฝังค่านิยมเรื่องของการเคารพกฎจราจรอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็เพื่อนร่วมทางค่ะซึ่งการสร้างวินัยการจราจรนั้นอาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่าเรานั้นจะเริ่มช่วยกันตั้งแต่วันนี้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างด้วยรถส่งอาหารเดลิเวอรี่ใช่ไหมคะแล้วก็มีรถโดยสารสาธารณะเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุค่ะเพราะว่าถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยความสูญเสียไม่ได้อยู่แค่ตัวเรานะแต่ว่าส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างแล้วก็ครอบครัวและก็สังคมด้วยค่ะ
0: ค่ะนะตอนนี้มาดูความคืบหน้าทางด้านของ คดีกันนิดหนึ่งแล้วกันเรื่องของคดีรถไฟชนรถเมล์เนี่ยตอนนี้ซึ่งทางด้านของตำรวจเองก็คือมีการพิจารณาตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะสอบสวนเพิ่มเติมกันทางด้านของพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสัมฤทธิ์นะครับผู้บังคับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันท่านก็กล่าวนะครับว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหารวม3รายด้วยกัน3รายนี้ค่ะได้แก่พนักงานขับรถไฟคนขับรถโดยสารประจำทางและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นนะคะในข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับบาดเจ็บสาหัสได้รับอันตรายนะคะนอกจากนี้ค่ะจากผลตรวจร่างกายของพนักงานขับรถไฟยังพบสารแอมเฟตามีนนะคะและสารสกัดจากกัญชาในกระแสเลือดซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างที่รวบรวมข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะและจะพิจารณาว่าสามารถดำเนินคดีเพิ่มเติมในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้หรือไม่เนื่องจากกรณีดังกล่าวนี้ค่ะแยกต่างหากจากความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะคะส่วนกรณีนะคะรถโดยสารประจำทางที่จอดกีดขวางบริเวณทางรถไฟค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบพฤติการของรถแต่ละคันรวมถึงสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อที่จะพิจารณาว่าการจอดรถในจุดตัดดังกล่าวนั้นเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎจราจรหรือเปล่านะคะหรือก็ทำความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายหรือว่าสัญญาณบนทางหรือไม่ขณะนี้ตำรวจค่ะยังไม่ยืนยันนะคะว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับผู้ใดแต่คณะพนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานและข้อกฎหมายอย่างละเอียดค่ะก่อนที่จะสรุปแนวทางที่จะดำเนินคดีความต่อไปค่ะ
1: ค่ะเรื่องคดีความเนี่ยตอนนี้นะคะนอกจากเรื่องของรถไฟ
0: นะคะ
1: ที่มีอุบัติเหตุชนกับรถเมล์แล้วเนี่ยอีกหนึ่งคดีความนะคะที่หลายคนจับตามองนั่นก็คือเรื่องของนายหมิงเฉินซันนะคะซึ่งเป็นคนจีนใช่ไหมเป็นคนจีนแต่ปรากฏว่าจากที่เราติดตามมาเนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่าตอนแรกที่เราเจอข่าวเนี่ยหลายคนก็ตกใจนะว่าทำไมมีอาวุธขนาดนั้น
0: คือ
1: เยอะมาก
0: เหตุเกิดแรกๆเลยเนี่ยก
1: ็
0: คือในพื้นที่จังหวัดชลบุรีคือนายหมิงเฉินซันเนี่ยก่อนหน้านั้นก็คือขับรถปกตินี่แหละปรากฏว่ารถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุ
1: ใช
0: ่พอ
1: รถโชคดีนะเนี่ยเกิดอุบัติเหตุไม่ได้หมายความว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วโชคดีนะคือเราได้รู้ไง
0: พอรถเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เข้าไปดูพื้นที่ในจุดเกิดเหตุแหละไปดูว่าเอ๊ะผู้ที่ประสบเหตุเป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่าไปพบอาวุธปืนแล้วก็เลยต้องแล้วเป็นคนจีนด้วย
1: เป็นคนจีน
0: มีอาวุธปืนก็เลยต้องเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยต้องทำหน้าที่ผลปรากฏว่าโอ้โหกลายเป็นใหญ
1: ่เรื่องใหญ่
0: เรื่องใหญ่กันเกิดขึ้น
1: ค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขามีการขยายผลคดีนายหมิงเฉินซันนี่แหละค่ะปรากฏว่าไปเจอความเชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติค่ะคุณแอลแล้วก็เรื่องของสแกมเมอร์การฟอกเงินการค้าอาวุธหลังจากที่ไปตรวจยึดอาวุธปืนสงครามแล้วก็วัตถุระเบิดแล้วนะคะปรากฏว่าความเสียหายเชื่อมโยงคดีมากกว่า 4,000 คดีค่ะคุณ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เยอะมากๆเลยนะคะมูลค่ารวมเนี่ยอยู่ที่815ล้านกว่าบาทค่ะทางด้านของพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ค่ะรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะที่ท่านนั้นเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะท่านก็บอกว่าตำรวจเองได้รวบรวมพยานหลักฐานหลายด้านด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเงินข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็มีการบันทึกการสนทนามีภาพถ่ายมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็โทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้ต้องหาแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานว่ามีแผนการก่อเหตุในประเทศไทยแต่ปรากฏว่าไปเจอข้อมูลสำคัญว่ามีการเตรียมนำอาวุธไปใช้ก่อเหตุนอกประเทศค่ะโดยตำรวจเนี่ยได้มีการไปตรวจสอบกระเป๋าเงินดิจิทัลแล้วก็เส้นทางการเงินของผู้ต้องหารายนี้นะคะปรากฏว่ามีบัญชีธนาคารที่ยังใช้งานได้เนี่ย5บัญชีด้วยกันก็จะมีการไปเชื่อมโยงกับบัญชีอื่นๆอีกกว่า648บัญชีซึ่งมันมีความเกี่ยวข้องกับคดีที่มีการแจ้งผ่านศูนย์รับแจ้งความออนไลน์รวมทั้งหมดเนี่ย 4,143 คดีค่ะมูลค่าความเสียหายอยู่ที่815ล้านบาทซึ่งนอกจากนี้เนี่ยยังมีพบนะคะว่าธุรกรรมซื้อขายคริปโตเคอเรนซีนะคะอีกหลายจำนวนเลยค่ะสำหรับประเด็นของเรื่องของอาวุธที่ตรวจยึดได้เนี่ยทั้งไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นปืนยาวนะคะอย่างเช่นปืน M4 จำนวน2กระบอกปรากฏว่ามีการดัดแปลงค่ะไม่พบเลขทะเบียนหรือว่าสัญลักษณ์ที่ระบุว่าเป็นอาวุธราชการ เชื่อว่าเป็นการนำชิ้นส่วนหลายชิ้นส่วนเนี่ยมาประกอบเข้าด้วยกันก็คือประกอบใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะโดยอาวุธทุกกระบอกเนี่ยผ่านการยิงมาแล้วแต่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนนะคะว่าเป็นการยิงในสภาพเดิมหรือว่าหลังดัดแปลงแล้วค่ะขณะที่วัตถุระเบิด C4 นะคะตรวจสอบแล้วพบว่ามีที่มาจากประเทศเกาหลีรัสเซียแล้วก็เมียนมาค่ะซึ่งทางด้านของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะท่านก็บอกว่ายังเจอว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์รายใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือกัมพูชานั่นเองค่ะก็คือเครือข่ายของหลานเทียนหรือเสี่ยวหลานนะคะซึ่งเชื่อว่าเป็นหัวหน้าของนายหมิงเฉินซันนะคะขณะนี้เนี่ยทางตำรวจได้จับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้วนะคะอีก11 คนแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้ถูกจับทั้งหมดเนี่ยเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเดียวกันหรือเปล่านะคะเนื่องจากว่าบางคนอาจเกี่ยวข้องเพียงบางขั้นตอนเท่านั้นอย่างเช่นบางคนอาจจะรับจ้างไปขนส่งระเบิดเท่านั้นนะคะบางคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินบางคนก็อาจจะไปทำเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านเอกสารด้านบัตรสีชมพูที่ผู้ต้องหาเนี่ยอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นอันนี้ก็จะมีความคืบหน้าในเรื่องของการสืบพยานต่อไปนะคะหลักฐานจะเป็นยังไงหรือว่ามีความคืบหน้ายังไงเนี่ยข่าวยามเช้าก็จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยค่ะ
0: ค่ะยังมีข่าวสารอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้ที่เตรียมนำเสนอกับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันช่วงนี้เราไปเข้าสู่ช่วงตีค้องร้องข่าวกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวเช่นเคยโดยผมบุญมาสีหมาดครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบาย4เสาหลักความมั่นคงไปบูรณาการความร่วมมือเพื่อรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบผนึกกำลังทั้งมหาดไทยและตำรวจเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่าเวิร์กช็อปนั่นแหละครับในการขับเครื่องการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลเมื่อวันที่21 พฤษภาคม 2569โดยย้ำแหละครับว่าปัจจุบันสถานการณ์ด้านความมั่นคงนั้นมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรัฐบาลก็มีนโยบายในการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศนะครับให้ปราศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามจากภายในประเทศหรือนอกประเทศกระทรวงมหาดไทยเองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอดจนกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานความมั่นคงถือว่าหน่วยงานเหล่านี้เป็น4เสาหลักแล้วครับในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศจึงขอมอบแนวทางในการดำเนินการด้านความมั่นคงเพื่อให้ทุกองค์กรและทุกหน่วยงานและทุกสังกัดได้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพดังต่อไปนี้ครับในมิติที่1นั้นเป็นเรื่องมิติด้านการป้องกันโดยกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ขอให้ทั้ง2ฝ่ายทำงานในลักษณะที่เรียกว่า ทีมจังหวัดอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลและวางแผนเชิงรุกอย่างต่อเนื่องโดยสามารถที่จะใช้กลไกในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนครับในด้านที่2นั้นเป็นเรื่องมิติด้านการปราบปรามก็ขอให้มีการเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกประเทศการกระทำความผิดทุกรูปแบบก็ให้สอบสวนสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการและเครือข่ายรายใหญ่ๆกันด้วยแล้วให้เร่งดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างจริงจังด้วยครับในด้านที่3ครับเป็นมิติในด้านการช่วยเหลือเยียวยาดูแลประชาชนครับโดยกระทรวงมหาดไทยก็มีกลไกศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่ในการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดให้กับประชาชนเลยครับโดยสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมและตรวจสอบได้ด้วยก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆได้นำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการนี้ด้วยการใช้เทคโนโลยีทุกรูปแบบในการดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมและถือเป็นการดำเนินการเชิงรุกจับมือดำเนินการได้ทันทีทันใดนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่อีกภารกิจหนึ่งของนายกรัฐมนตรีครับซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อหารือผู้นำทุกภาคส่วนพร้อมเดินหน้าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาโลกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีกำหนดการเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569โดยนายกรัฐมนตรีก็จะใช้โอกาสการเยือนในครั้งนี้แหละครับไปพบปะหารือกับผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลายภาคส่วนด้วยกันซึ่งก็มีกำหนดการที่จะพบกับนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA เพื่อที่จะส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและยังมีการไปหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้แหละครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังมีการหารือกับคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสและยังมีการไปร่วมพบปะเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆพร้อมทั้งได้เข้าร่วมและแลกเปลี่ยนความเห็นในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปกันด้วยพร้อมทั้งพบปะชุมชนไทยในฝรั่งเศสซึ่งก็มีส่วนสำคัญแหละครับในการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในฝรั่งเศสรวมไปถึงภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสซึ่งก็มีศักยภาพในการสร้างชื่อเสียงและมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ไทยในระดับสากล นั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกันบ้างนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วได้เดินหน้าพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งสร้างความมั่นคงควบคู่กับความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือตัวย่อกพต.ลงพื้นที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาเพื่อหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติแล้วครับพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเปิดรับฟังทุกแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งในด้านการพัฒนาความมั่นคงการเจรจาความยุติธรรมรวมถึงการยกระดับอัตลักษณ์ของพื้นที่เนื่องจากว่าปัญหาในพื้นที่ที่มีความซับซ้อนและหลากหลายมิติจึงจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแล้วครับเพื่อร่วมกันสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับ ี่น้องประชาชนในพื้นที่กันด้วยสำหรับในด้านการพัฒนานั้นสอบต.ได้มีการผลักดันความร่วมมือชายแดนไทยมาเลเซียสู่การเป็นเมืองคู่แฝดรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมชายแดนและสร้างความเข้าใจกับประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลามเพื่อสนับสนุนแนวทางสันติวิธีในเวทีนานาชาติกันด้วยแล้วนอกจากนี้ยังได้หารือกับภาคเอกชนในพื้นที่โดยเน้นย้ำแหละครับว่าภาคเอกชนคือหุ้นส่วนสำคัญของภาครัฐในการร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการผลักดันกีฬาอีสปอร์ตโดยกระทรวงศึกษาธิการเขาผลักดันกีฬาอีสปอร์ตเข้าสู่โรงเรียนพร้อมจับมือ to be number 1บ่มเพาะทักษะดิจิทัลสู่อาชีพแห่งอนาคตครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าร่วมหารือกับคณะทำงานในพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและสมาคม e-sport เพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเตรียมผลักดันแล้วล่ะครับเตรียมผลักดันกีฬา e-sport เข้าสู่สถานศึกษาอย่างเป็นระบบระยะแรกนั้นจะนำเข้าสู่ชมรม 2B Number 1ของโรงเรียนเพื่อฝึกฝนและคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันส่วนการบรรจุเป็นรายวิชาในหลักสูตรนั้นก็จะอยู่ในแผนระยะถัดไปแล้วครับเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและสมองของเด็กๆต่อยอดสู่อาชีพที่สร้างรายได้ในยุคดิจิทัลและเปลี่ยนจากรูปแบบการเรียนเพื่อจำสู่การเรียนเพื่อคิดโดยให้เทคโนโลยีนั้นเป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่เรื่องการเร่งยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ชื่อว่า Thailand Postmart ครับโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเขาเร่งยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ชื่อว่า Thailand Postmart ดันสินค้า SME และ OTOP ของไทยสู่ตลาดโลกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เปิดเผยเมื่อวันที่21พฤษภาคม2569ถึงการยกระดับศักยภาพองค์กรด้านโลจิสติกส์และแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนจึงได้มีการมอบนโยบายให้ไพรสณีไทยนี่แหละครับนำเทคโนโลยีมาต่อยอดแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Thailand Postmart ควบคู่ไปกับการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรเพื่อผลักดันสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ของประเทศไทยให้สามารถเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศกันด้วยครับและนอกจากนี้ยังได้มอบแนวทางให้ไพรสณีย์ไทยเร่งบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่มันรุนแรงและความผันผวนของราคาน้ำมันโดยส่งเสริมให้มีการนำพลังงานสะอาดเข้ามาปรับใช้ในระบบการขนส่งซึ่งไพรสณีย์ไทยก็พร้อมขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายของกระทรวง DE นี่แหละครับโดยจะเร่งผลักดันแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Thailand Postmartให้เป็นกลไกหลักในการขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการไทยพร้อมทั้งเดินหน้ายกระดับประสิทธิภาพเครือข่ายการขนส่งและก็ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายบุรุษไปรษณีย์ทั่วประเทศในการสร้างแหล่งรายได้ใหม่เพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดกันหน่อยก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องนี่แหละครับกระทรวงสาธารณสุขโดยทางรัฐบาลกำชับกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าให้ติดตามการระบาดของโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดย้ำว่ายังไม่พบการระบาดในประเทศไทยขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกในตอนนี้นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายตามที่องค์การอนามัยโลกหรือตัวย่อ WHO ได้ประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกนั้นเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติไปแล้ว รัฐบาลไทยเองก็ได้กำชับกระทรวงสาธารณสุขแล้วครับบอกว่าให้ไปติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังตามประกาศดังกล่าวอย่างใกล้ชิดกันด้วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับสำหรับโรคอีโบลานี้เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงเลยทีเดียวติดต่อผ่านเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยอย่างเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือสารคัดหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงการแพร่เชื้อส่วนใหญ่มักเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตที่ติดโรคอีโบลานี่แหละครับและก็ไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือโรคโควิด-19 นะครับและปัจจุบันนี้ยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคอีโบลานี้ในประเทศไทยครับสำหรับอาการเริ่มต้นของโรคอีโบลาอาจจะคล้ายกับไข้ทั่วไปนี่แหละครับอย่างเช่นมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจจะมีเลือดออกผิดปกติกันด้วยหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมแล้วล่ะก็โรคอีโบลานี้อาจมีอาการรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงแหละครับแต่ว่าด้วยลักษณะของโรคที่ผู้ติดเชื้อมักมีอาการที่ชัดเจนทำให้สามารถติดตามผู้สัมผัสแยกกักและควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดเชื้อทางอากาศบางชนิดเสียอีกครับซึ่งทางรัฐบาลไทยก็ได้กำชับกระทรวงสาธารณสุขแล้วครับบอกว่าให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมด้านการดูแลรักษาระบบห้องแยกโรคอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับหากพบผู้ป่วยสงสัยในอนาคตนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายโปรดติดตามข้อมูลจากหน่วยงานของสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดกันด้วยหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างความตื่นตระหนกเฟคนิวส์ต่างๆนานาอันนี้ก่อนที่จะแชร์ที่จะเผยแพร่เกี่ยวกับข้อมูลของโรคอีโบลาควรตรวจสอบให้ดีเสียก่อนอย่าให้เกิดการตื่นตระหนกเด็ดขาดครับและพร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยพื้นฐานอย่างสม่ำเสมอกินร้อนช้อนกลางล้างมือต่างๆเหล่านี้ด้วยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีหมาดจะต้องเหี่ยวมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนลาไปก่อนแล้วล่ะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ย AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: ค่ะกลับเข้าสู่ข่าวยามเช้ากันนะเมื่อสักครู่นี้ตีคองร้องข่าวคุณบุญมาสีหมาดนะก็นำเสนอเรื่องราวต่างๆข่าวสารที่น่าสนใจขอบคุณหอกระจายข่าวด้วยนะคะที่รับของเสียงตีคองร้องข่าวของเราขอบคุณด้วยแล้วก็สวท.ในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: ค่ะก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่เข้ามาทางออนไลน์นะคะทางเพจข่าวยามเช้าคุณมาลีชุ่มเย็นค่ะบอกว่าสวัสดีน้องแอลน้องกบค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะ
0: ค
1: ุณช่อเอื้องคุณออสนะคะบอกว่าอยู่ที่หันคาหันคานี้อยุธยาใช่ไหม
0: หันคา
1: หันคา
0: ชัยนาท
1: ชัยนาท27องศาบอกว่าเมื่อคืนฝนตกลมแรงมากครับขอบคุณมากนะคะที่ติดตามคุณสุพิษเพ็งแจ่มค่ะบอกว่ารับฟังรับชมอยู่ที่ตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษค่ะอุณหภูมิเช้านี้อากาศสบายๆนะคะ26องศาค่ะแล้วก็มีพระคุณเจ้าด้วยนะคะคุณวนิดานะคะบอกว่าคุณวนิดาพูดถึงเรื่องอาหารค่ะคุณแอลบอกว่าเช้านี้แกงหน่อไม้ใส่กระดูกหมูเจ้าหิวข้าวเลยใช่ไหมคุณ
0: น่าจะมีข้าวเหนียวจ้ำด้วยนะเช้าเช้า
1: เช้าเช้าใช่ไหมแล้วก็คุณนิดแซ่เจียนะคะคุณพยอมบอกว่ารับฟังจากที่ SCG นะคะเขาวงสระบุรีนี่เองขอบพระคุณค่ะมีคุณพงศักดิ์นะคะบอกว่าสวัสดีวันศุกร์ครับสวัสดีเช่นกันค่ะคุณห่างไกลใจห่วงก็เข้ามาทักทายนะคะคุณเชื้อสุขีคุณสุวิทย์คุณธนพรมีอีกหลายท่านนะคะอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อหมดก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะคะแต่ว่าขอบคุณทุกท่านเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอามาดูเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้ากันหน่อยที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นผู้บริโภคเนี่ยมีรถไฟฟ้าชาร์จตอนนี้เกิดเพลิงไหม้ขณะชาร์จนะฮะก็ไปร้องสื่อสคบสคบเองซึ่งก็ต้องดูแลสำหรับในส่วนของผู้บริโภคนะคะก็มีการดำเนินการซึ่งล่าสุดนะคะโดยเมื่อวานนี้สักประมาณสายๆสายๆของเมื่อวานนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบโดยทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท่านได้มอบหมายให้กับทางด้านนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ไปร่วมติดตามความคืบหน้าในกรณีที่ผู้บริโภคค่ะได้รับความเสียหายจากการใช้รถไฟฟ้ายี่ห้อ Volvo EX 30 นะคะโดยทางด้านของสคบค่ะได้มีการเรียกให้บริษัท Volvo Car ประเทศไทยจำกัดนะคะเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงโดยมีกลุ่มผู้เสียหายเข้าร่วมรับฟังด้วยเมื่อวานนี้ในส่วนของทางด้านของนายประเดิมชัยนะคะท่านก็ได้เปิดเผยค่ะว่าที่ประชุมได้มีการหารือถึงมาตรการเยียวยาสำหรับผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบรวมถึงผู้ที่ซื้อรถไฟฟ้ายี่ห้อ Volvo รุ่น EX 30ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตามข่าวจำนวน2กรณีด้วยกันซึ่งบริษัทค่ะได้ดำเนินการเจรจาเปลี่ยนรถคันใหม่และชดใช้ค่าเสียหายให้ซึ่งก็มีทั้งที่เจรจาเสร็จแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างที่จะเจรจาอยู่ด้วยส่วนกรณีรถคันอื่นค่ะบริษัทก็จะดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีข้อบกพร่องโดยเปลี่ยนทั้งชุดประมาณร้อยละ90นะและมีการเปลี่ยนเฉพาะโมดูลประมาณเนี่ยอยู่ที่10บริษัทตอนนี้ทางบริษัทก็ยืนยันนะว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ทดแทนเนี่ยได้ผ่านการปรับปรุงและทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานต่างประเทศแล้วระหว่างรอการแก้ไขค่ะบริษัทก็ขอความร่วมมือผู้ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ไม่เกินร้อยละ70นะพร้อมมอบคูปองชาร์จไฟมูลค่ากว่า 8,500 บาทและได้มีการบริการรถยนต์สำรองสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการที่จะใช้รถคันเดิมด้วยเช่นกันสำหรับแบตเตอรี่เนี่ยจำนวนล็อตแรก800กว่าชุดจะมาถึงประเทศไทยก็คือมาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและได้มีการเริ่มเปลี่ยนมาตั้งแต่25พฤษภาคมนี้ก็จะมีการเริ่มเปลี่ยนนะโดยมีศูนย์บริการและช่างผู้ที่เชี่ยวชาญ15แห่งที่จะรองรับการเปลี่ยนได้ก็คือสามารถจะเปลี่ยนได้ประมาณสักวันละ22แล้วก็คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในภายใน31สิงหาคม2569นี้ด้วยเช่นกันซึ่งบริษัทตอนนี้นะยังไม่ได้มีนโยบายที่จะรับซื้อคืนนะส่วนการขอเปลี่ยนรถบริษัทก็ขอนำไปหารือกับบริษัทแม่ก่อนตอนนี้สำหรับเสียงสะท้อนส่วนใหญ่เนี่ยของผู้บริโภคซึ่งตรงนี้ ขาบอกว่าเสียงสะท้อนส่วนใหญ่ก็คือยังไม่ได้พอใจกับมาตรการที่เยียวยาซึ่งผู้บริโภคเขามองนะว่าการตัดสินใจซื้อเพราะความเชื่อมั่นในมาตรฐานและก็ความปลอดภัยแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยในหลายกรณีก็เริ่มไม่มั่นใจต่อความปลอดภัยและก็มาตรฐานซึ่งผู้บริโภคบางส่วนเขามีความประสงค์ที่อยากจะส่งคืนรถนะคะจึงมีข้อเสนอให้กับบริษัทเนี่ยรับซื้อคืนในส่วนของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะพิจารณามีมติให้ฟ้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่ผู้บริโภคซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีนะท่านก็กำชับมาว่าจะต้องดูแลผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกมิติจึงทางด้านของท่านที่ท่านมาดูแลให้กับทางด้านของท่านรัฐมนตรีสุภมาศท่านก็บอกว่าได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมด้วยก็คือต้องไม่ทิ้งในทางอาญานะที่มีประเด็นเกี่ยวกับการโฆษณาซึ่งยังไม่ได้มีการพูดถึงก็ได้มอบหมายให้กับทางสคบไปเร่งพิจารณาด้วยเพราะว่าบริษัทมีการโฆษณาสร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้าผู้บริโภคก็ตัดสินใจซื้อนี่แหละหากเข้าองค์ประกอบทางคดีอาญาทางบริษัทก็จะมีทั้งจำทั้งปรับนี่แหละนะฮะในส่วนตรงนี้ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าวสามารถที่จะร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบ1166มีแอปพลิเคชันโดยเช่นกัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th นะคะแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศก็คืออยู่ที่ศาลากลางจังหวัดนั่นแหละค่ะ
1: ค่ะก็สร้างความมั่นใจนะคะสำหรับผู้บริโภ
0: ค
1: สคบก็ดูแลเรื่องของผู้บริโภคนะคะได้รับความเป็นธรรมนะคะนอกจากนี้ค่ะกรมการขนส่งทางบกค่ะเขาก็มีการสั่งระงับการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า Volvo นะคะรุ่น EX30 เหมือนกันค่ะคุณหลังจากที่ไปเจอปัญหานี้นะคะก็เขาบอกว่ามันก็เสี่ยงกับจากการเกิดไฟไหม้นะคะที่ข่าวออกมาทางด้านของกรมการขนส่งทางบกค่ะคุณทิติพัฒน์ไทยจงรักนะคะโฆษกกรมการขนส่งทางบกนะคะก็บอกว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้มีการสั่งการนะคะอย่างเร่งด่วนเลยให้ไปตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้า Volvo นะคะรุ่น EX30 ที่เกิดเพลิงไหม้ซึ่งจากการไปหารือร่วมกันกับบริษัท Volvo คาร์ประเทศไทยเนี่ยก็ออกมาชี้แจงค่ะบอกว่าสาเหตุเกิดจากข้อบกพร่องในระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยบริษัทก็เตรียมดำเนินการเรียกคืนรถเหมือนที่คุณแอลบอกนะคะรถทั้งหมดเนี่ยทั่วประเทศนะคะ 1,668 คันค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่เหมือนที่คุณแอลบอกนะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปค่ะแต่ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยได้มีการออกคำสั่งนะคะระงับการจดทะเบียนใหม่สำหรับรถยนต์รุ่น EX30 ทันทีคือเป็น Volvo นะคะ EX30 นะคะจนกว่าทางบริษัทนั้นจะมีการแก้ไขจุดบกพร่องแล้วก็ผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยส่วนรถที่จดทะเบียนไปแล้วเนี่ยมาตรการนี้จะไม่มีผลกระทบค่ะพร้อมย้ำนะคะว่าความปลอดภัยของประชาชนนั้นสำคัญที่สุดค่ะถ้าหากว่าเจ้าของรถรุ่นดังกล่าวเนี่ยมีข้อสงสัยก็สอบถามได้เหมือนกันนะคะโทรไปที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบกโทร1584โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: อืมค่ะมาถึงเรื่องแท็บเล็ตในห้องเรียนกันหน่อย
1: แม่อันนี้น่าสนใจนะคะคุณ
0: นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของนายประเสริฐจันทรรงทองร
1: ั
0: ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้มีการเปิดเผยถึงกรณีที่ทางประเทศสวีเดนเนี่ยเขามีการประกาศยกเลิกการใช้แท็บเล็ตในห้องเรียนและหันกลับมาใช้หนังสือเรียนแล้วก็ปากกาจริงแทนภายหลังนะเขาพบว่าการเรียนผ่านหน้าจอเป็นเวลานานส่งผลให้เด็กมีภาวะสมาธิสั้นสูงขึ้นอันนี้คือในทางประเทศของสวีเดนน
1: ะ
0: รวมทั้งทักษะการอ่านหรือว่าการอ่านเขียนอะไรพวกนี้นะสมาธิและความสามารถในการจับใจความลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วง15ปีที่ผ่านมาในเรื่องนี้เองค่ะโดยทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทรรงทองท่านก็กล่าวนะคะว่าเรื่องนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการเองจะนำประเด็นตรงนี้เนี่ยมาทบทวนเช่นเดียวกันตอนนี้ค่ะก็ไม่ได้ที่จะหมายความว่าจะยกเลิกการใช้แท็บเล็ตนะแต่ว่าจะวางแนวทางร่วมกันว่าจะใช้อุปกรณ์เสริมการเรียนการสอนที่เป็นเทคโนโลยีอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาเนื่องจากในปัจจุบันค่ะต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่เรารู้จักกันเนี่ยถือว่าเข้ามามีบทบาทต่อการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างมากซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าเทคโนโลยีเนี่ยความ ก็คือเทคโนโลยีควรเป็นเพียงเครื่องมือช่วยบริหารการเรียนการสอนไม่ใช่ผู้ตัดสินใจแทนมนุษย์นะเด็กต้องมีความเข้าใจและมีกระบวนการในความคิดด้วยตนเองโดยเช่นกันไม่ใช่พึ่งพาทางด้านเทคโนโลยีทั้งหมดโดยกระทรวงศึกษาธิการเองก็จะส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์การสังเคราะห์และการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปฐมวัยประถมศึกษาแล้วก็ชั้นมัธยมศึกษาด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะ
0: คะ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆนะคะควรที่จะมีพัฒนาการและเมื่อไหร่เนี่ยที่เด็กติดจอนะคะก็จะมีเขาก็บอกว่าสมาธิก็จะเสียสุขภาพกายใจก็จะแย่ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็มาติดตามเรื่องนี้กันได้นะคะ
0: ค่ะ
1: 6:57 นะคะสำหรับวันนี้ใครที่ทักทายมานะคะคุณปูจุลาพรนะคะบอกว่าอยู่ที่พัทลุงอำเภอศรีนครินทร์วันนี้ไม่มีฝนค่ะส่วนคุณพงนเรศนะคะบอกว่าอำเภอนางรองบรรยากาศมืดครึ้มคุณออนวิภาบอกว่าฝากไปเที่ยวงานหน่อยงานผลไม้ของดีเมืองระยองสนามกีฬากลางเริ่มแล้วนะคะมีไปจนถึงวันที่24 พฤษภาคมนี้ช่วงนี้ทุเรียนกำลังออกค่ะคุณ
0: ค่ะ
1: เสียงอ่อนหวานเลย
0: อร่อยเสียงเหมือนแบบว่าคุณต้องการทุเรียนเข้าสู่ร่างกาย
1: เสียงเหมือนประมาณว่าแล้วคุณพาฉันไปหน่อยสิ
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้ข่าวยามเช้าต้องลากันไปแล้วผู้ประกาศ2 ท่านมารออยู่แล้วนะคะวันนี
1: ้
0: วันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงกระทรวงคมนาคมเร่งถอดบทเรียนจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางที่แยกมักกะสันด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกวดขันวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันจุดยืนของสหรัฐที่จะต้องยึดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านเมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์มาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2560